0: สอบไม่ตรงกันจะเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการกลางส่วนท้องถิ่นซึ่งมีอำนาจในการยกเลิกบัญชีสอบยืนยันจะดำเนินการเฉพาะผู้สอบที่ทุจริตเท่านั้นไม่กระทบสิทธิ์ของผู้สอบที่สอบได้ด้วยความสามารถของตนเอง
1: เพราะว่านั่นหมายถึงว่าเราเห็นแล้วว่ามันเกิดความผิดปกติขึ้นของคะแนนจะเกิดขึ้นอย่างไรก็ไปว่ากันแล้วก็แต่แน่นอนว่าไม่ตรงก็คือไม่ตรงถ้าเกิดว่าข้อมูลชัดเจนเรียบร้อยแล้วก็จะมีการเสนอเรื่องเข้ากอกลางเพราะว่าอำนาจในการยกเลิกบัญชีก็เป็นอำนาจของกอกลางคนที่โดนดึงออกก็คือกลุ่มคนที่มีคะแนนผิดปกติน
0: ายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีระบุว่าสำนักงานกพ.กำหนดมาตรการเข้มควบคุมสอบเข้ารับราชการหากมีการทุจริตจะลงโทษทางวินัยสูงสุดด้วยการไล่ออกสถานเดียวพร้อมตัดสิทธิ์และเพิกถอนใบรับรองภาคกเตรียมนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
2: รัฐบาลชี้แจงความจำเป็นในการโอนงบประมาณปีงบประมาณ2569ที่ยังไม่ได้จัดซื้อจัดจ้างมาเป็นงบกลางเพื่อประคองเศรษฐกิจของประเทศรวมทั้งช่วยเหลือประชาชนจากภัยความมั่นคงและภัยพิบัติ
3: ในเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงกรณีที่วุฒิสภาให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายวงเงินกว่า 10,000 ล้านบาทว่าเนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยเจอวิกฤตซ้อนวิกฤตจึงจำเป็นต้องโอนงบประมาณจากโครงการที่ยังไม่ได้จัดซื้อจัดจ้างเพื่อนำมาเป็นงบในส่วนของการประคองเศรษฐกิจและชะลอผลกระทบวิกฤต
4: เป็นเรื่องพรบ.โอนงบด้วยเหตุผลก็คือว่าวันนี้เราเจอวิกฤตซ้อนวิกฤตนะครับโดยเฉพาะวิกฤตพลังงานวิกฤตค่าครองชีพการที่เราพยายามเร่งเบิกจ่ายมันก็ได้ช่วยผลในเรื่องของพยุงเศรษฐกิจประคองเศรษฐกิจระยะสั้นแต่ใครที่เบิกจ่ายที่ไม่มีประสิทธิภาพเนี่ยเราก็ตัดโอนงบมานะครับก็ประมาณหมื่นกว่าล้านเราก็ขอโอนงบส่วนนี้เนี่ยที่เขายังไม่ได้เริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแม้จะผ่านปีงบประมาณไป9เดือนแล้วเนี่ยเอามาทำเป็นงบในการประคองเศรษฐกิจเพื่อช่วยชะลอผลกระทบในเรื่องวิกฤตนะครับ
3: ด้านนายพรดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่าการโอนงบประมาณครั้งนี้มีความจำเป็นจากผลกระทบของสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ทำให้ราคาพลังงานปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากไทยต้องพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันส่งผลให้รัฐบาลในขณะนั้นต้องใช้เงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงจนติดลบเกือบ 60,000 ล้านบาทก่อนปล่อยให้ราคาน้ำมันเป็นไปตามกลไกตลาดและกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนรัฐบาลจึงเสนอให้โอนงบจากรายการที่ยังไม่เบิกจ่ายไม่มีข้อผูกพันหรือสามารถชะลอการดำเนินงานได้เพื่อนำไปไว้ในงบกลางสำหรับใช้ในกรณีฉุกเฉินและจำเป็นรองรับผลกระทบจากสถานการณ์โลกความมั่นคงภัยพิบัติและการช่วยเหลือประชาชน
5: เตรียมการที่จะเอาเงินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์เอามาเตรียมมาไว้ตรงงบกลางเพื่อที่ว่าหากเกิดเหตุฉุกเฉินจำเป็นเร่งด่วนรัฐบาลจะได้สามารถที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ทันท่วงทีรัฐบาลนี้ไม่ได้เป็นคนทำงบประมาณปี69ผมในฐานะตัวแทนของรัฐบาลก็ถือโอกาสตรงนี้ว่าเราจะพยายามใช้เงินงบประมาณของพี่น้องประชาชนให้เกิดประโยชน์สูงที่สุดและที่สำคัญคือจะทำให้ถึงมือพี่น้องประชาชนมากที่สุด
3: ทางนี้รัฐบาลยืนยันว่าเป็นเพียงการปรับกรอบงบประมาณบางส่วนไม่ได้ยกเลิกโครงการสำคัญและจะใช้งบประมาณอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้และไม่ใช้เพื่อประโยชน์ทางการเมืองวัฒนาตระเกตรายงาน
6: ส่วนกรณีศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทในวันที่9กรกฎาคมนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่ารัฐบาลได้ชี้แจงทั้งเอกสารและหลักฐานประกอบแล้วไม่ว่าผลการวินิจฉัยจะเป็นอย่างไรก็พร้อมน้อมรับและปฏิบัติตามขณะเดียวกันนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุว่าสิ่งที่รัฐบาลทำได้ดีที่สุดคือชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนแสดงให้เห็นถึงความจำเป็นที่ต้องประคองเศรษฐกิจและช่วยเหลือประชาชนในภาวะวิกฤตซ้อนวิกฤตรวมถึงการเปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาด
2: กระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณายกเลิกเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีบุพการีที่ถูกนำชื่อไปใช้ลดหย่อนภาษีและไม่นำสินเชื่อภาคการเกษตรไปนับรวมเป็นวงเงินสินเชื่อ 100,000 บาทนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า กระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาทบทวนเกณฑ์คัดกรองคุณส

0: มบัติผู้เข้าโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569โดยให้เพิ่มกลุ่มเป้าหมายนำประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติตามขั้นตอนและยกเลิกเกณฑ์ตัดสิทธิ์ผู้ถูกนำชื่อไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากรณีรายจ่ายเพื่อการอุปการะเลี้ยงดูพ่อแม่และจะไม่นำสินเชื่อภาคเกษตรไปรวมกับเกณฑ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ต้องมีวงเงินสินเชื่อรวมไม่เกิน 100,000 บาทเนื่องจากสินเชื่อภาคเกษตรแตกต่างจากสินเชื่ออุปโภคบริโภคทั่วไปอีกทั้งยังเป็นสินเชื่อผูกพันตามรอบฤดูเพาะปลูกและบางฤดูกาลยังเป็นสินเชื่อที่เกิดจากมาตรการเยียวยาจากภัยพิบัติธรรมชาติทั้งนี้คาดว่าจะประกาศผลผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่17กรกฎาคมนี้ส่วนผู้ไม่ผ่านเกณฑ์กระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเปิดลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งยังมีสิทธิ์คงเหลือประมาณ4ล้านสิทธิ์เพื่อให้ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์สามารถลงทะเบียนและใช้สิทธิ์ใช้จ่ายเพื่อบรรเทาค่าครองชีพเป็นเวลา2เดือนหรือระหว่างวันที่1สิงหาคมถึง30กันยายน2569
1: หลังจากที่เครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ปรับราคาไข่ไก่ขึ้นฟองละ20สตางค์จากต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นและสภาพอากาศแปรปรวนในวันนี้กระทรวงพาณิชย์จะเชิญผู้ประกอบการรายใหญ่หารือเพื่อขอความร่วมมือตรึงราคาจำหน่าย
2: นายกรณิตนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงกรณีที่เครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่สี่แห่งประกาศปรับราคาแนะนำไข่ไก่คละหน้าฟาร์มจากฟองละ3บาท60สตางค์เป็นฟองละ3บาท80สตางค์ซึ่งมีผลตั้งแต่วานนี้ว่ากรมการค้าภายในได้ติดตามสถานการณ์การผลิตต้นทุนและความต้องการบริโภคอย่างใกล้ชิดโดยพบว่าการปรับราคาครั้งนี้เป็นไปตามภาวะต้นทุนการผลิตและผลกระทบจากสภาพอากาศที่ทำให้ผลผลิตไข่ไก่ลดลงหลังผู้เลี้ยงต้องแบกรับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนมีนาคมอย่างไรก็ตามสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ยืนยันว่าจะไม่มีการปรับขึ้นราคาเพิ่มเติมและคาดว่าราคาไข่ไก่จะเริ่มทยอยปรับลดลงตั้งแต่เดือนสิงหาคมตามกลไกตลาดซึ่งปัจจุบันมีไข่ไก่ออกสู่ตลาดเฉลี่ยวันละ43ล้านฟองลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่เฉลี่ยวันละ45ล้านฟองจากสภาพอากาศแปรปรวนและการปลดแม่ไก่ยืนกรงตามรอบการเลี้ยงขณะที่การส่งออกยังอยู่ในระดับปกติไม่กระทบต่อปริมาณไข่ไก่ในประเทศทั้งนี้กรมการค้าภายในจะเชิญผู้เกี่ยวข้องผู้ประกอบการรายใหญ่และห้างค้าส่งค้าปลีกหารือในวันนี้เพื่อกำหนดมาตรการช่วยเหลือประชาชนเพิ่มเติมพร้อมขอความร่วมมือตรึงราคาจำหน่ายและเดินหน้าจำหน่ายไข่ไก่ราคาประหยัดผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสหรือธงฟ้าโดยจะติดตามสถานการณ์ราคาอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ราคาสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงและเกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายปุริมประโสภาภาครายงาน
0: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดตัวระบบพม.แคร์พลิกโฉมบริการสวัสดิการสังคมสู่ดิจิทัลเพื่อให้กลุ่มเปราะบางสามารถยื่นขอรับเงินสงเคราะห์ได้สะดวกมากขึ้นนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดตัวโครงการขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อประชาชนสื่อสารและสร้างการรับรู้ระบบพม.แคร์โดยมีเป้าหมายช่วยผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการไม่ตกหล่นและผู้ที่ไม่มีสิทธิ์จะไม่ซ้ำซ้อนทำให้การคัดกรองมีความแม่นยำโปร่งใสและส่งเงินช่วยเหลือถึงประชาชนได้รวดเร็วเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.ได้พัฒนาระบบการยื่นคำขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้ชื่อพม.แคร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถยื่นคำขอติดตามสถานะและเข้าถึงสิทธิสวัสดิการสังคมของกระทรวงพม.ได้ด้วยตนเองอย่างรวดเร็วและทั่วถึงทั้งนี้ประชาชนสามารถยื่นคำขอรับความช่วยเหลือด้วยตนเองผ่านระบบ e-service บนโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนเพื่อขอรับเงินสงเคราะห์6ประเภทได้แก่เงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉินเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจนเงินสงเคราะห์ครอบครัวเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งและเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอสวออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่านที่หมู่1บ้านเป้าตำบลบ้านฟ้าอำเภอบ้านหลวงจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
3: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจ

0: ไทยคู่ฟ้าร
1: ัฐบาลเดินหน้าพัฒนารัฐบาลดิจิทัลโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเปิดระบบออนไลน์แบบ One Stop Service ให้ผู้ประกอบการธุรกิจสุขภาพสามารถยื่นขอใบอนุญาตต่ออายุแก้ไขข้อมูลโอนใบอนุญาตและชำระค่าธรรมเนียมผ่านระบบออนไลน์ได้ครบวงจรรวมถึงการขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการและผู้ดำเนินการกิจการสปาช่วยลดขั้นตอนลดการเดินทางประหยัดเวลาเพิ่มความโปร่งใสและทำให้ประชาชนกับผู้ประกอบการเข้าถึงบริการภาครัฐได้ทุกที่ทุกสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระยวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
4: 7:15 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศนายมาร์ครุตเลขาธิการองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้เปิดเผยระหว่างการให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวที่กรุงอังการาประเทศตุรกีเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าในการประชุมสุดยอดนาโต้ที่กรุงอังการาระหว่างวันที่7ถึง8กรกฎาคมนี้พันธมิตรนาโต้จะประกาศสัญญาการซื้อขายอาวุธยุทโธปกรณ์มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐที่นาโต้จำเป็นต้องใช้เพื่อการป้องกันและปราบปรามเลขาธิการนาโต้ยังเน้นย้ำว่าเพียง1ปีหลังพันธมิตรนาโต้ให้คำมั่นว่าจะเพิ่มการใช้จ่ายด้านความมั่นคงเป็นร้อยละ5ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ภายในปี2578ได้เกิดความก้าวหน้าอย่างชัดเจนโดยพันธมิตรยุโรปและแคนาดากำลังลงทุนด้านความมั่นคงและการป้องกันประเทศประมาณร้อยละ4ของ GDP และจะมีการกำหนดแผนการที่ชัดเจนเพื่อบรรลุเป้าหมายสูงสุดดังกล่าว
5: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวที่ห้องทำงานรูปไข่ในทำเนียบขาวของสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐจะบรรลุข้อตกลงกับอิหร่านหรือกลับไปใช้ปฏิบัติการทางทหารอีกครั้งซึ่งไม่ใช่เรื่องยากสำหรับสหรัฐอย่างไรก็ตามเขาอยากบรรลุข้อตกลงมากกว่าเพราะไม่ต้องการให้ประชาชนชาวอิหร่าน91ล้านคนได้รับผลกระทบถ้อยแถลงของผู้นำสหรัฐมีขึ้นขณะที่อิหร่านกำลังจัดพิธีศพของอายาตอลเลาะห์อาลีคาเมเนอีอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านซึ่งถึงแก่อสัญกรรมในปฏิบัติการโจมตีของอิสราเอลและสหรัฐเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยฝูงชนจำนวนมหาศาลเข้าร่วมพิธีศพดังกล่าวที่จัดขึ้นในกรุงเตหะรานเมืองหลวงซึ่งประชาชนชาวอิหร่านร่วมแสดงออกถึงการท้าทายความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและความมุ่งมั่นที่จะกำหนดสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปของอิหร่าน
4: องค์การอนามัยโลกเผยแพร่ข้อมูลเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาที่ระบุว่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาที่ได้รับการยืนยันแล้ว 1,561 รายในจำนวนนี้เสียชีวิต506รายนับตั้งแต่มีการประกาศการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาขณะที่กระทรวงสาธารณสุขดีอาคองโกยอมรับว่าสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาระลอกนี้ยังคงทวีความรุนแรงและแพร่กระจายอย่างรวดเร็วเกินกว่าที่มาตรการควบคุมโรคจะรับมือได้ทั้งนี้การที่เชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวยังไม่มีวัคซีนป้องกันและยารักษาเฉพาะที่ได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการทำให้ความพยายามควบคุมโรคเป็นไปด้วยความยากลำบากท่ามกลางสถานการณ์ที่บุคลากรทางการแพทย์ต้องทำงานอย่างหนักและเผชิญความไม่ไว้วางใจจากชุมชน
5: ทางการนครหนานหนิงเมืองเอกของเขตปกครองตนเองกวางซีจ้วงทางตอนใต้ของจีนประกาศยกระดับการตอบสนองภาวะฉุกเฉินเพื่อควบคุมอุทกภัยเป็นระดับหนึ่งซึ่งเป็นระดับสูงสุดเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาหลังอิทธิพลของพายุโซนร้อนเมแซกส่งผลให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองพัดถล่มภูมิภาคทางตอนใต้ของจีนและทำให้อ่างเก็บน้ำ3แห่งในเขตปกครองตนเองกวางซีจ้วงได้รับความเสียหายรุนแรงจนเสี่ยงที่จะเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่

0: ่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
1: ศึกฟุตบอลโลก2026มิเกลเมริโน่ลงมายิงประตูชัยพาสเปนเอาชนะโปรตุเกส1-0ไปเข้าไปได้ในรอบ8ทีมสุดท้ายฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปีกรมพละศึกษาเดลินิวครับในกลุ่ม A อัสสัมชัญธนบุรีเอาชนะโรงเรียนมัธยมเทศบาล6นครอุดรธานี4-0อัสสัมชัญธนบุรีผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์แน่นอนแล้วส่วนอีกคู่โพชินิมิตวิทยาคมเอาชนะปทุมคงคา3-0เก็บ3แต้มสำคัญมีลุ้นหนีตกชั้นในนัดสุดท้ายต่อไปด้านกลุ่ม B สุขุลาภวิทยาลัยแชมป์เก่าเอาชนะสาระวิทยา4-2สุขุลาภนำจากฝูงต่อไปส่วนอีกคู่ท่าข้ามพิทยาคมชนะราชสีมาวิทยาลัย4-0การแข่งขันรถซูเปอร์คาร์ GTS The Super Series 2026บางแสนกลางปีในรุ่นซูเปอร์คาร์ GT3 เรสที่2กันตศักดิ์กุศิริพร้อมด้วยปิติพิรมภักดีโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมขับรถ Honda NSX GT3 EVO 2หมายเลข12ของสิงห์มอเตอร์สปอร์ตทีมไทยแลนด์แซงคู่แข่งในช่วง10นาทีสุดท้ายก่อนคว้าแชมป์ได้สำเร็จโดยสิงห์มอเตอร์สปอร์ตทีมไทยแลนด์คว้าชัยทั้ง2เรสหลังวรวุฒิพิรมภักดีและคาร์โลแวนเดมคว้าแชมป์เรสแรกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาสนามต่อไปเป็นรายการ TSS The Super Series รุ่นซูเปอร์คาร์ GT3 จะย้ายไปแข่งที่เซปังอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตประเทศมาเลเซียระหว่างวันที่21-23สิงหาคมวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน18ปี AVC Girl U18 วอลเลย์บอลแชมเปี้ยนชิพที่เทอร์มินอล21โคราชในรอบรองชนะเลิศทีมนักตบสาวยู18ของไทยแพ้ให้กับเกาหลีใต้1-3เซตส่งผลให้ทีมสาวยู18ไทยลงไปชิงอันดับ3กับญี่ปุ่นในวันนี้เวลา 16:00 นทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยหลังเดินทางถึงประเทศญี่ปุ่นเพื่อเตรียมลุยศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีกสัปดาห์ที่3ที่เมืองโอซาก้าระหว่างวันที่8-12กรกฎาคมล่าสุดโค้ชออสเกติพงษ์รัชตาเกรียงไกรได้นำลูกทีมลงฝึกซ้อมโดยติวเข้มเตรียมรับมือสหรัฐอเมริกาโดยทีมชาติไทยจะลงสนามนัดแรกพบกับสหรัฐอเมริกาในวันที่8กรกฎาคมนี้เวลา 13:30 นาทีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติและนายกระดับศิลปะการต่อสู้ประจำชาติสู่เวทีโลกด้วยการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแนวทางการพัฒนามวยไทยสู่ระดับนานาชาติที่โรงแรมเลอบาหลีรีสอร์ทแอนด์สปาพัทยาจังหวัดชลบุรีโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วีรศักดิ์วิสาราพรอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเป็นประธานในพิธีเปิดภายในงานได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมาร่วมระดมสมองไม่ว่าจะเป็นตัวแทนจากกรมพละศึกษาการกีฬาแห่งประเทศไทยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสมาคมกีฬามวยไทยพร้อมด้วยนักมวยไทยอาชีพที่ดังระดับโลกอย่างซุปเปอร์บอลซุปเปอร์บอลเทรนนิ่งแคมป์และหนุ่มสุรินทร์ชอเกตวีนาเพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางและขับเคลื่อนการพัฒนากีฬามวยไทยให้เติบโตในระดับนานาชาติพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางขอให้ประชาชนบริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารชัยภูมิยโสธรอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้

ใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชยะลาและนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมา

0: ้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:09 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง55เซนติเมตรและเวลา 23:28 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร12เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:15 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง12เซนติเมตรและเวลา 16:36 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง31เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:50 น.
1: 1 นาทีกับกปท.การใช้บริการรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันมีบทบาทเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในชีวิตประจำวันเนื่องจากมีความสะดวกรวดเร็วปัจจุบันมีแอปพลิเคชันที่กรมการขนส่งทางบกให้การรับรอง8รายได้แก่ Grab, Bolt, InDrive, Tada, Maxim, Lineman, Lala Move และ FinGoGo อย่างไรก็ตามหัวใจสำคัญของผู้ขับรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันคือต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะอย่างถูกต้องซึ่งขั้นตอนการขอรับใบขับขี่สาธารณะทำได้ไม่ยากแถมจบได้ภายในวันเดียวโดยดำเนินการดังนี้ค่ะอบรมออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.dlt-elearning.comในหลักสูตรผู้ขับรถสาธารณะให้เรียบร้อยเตรียมเอกสารให้พร้อมผลผ่านการอบรมออนไลน์ใบประจำตัวประชาชนใบขับขี่ใบรับรองแพทย์จองคิวผ่าน DLT Smart Queue หรือเข้ารับบริการที่สำนักงานขนส่งทดสอบสมรรถภาพร่างกายสอบข้อเขียนและตรวจสอบประวัติอาชญากรรมเมื่อผ่านครบทุกขั้นตอนชำระค่าธรรมเนียมแล้วรับใบขับขี่สาธารณะได้เลยอย่ารอให้โดนปรับค่อยนึกได้นะคะมาทำใบขับขี่สาธารณะให้ถูกต้องขับได้อย่างมั่นใจถูกกฎหมายและช่วยยกระดับความปลอดภัยให้ผู้โดยสารและเพื่อนร่วมทางทุกคนค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าหวงแหนแห่แหนเฝ้าแหนคำว่าแหนในคำว่าเฝ้าแหนแห่แหนมีความหมายร่วมกันว่าแวดล้อมเพื่อเฝ้าระวังเฝ้าแหนหมายถึงเฝ้าเจ้านายตามตำแหน่งกันพร้อมพรั่งเพื่อคอยระวังเหตุร้ายแห่แหนหมายถึงเดินห้อมล้อมระวังกันไปเป็นขบวนคำว่าแห่แหนยังขยายความหมายไปหมายถึงมากันเป็นจำนวนมากหรือมารวมตัวกันมากๆเช่นชาวบ้านแห่แหนกันมาร่วมพิธีส่งน้ำพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองในเทศกาลสงกรานต์นอกจากนี้คำว่าแหนใช้เป็นคำเสริมสร้อยของคำว่าหวงเป็นหวงแหนหมายถึงหวงมากให้หรือแบ่งปันผู้ใดไม่ได้
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
6: วันนี้เสนอตอนชาวมอญในประเทศไทยตอนที่1มอญเป็นชนชาติเก่าแก่แต่โบราณและมีจำนวนไม่น้อยอพยพมาอยู่แผ่นดินไทยจนกลายเป็นชาวไทยเชื้อสายมอญในปัจจุบันประเทศไทยมีชุมชนมอญกระจายอยู่ใน37จังหวัดส่วนใหญ่อยู่ในแถบจังหวัดปทุมธานีสมุทรสาครสมุทรปราการนครปฐมกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีและสุพรรณบุรีชาวมอญรับประทานข้าวเจ้าเป็นอาหารหลักมีอาหารขึ้นชื่อของมอญหลายอย่างที่คนไทยนิยมคือข้าวแช่ขนมจีนกะละแมกระยาศาสตร์ซึ่งเป็นอาหารตามเทศกาลของชาวมอญติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเกี่ยวกับการยกระดับมาตรการกวาดล้างยาเสพติดทุกมิติโดยเน้นขยายผลทำลายเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ

0: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและพิญโญรุ่งสมัยอ่านถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
0: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติขานรับนโยบายรัฐบาลยกระดับมาตรการกวาดล้างยาเสพติดทุกมิติเน้นขยายผลทำลายเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติพุ่งเป้าในทุนเบื้องหลังพร้อมใช้เทคโนโลยี AI และกล้อง CCTV เพิ่มความปลอดภัยในชุมชนและใช้หลักนิติธรรมสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งสัมภาษณ์โดยนันทพัฒน์แสนตุ้มครับ
2: สวัสดีค่ะท่านโฆษกคะ
3: สวัสดีครับ
2: ค่ะท่านโฆษกคะสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะมีมาตรการปราบปรามยาเสพติดในภาพรวมอย่างไรบ้างคะ
3: ครับมาตรการปราบปรามยาเสพติดในภาพรวมของสำนักงานชาตินะครับท่านผบ.ตร.นะครับท่านก็ได้สนองรับนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับในเรื่องของการบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลนะครับโดยในเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดท่านผบ.ตร.มอบให้พลตำรวจเอกสัมภารนวลมารองผบ.ตร.เป็นผู้รับผิดชอบในฐานะเป็นผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับ
2: ค่ะมีมาตรการอะไรบ้างคะตอนนี้
3: มาตรการนะครับท่านผบ.ตร.ได้มอบนโยบายใช้มาตรการในการแก้ปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนเรียกว่านโยบาย3ตัด3สร้าง3ป้องกันนะครับอริยะอธิบายสั้นๆนะครับ3ตัดก็ได้แก่ตัดเครือข่ายการค้ายาเสพติดนะครับตัดวงจรผู้ค้าตัดวงจรผู้เสพครับ3สร้างได้แก่สร้างภูมิคุ้มกันในชุมชนหมู่บ้านสร้างฐานข้อมูล Big Data เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลในการสืบสวนปราบปรามในระหว่างหน่วยงานที่ปราบปรามเรื่องยาเสพติดด้วยกันนะครับเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการภาคเอกชนและภาคประชาชนครับสามป้องกันที่โรงเรียนป้องกันในชุมชนป้องกันในระบบออนไลน์เพื่อลักลอบการจำหน่ายยาเสพติดในโลกยุคสื่อสังคมออนไลน์นะครับ
2: ค่ะที่เรามีมาตรการออกมาแล้วเนี่ยค่ะผลดำเนินการเป็นอย่างไรบ้างคะท่านแนวผลการดำเนินการเป็นยังไงบ้างคะท่าน
3: ในผลการดำเนินการนะครับเราก็สามารถที่จะดำเนินการในเรื่องการปราบปรามก่อนนะครับเรามีมาตรการในการประสานข้อมูลกันจนนำไปสู่มาตรการในการสกัดกั้นตามแนวชายแดนและนำไปสู่การจับกุมการลักลอบลำเลียงยาเสพติดข้ามแนวชายแดนมานะครับได้หลายคดีเลยนะครับมาตรการไอการป้องกันเชิงรุกนะครับที่เราไปดำเนินการในชุมชนนะครับก็มีทั้งโครงการชุมชนปลอดภัยนะครับได้ลูกหลานกลับคืนของกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดภายใต้การนำของท่านพลตำรวจโทอาชญน์ไกรทองผู้ชการนะครับมาตรการด้านการป้องกันชุมชนยั่งยืนโดยยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ในพื้นที่เสี่ยงนะครับมีการเชื่อมโยงข้อมูลโดยระบบ AIการติดตั้งระบบไฟส่องสว่างเพิ่มเติมในส่วนต่างๆเพื่อลดการเกิดอาชญากรรมนะครับตลอดจนไปสู่มาตรการบำบัดรักษาและฟื้นผู้เสพนะครับโดยเปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วย

0: เริ่มตั้งแต่เราค้นหาคัดกรองร่วมกับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับมีทั้งเราให้สมัครใจนะครับเปิดโอกาสผู้เสพได้เข้ารับการบำบัดด้วยความสมัครใจโดยไม่ต้องถูกดำเนินคดีนะครับหรือในระบบของชุมชนบำบัดที่เราเรียกว่า CBTS นะครับเพื่อฟื้นฟูผู้ป่วยในพื้นที่ให้สามารถกลับคืนสู่สังคมสู่ชุมชนได้ด้วยการต้อนรับจากชุมชนนะครับแล้วก็มีกระบวนการส่งต่อหากพบผู้เสพนะครับก็จะมีการส่งตัวเข้าสู่สถานบำบัดของทางรัฐบาลครับ
1: ค่ะนี่ก็เป็นมาตรการในภาพรวมที่ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ดำเนินการอยู่ณขณะนี้แล้วก็จะดำเนินการต่อไปทีนี้ในเรื่องของการยกระดับการดำเนินคดีเกี่ยวกับยาเสพติดในลักษณะองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติล่ะคะตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะ
0: ครับในเรื่องนี้นะครับท่านผบ.ตร.เนี่ยได้สั่งยกระดับในการดำเนินคดีเกี่ยวกับยาเสพติดทุกคดีนะครับถ้ามีลักษณะที่เข้าองค์ประกอบขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาตินะครับคือ2รัฐนะครับผู้กระทำความผิดตั้งแต่3คนขึ้นไปนะจะมีการขยายผลไปยังผู้บงการนายทุนและเครือข่ายที่อยู่เบื้องหลังนะครับเพื่อดำเนินคดีกับทุกคนไม่ใช่จะดำเนินคดีกับผู้ลำเลียงยาเสพติดหรือผู้ที่เราจับกุมในข้อหาครอบครองแต่เพียงอย่างเดียวนะครับจะมีการกดดันทุกมิติทั้งตอนสืบสวนขยายผลปราบปรามยึดทรัพย์และสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงขนถ่ายยาเสพติดข้ามแดนครับทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและลดผลกระทบต่อความมั่นคงและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนครับ
1: ค่ะท่านคะในปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะในเรื่องของคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในลักษณะองค์กรอาชญากรรมข้ามชาตินี้มีมากน้อยแค่ไหนคะท่านคะ
0: ต้องเรียนว่าในปัจจุบันนะครับต้องยอมรับว่าปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดเนี่ยถ้ามีการสืบสวนขยายผลทุกมิติตามที่ท่านผบ.ตร.สั่งการไว้เราจะพบว่าเกี่ยวข้องกับกระบวนการองค์กรอาชญากรรมข้ามชาตินะครับจะใกล้เคียงรูปแบบเดียวกันกับคดีแก๊งคอลเซ็นเตอร์เลยนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราทราบกันนะครับว่าสถานที่หรือแหล่งโรงงานผลิตยาเสพติดจะอยู่ตามแนวชายแดนในประเทศเพื่อนบ้านของเราเลยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อสถานที่ตั้งอยู่อีกรัฐนึงและมีการส่งเข้ามาให้จะเอาประเทศไทยเป็นทางผ่านหรือเป็นแหล่งเป้าหมายในการกระจายยาเสพติดก็ตามเนี่ยก็ถือว่าเป็นการกระทำผิดที่เข้าข่ายการมีส่วนร่วมในองค์กรการข้ามชาติยังต้องเรียนว่าปัญหาคดียาเสพติดนะครับเกี่ยวข้องกับองค์กรการข้ามชาติ
1: ค่ะมีเก็บสถิติไหมคะว่าชาติไหนเป็นพิเศษไหมคะว่าจะเยอะที่สุดอย่างเงี้ยค่ะท่านคะ
0: ต้องเรียนว่าในกระบวนการของการผลิตนะครับก็ต้องยอมรับว่าอยู่ในเขตประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับไม่ว่าจะเป็นชายแดนฝั่งตะวันตกทางเหนือหรือทางตะวันออกนะครับในส่วนของยาเสพติดบางประเภทก็มาจากประเทศทางยุโรปหรือประเทศทางตะวันออกนะครับทางแอบแก้ไขทางตะวันตกนะครับก็อันนี้เป็นส่วนหนึ่งครับ
1: ค่ะในเรื่องนี้เราได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นในการป้องกันปราบปรามด้วยหรือไม่คะ
0: ครับเนื่องจากปัญหายาติดเป็นปัญหาเรื่ององค์กรการข้ามชาตินะครับจึงจำเป็นจะต้องมีการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภายในของสำนักงานตำรวจชาติเองนะครับคือทุกกองบัญชาการตำรวจที่มีหน้าที่รับผิดชอบในระดับพื้นที่กองบัญชาการปราบปรามยาเสพติดกองบัญชาการสอบสวนกลางกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเป็นต้นนะครับภายใต้การกำกับดูแลของศูนย์ปราบปรามยาเสพติดสำนักงานชาติที่มีท่านพลเอกสำรานเป็นผอ.ศูนย์นะครับและหน่วยงานภายนอกของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นปปส.กระทรวงมหาดไทยระดับกองทัพนะครับรวมถึงเราจะต้องมีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานระหว่างประเทศด้วยนะครับเพราะเป็นปัญหาขององค์กรใหญ่ของข้ามชาติตามที่นำเรียนให้ทราบครับ
1: ทีนี้ในเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดที่เหมือนกับตอนนี้เนี่ยเขาเรียกว่าท็อปฟอร์มเลยนะในสื่อโซเชียลมีเดียนะตอนนี้ค่ะเราจะมีมาตรการในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและชาวต่างชาติเนี่ยอย่างไรบ้างไหมคะท่านคะ
0: มาตรการในการสร้างความเชื่อมั่นที่ดีที่สุดนะครับก็คือการทำคดีทุกคดีอย่างตรงไปตรงมาและมีการขยายผลไปตามพยานหลักฐานนะครับโดยยึดพยานหลักฐานเป็นหลักนะครับใช้หลักนิติธรรมให้ความเป็นธรรมกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายนะครับก็จะทำให้พี่น้องประชาชนตลอดจนถึงนักท่องเที่ยวมั่นใจในระบบนิติรัฐระบบนิติธรรมของประเทศไทยครับ
1: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากให้ท่านโฆษกขาฝากข้อคิดและคำเตือนถึงประชาชนค่ะที่มีความคิดที่จะเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือกระทำแล้วเนี่ยเกี่ยวข้องกับ

0: ระบวนการยาเสพติดค่ะ
1: ทางสำนักงานตำรวจชาติมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนนะครับในเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดขอให้ทุกท่านที่อาจจะเข้าไปอยู่ในวงจรแล้วนะครับหรือกำลังจะเข้าไปอยู่ในวงจรของการค้าหรือเสพยาเสพติดขอให้ท่านหยุดคิดทบทวนอย่างถี่ถ้วนนะครับยาเสพติดอาจจะทำให้ท่านได้รับผลประโยชน์หรือมีความสุขจากการใช้ยาติดเพียงชั่วข้ามคืนแต่ผลลัพธ์ที่ตามมาเนี่ยท่านจะสูญเสียมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นสูญเสียสุขภาพร่างกายของท่านสูญเสียอิสรภาพอาจท่านถูกจับกุมดำเนินคดีสูญเสียคนรักสูญเสียครอบครัวและแน่นอนที่สุดครับอาจจะนำไปสู่การสูญเสียชีวิตของท่านก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นผลตอบแทนจากการไปยุ่งเกี่ยวกับยาติดมีราคาแพงเกินกว่าที่ท่านจะรับได้และผู้เจ็บปวดที่สุดไม่ใช่ใครอื่นครับคือท่านและครอบครัวของท่านครับ
0: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับขอบคุณครับ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
3: ท่านผู้ฟังคะสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดตัวระบบชิลศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการสืบสวนและยกระดับความร่วมมือกับประเทศทั้งในภูมิภาคอาเซียนและนอกภูมิภาคในการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์และขบวนการค้ามนุษย์ที่เชื่อมโยงกันข้ามพรมแดนรายละเอียดติดตามได้จากรายงานค่ะ
4: ปัจจุบันปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีได้ขยายเครือข่ายไปทั่วภูมิภาคอาเซียนและหลายพื้นที่ทั่วโลกส่งผลให้ประชาชนตกเป็นผู้เสียหายของการหลอกลวงเป็นจำนวนมากขณะที่หลายคดีมีความเชื่อมโยงกับขบวนการค้ามนุษย์จึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศในการสกัดกั้นอาชญากรรมข้ามชาติอย่างเป็นระบบสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงพัฒนาระบบชิลซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสำหรับแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการสืบสวนสอบสวนเพื่อสนับสนุนการระบุพิกัดฐานปฏิบัติการของแก๊งคอลเซ็นเตอร์การติดตามเส้นทางการเงินของเครือข่ายอาชญากรรมการเชื่อมโยงฐานข้อมูลผู้กระทำผิดและการระบุผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพขณะนี้มีประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศอื่นๆรวมถึงองค์กรระหว่างประเทศเข้าร่วมใช้ระบบดังกล่าวซึ่งพลตำรวจเอกทัชชัยปิตานีระบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์เล่าว่าระบบชิลเกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติของไทยกับหน่วยงานด้านการบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศเพื่อให้ทุกประเทศสามารถรวบรวมและแลกเปลี่ยนพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์และขบวนการค้ามนุษย
5: ์แต่ปัจจุบันเรามีแก๊งคอลเซ็นเตอร์ตั้งอยู่เวรอบๆประเทศเราแล้วก็มีคนจากหลากหลายทั่วโลกครับที่ถูกหลอกเข้ามาและเดินทางเข้ามาในประเทศไทยโดยบังคับให้ไปทำงานในแก๊งคอลเซ็นเตอร์ซึ่งที่ผ่านมาเราได้มีการทำงานร่วมกับประเทศต่างๆมาโดยอย่างต่อเนื่องตลอดนะครับและโดยในวันนี้เนี่ยเราก็ได้เปิดตัวระบบชิลซึ่งระบบเป็นระบบที่เป็นแห่งแรกของโลกครับที่นำมาใช้ในการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์และค้ามนุษย์โดยเป็นระบบที่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันระหว่างประเทศต่างๆ
4: ทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รวบรวมและวิเคราะห์พยานหลักฐานจากคดีต่างๆก่อนสรุปเป็นฐานข้อมูลในระบบชิลซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวกรองและเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนอีกด้วย
5: เมื่อเรารู้ที่ตั้งของแก๊งของจุดที่ตั้งของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ใช่ไหมครับอันนี้เราก็จะมีการรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆในขั้นตอนมันมีหลายขั้นตอนครับตั้งแต่เรื่องการใช้อินเตอร์โพลในการแจ้งประเทศนั้นๆว่ามีแก๊งคอลเซ็นเตอร์และการค้ามนุษย์ตั้งอยู่ที่นั่นรวมทั้งประเทศต่างๆเนี่ยที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็จะต้องรวบรวมพยานฐานร่วมกันอย่างสำนักงานตำรวจชาติเราก็จะรวบรวมพยานฐานในบางส่วนที่เราสามารถรวบรวมได้เนี่ยก็จะส่งเข้าไปในระบบเพื่อใช้ในการออกหมายจับคนที่เกี่ยวข้องครับอันนี้จริงๆแล้วเราก็กำลังทำอยู่อย่างที่โอสเปกเราก็ทำอยู่ในเรื่องการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันอันนี้ก็คงจะเป็นจุดเริ่มต้นครับไม่ว่าแก๊งคอลเซ็นเตอร์จะขยับไปทางไหนเราก็จะมองเห็น

0: แต่ว่าการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันครับ
1: ระบบชิลจะเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศโดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียนให้สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์อาชญากรรมข้ามชาติได้อย่างรวดเร็วแม่นยำและทันต่อเหตุการณ์พร้อมทั้งสนับสนุนการทำงานร่วมกันระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงการต่างประเทศและประเทศพันธมิตรเพื่อยกระดับทั้งการบังคับใช้กฎหมายและความร่วมมือระหว่างประเทศมุ่งสู่การปกป้องประชาชนจากภัยสแกมเมอร์และการค้ามนุษย์อย่างยั่งยืนดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
2: กรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับแพลตฟอร์มยักษ์ใหญ่จัด TSEC 2026ผลักดันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทยสู่ตลาดโลกตั้งเป้าสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า500ล้านบาทรายละเอียดติดตามจากรายงาน
3: อุตสาหกรรมสร้างสรรค์กลายเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยที่สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้สูงถึง 1.440 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 8.01 ของ GDP ประเทศอีกทั้งยังมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยถึงร้อยละ10ต่อปีสะท้อนให้เห็นศักยภาพในการสร้างรายได้และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้อย่างยั่งยืนกรมทรัพย์สินทางปัญญาจึงเตรียมจัดงานมหกรรม Thailand Character and Content Expo 2026หรือ TSEC 2026ระหว่างวันที่ 9-12 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนและสยามเซ็นเตอร์โดยเป็นการผนึกกำลังร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนกว่า30แห่งเพื่อยกระดับขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทยให้เติบโตอย่างมีศักยภาพนางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่าปีนี้เป็นการจัดงานครั้งแรกภายใต้แนวคิด Multiverse of Creativity โดยครอบคลุม4อุตสาหกรรมหลักได้แก่กลุ่มคาแรคเตอร์และศิลปะกลุ่มคอนเทนต์และสตอรี่กลุ่มไลฟ์สไตล์สร้างสรรค์และกลุ่มเกมและสื่ออินเตอร์แอคทีฟถือเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยสร้างเวทีให้กับผู้ประกอบการและนักสร้างสรรค์ไทยในการนำเสนอผลงานและเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศสำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการจัดแสดงผลงานจากนักสร้างสรรค์กว่า250บูธการจัดสัมมนาให้ความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญในหัวข้อที่กำลังได้รับความสนใจรวมถึงกิจกรรมไฮไลท์อย่างการจับคู่เจรจาธุรกิจที่ตั้งเป้าให้เกิดการเจรจากว่า500นัดหมายสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า500ล้านบาท
4: ก็เบื้องต้นนะคะเราอยากจะคิดว่าเวทีนี้ค่ะถือว่าเป็นการจัดงานครั้งแรกนะคะที่จะแสดงศักยภาพนะคะว่าประเทศไทยอะค่ะมีศักยภาพมีความโดดเด่นเรื่องการสร้างสรรค์นักสร้างสรรค์ของไทยทั้งมืออาชีพแล้วก็หน้าใหม่นะคะมารวมตัวกันอันนี้ก็จะเป็นโอกาสสำคัญที่ท่านอาจจะมาเดินชมงานเพื่อชมงานคาแรคเตอร์ต่างๆงานสร้างสรรค์ต่างๆที่ท่านอาจจะสนใจที่จะเลือกซื้อเพื่อนำไปผนวกกับผลิตภัณฑ์ของท่านก็จะมีมูลค่ามากขึ้น
3: สอดคล้องกับพันโทหญิงธรรมกรสุพัฒนารังสีรองประธานฝ่ายรัฐสัมพันธ์ของลาซาด้าประเทศไทยจำกัดกล่าวว่าลาซาด้าพร้อมให้ความร่วมมือในการยกระดับผู้ประกอบการไทยสู่ตลาดสากลโดยจะส่งทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพย์สินทางปัญญาระดับโลกมาเปิดบูธให้ความรู้และแนวทางต่อยอดธุรกิจในงานครั้งนี
5: ้เราก็อยากจะเห็นผู้ประกอบการไทยนะคะหรือว่าครีเอเตอร์ศิลปินไทยเนี่ยสามารถไปไกลได้มากกว่าที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้นนะคะแล้วก็สามารถที่จะส่งผลงานออกไปให้เป็นแรงบันดาลใจต่อไปสำหรับต่างประเทศนะคะแล้วก็ยุคต่อไปด้วยโดยในงานวันที่ 9-12 นะคะเราก็จะมีทางทีม IP Global นะคะที่เดินทางมาเปิดบูธร่วมแสดงในงานที่พารากอนนี้ด้วยซึ่งในวันนั้นนะคะความรู้ที่เราจะนำมาถ่ายทอดนะคะให้กับทางผู้ประกอบการไทยก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถที่จะต่อยอดไปสู่ International Market ได้จริงๆค่ะ
3: การจัดงาน TSEC 2026ในครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญในการสร้างระบบนิเวศด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่แข็งแกร่งและครบวงจรที่สุดของไทยการผสานความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐและแพลตฟอร์มดิจิทัลระดับโลกจะช่วยติดปีกให้ผู้ประกอบการ SME และนักสร้างสรรค์สามารถนำผลงานไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้อย่างมั่นใจไร้กังวลพร้อมทั้งเปลี่ยนพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ให้กลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้อย่างมหาศาลซึ่งจะเป็นแรงผลักดันสำคัญในการยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศไทยให้เติบโตในเวทีสากลได้อย่างยั่งยืนปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
2: ท่านผู้ฟังคะเยาวชนผู้แทนประเทศไทยจะเดินทางไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการนานาชาติประจำปี2569ที่จัดขึ้นในหลายประเทศซึ่งในปีนี้มีผู้แทนจำนวน61คนเข้าแข่งขันเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยติดตามในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
6: เคาะข่าวเล่าประเด็น
1: ในทุกปีจะมีเยาวชนไทยได้รับการคัดเลือกเข้าแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติซึ่งมีคู่แข่งจาก

0: ั่วโลกเช่นเดียวกับปีนี้โดยกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่งผู้แทนประเทศไทย61คนใน12สาขาวิชาได้แก่คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์เคมีชีววิทยาฟิสิกส์ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศภูมิศาสตร์ภาษาศาสตร์ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและโครงการเอเชียนไซเอ็นแคมป์สู่การแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศนายประเสริฐจันทรารวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าตลอด37ปีที่ผ่านมาโครงการโอลิมปิกวิชาการได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าศักยภาพของเยาวชนไทยอยู่ในระดับแนวหน้าของโลกและความสำเร็จที่เกิดขึ้นไม่ได้วัดเพียงจากเหรียญรางวัลแต่คือการนำพาประเทศเข้าสู่อนาคตที่สดใสซึ่งสัมพันธ์โดยตรงกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศพร้อมย้ำว่าในบริบทของโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งด้านเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมการลงทุนในเด็กและเยาวชนจึงเป็นการลงทุนที่สำคัญที่สุดเพราะคือการลงทุนเพื่อการเปลี่ยนแปลงของประเทศในระยะยาว
1: การลงทุนด้านการศึกษานั้นคือการลงทุนด้านการเปลี่ยนแปลงของประเทศ37ปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นการบ่มเพาะtalentของประเทศไทยโครงการจัดส่งผู้แทนไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์โอลิมปิกความสำเร็จที่ได้มานั้นคงไม่ได้หมายถึงรางวัลอย่างเดียวแต่ความสำเร็จที่แท้จริงและยั่งยืนก็คือการนำพาประเทศของเราก้าวเข้าไปสู่อนาคตที่สดใสศักยภาพของเยาวชนไทยนั้นอยู่ในระดับแนวหน้าของโลกสิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อภาพลักษณ์ในด้านวิทยาศาสตร์ด้านคณิตศาสตร์ด้านการศึกษาของชาติซึ่งมีความสำคัญต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างยิ่ง
0: รองศาสตราจารย์ธีรเดชเจียรสุขสกุลผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกล่าวว่าตัวแทนเยาวชนทั้ง61คนในปีนี้ล้วนผ่านกระบวนการคัดเลือกที่เข้มข้นและถือเป็นหัวกะทิของประเทศมีศักยภาพในการเติบโตเป็นนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ชั้นสูงเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมให้กับประเทศในอนาคตอย่างไรก็ตามภารกิจของสถาบันไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่การส่งผู้แทนไปแข่งขันยังมุ่งพัฒนาครูและโรงเรียนทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องเพราะเป้าหมายที่แท้จริงคือการบ่มเพาะและถ่ายทอดวิชาความรู้ให้แก่เด็กและเยาวชนไทยทุกคนอย่างทั่วถึง
2: ที่ทุกท่านทราบนะครับนอกจากภารกิจทางด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีผ่านการทำหลักสูตรสื่อกระบวนการเรียนรู้รวมถึงการพัฒนาคุณครูแล้วเนี่ยอีกภารกิจที่สำคัญก็คือการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษจริงนอกจากการแข่งขันที่เราดำเนินการแล้วเนี่ยคือการพัฒนาครูและโรงเรียนทั่วประเทศนะครับนั่นคือเป้าหมายสำคัญครับว่าเราไม่ต้องการแค่นักเรียนที่เก่งที่ไปเป็นผู้แทนประเทศแต่เราต้องการพัฒนาศักยภาพคุณครูและโรงเรียนที่กระจายตัวอยู่ทั่วประเทศ
0: ในเดือนนี้เยาวชนผู้แทนประเทศไทยจะเริ่มทยอยเดินทางสู่เวทีการแข่งขันในหลายประเทศทั่วโลกซึ่งตลอด37ปีที่ผ่านมาได้พิสูจน์แล้วว่าเยาวชนไทยมีศักยภาพเทียบเท่านานาชาติและการส่งผู้แทนในปีนี้ก็คือการส่งต่อความภาคภูมิใจนั้นให้ก้าวไกลออกไปอีกครั้งภายใต้ความเชื่อมั่นของทุกภาคส่วนว่าการลงทุนในเด็กวันนี้คือรากฐานของประเทศในวันข้างหน้าจิตรวรรณช่วยเท้ารายงาน
3: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
4: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความไม่ประมาทโดยพระมหาวิโรธคัตตวิโร
5: ไม่ประมาทในเวลาควรมีสติเตือนตนอยู่เสมอว่าวันคืนล่วงไปบัดนี้พวกเราทำอะไรอยู่อย่ามัวเมาทำในสิ่งไร้สาระเช่นเล่นไพ่คุยโม้คุยโตโอ้อวดให้เร่งรีบทำงานให้เต็มที่แข่งกับเวลาเพราะเวลามีน้อยเมื่อคืนกินชีวิตไปแล้วก็เรียกกลับคืนมาไม่ได้ไม่ประมาทในวัยอย่าคิดว่าตัวยังเป็นเด็กอยู่จึงเที่ยวเล่นเพลิดเพลินไปวันๆหนึ่ง

เพราะถ้านับอายุตั้งแต่ชาติแรกๆมาจนถึงชาติปัจจุบันเนี่ยแต่ละคนเนี่ยต่างมีอายุคนละหลายกับแล้วไม่ประมาทในความไม่มีโรคอย่าคิดว่าเราจะแข็งแรงอยู่อย่างนี้ตลอดไปท่านอาจจะป่วยเป็นโรคไม่สบายเมื่อไรก็ได้เพราะฉะนั้นในขณะที่สุขภาพยังดีอยู่นี้ต้องรีบขวนขวายสร้างความดีให้เต็มที่

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

คำพ่อสอนในการสร้างอนาคตที่มั่นคงรุ่งโรจน์นั้นนอกจากวิชาความรู้ที่เจนจัดแล้วบุคคลยังจำเป็นต้องอาศัยคุณสมบัติและความสามารถพิเศษอีกหลายด้านเป็นเครื่องอุดหนุนและส่งเสริมความรู้ของตนด้วยข้อแรกจะต้องเป็นคนที่ทำตัวทำงานอย่างมีหลักการมีระเบียบมีเหตุผลที่ถูกต้องเป็นประโยชน์เป็นธรรมข้อ2ต้องมีความเพียรพยายามอย่างสม่ำเสมอทั้งในการทำงานและการทำความดีแม้จะมีความเหนื่อยยากหรือมีอุปสรรคขัดขวางมากมายเพียงใดก็ไม่ย่อท้อถอยหลังข้อ3ต้องเอาใจใส่ศึกษาค้นคว้าหาวิชาและความรอบรู้ในเรื่องต่างๆให้ลึกซึ้งและกว้างขวางรอบด้านไว้สำหรับใช้เทียบเคียงประกอบการพิจารณาตัดสินปัญหาต่างๆในการงานข้อ4ซึ่งสำคัญที่สุดต้องสามารถควบคุมกายใจคือการกระทำความคิดของตนให้สงบหนักแน่นแน่วแน่ในความเป็นกลางอยู่เสมอแม้ในเวลามีเหตุชวนให้วุ่นวายสับสนความสามารถทำกายทำใจให้สงบหนักแน่นเป็นกลางห่างจากอคตินี้จะช่วยให้เกิดสติระลึกรู้ถึงเหตุถึงผลถึงข้อเท็จจริงและความถูกผิดของเรื่องทั้งปวงจึงเป็นอุปการะสำคัญของการคิดพิจารณาปัญหาต่างๆเพราะช่วยให้มองเห็นปัญหาได้กระจ่างแจ่มชัดสามารถตัดสินชี้ขาดได้โดยถูกต้องเที่ยงตรงเป็นธรรมเป็นประโยชน์เสมอพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ณอาคารใหม่สวนอัมพรวันพฤหัสบดีที่21กรกฎาคม2526

0: เอาละบอกมาทีละภาคนะว่าภาคไหนเลือกใครอ้าวเริ่มได
1: ้ภาคเหนือเลือกคุณสาลุจเจ้า
2: ภาคกลางเลือกคุณสาทกครับ
3: ภาคอีสานเลือกคุณสาลิกาเด้อ
4: ภาคตะวันออกเลือกคุณสากรครับ
5: ภาคตะวัน

0: ือกคุณสาลัดค่ะ
1: ภาคใต้เหลือกคุณซาลี่ค่ะ
2: จะภาคไหนเลือกใครไม่สำคัญแต่ทุกภาครวมกันได้ความว่าสามัคคีขอร่วมยืนหยัดอยู่คู่คนไทยหัวใจสามัคคี

0: รู้เท่าทันเศรษฐกิจเกาะติดการเมืองเรื่องใกล้ตัวติดตามเรื่องเด่นเปิดประเด็นสำคัญในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองวันอังคารดำเนินรายการโดยประวินไมบ่ายคล้อย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่พินิจเศรษฐกิจการเมืองนะคะวันนี้เจอกันเช้าวันอังคารที่7กรกฎาคมค่ะติดตามกันเช่นเคยกับประวินไมบ่ายคล้อยนะคะและวันนี้ช่วงแรกเราคุยกันกับคุณกวีจงกิจถาวรกับช่วงมิติโลกมิติไทยนะคะวันนี้พาไปดูเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสนะคะเพราะว่าปีนี้เนี่ยถือว่าเป็นปีที่พิเศษนะคะแล้วก็ล่าสุดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการไปเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะตามคำทูลเชิญของประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงของฝรั่งเศสก็เป็นโอกาสที่ครบรอบ170ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสด้วยนะคะ170ปีจนถึงปีนี้และอนาคตเป็นอย่างไรวันนี้เรามองความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสกับคุณกวีค่ะคุณกวีคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณประวินไมสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
1: ค่ะพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสก็มีหลายมิตินะคะแล้วฝรั่งเศสเองก็มองไทยเป็นหุ้นส่วนที่เก่าแก่แล้วก็สำคัญที่สุดประเทศหนึ่งในอาเซียนด้วยทำไมถึงเป็นแบบนั้นคะ
2: ต้องปูพื้นนิดหน่อยนะครับว่าความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสเนี่ยมันมีความพิเศษมากๆนะครับเพราะว่าประเทศไทยมีความสัมพันธ์จริงๆจังๆเนี่ยกับประเทศฝรั่งเศสก็นานกว่า340ปีนะครับทุกคนก็ทราบดีนะครับอ่านประวัติศาสตร์ไทยว่าในรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะครับของกรุงศรีอยุธยาเนี่ยก็มีความสัมพันธ์อันดีกับหลุยส์ที่14ของฝรั่งเศสนะครับคงจำกันได้ว่าฝรั่งเศสเนี่ยก็ส่งคณะทูตเดินทางมาเจริญสัมพันธไมตรีที่อยุธยานะครับแล้วมาเข้าเฝ้าในช่วงถ้าจำไม่ผิดนะครับในต้นปีพุทธศักราช2228นะครับช่วงนั้นเป็นช่วงที่เรียกว่าฝรั่งเศสเนี่ยกำลังเดินทางมาหาโลกใหม่ในเอเชียอาคเนย์นะครับส่งทูตอาจจะคนไทยอาจจะรู้จักชื่อทูตคนนี้น้อยนะครับชื่อเชเวรีเยเดอชอมองนะครับแต่คนไทยจะรู้จักคนทูตที่ชื่อซีมงเดอดาลูแบร์ซึ่งเป็นคนที่สองที่ทางหลุยส์14เนี่ยส่งมาทีหลังนะครับแล้วก็ฝ่ายไทยก็ได้แต่งตั้งนะครับทุกคนก็ทราบดีโกษาปานนะครับก็คือแต่งตั้งออกพระวิสุทธิ์สุนทรเนี่ยนะครับเป็นราชทูตเข้าไปที่วังเวซายนะครับอันนั้นคือความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสในช่วงต้นๆ นะครับแต่ความสัมพันธ์มันมีช่วงหนึ่งนะครับตอนที่พระเทพราชาเข้ามาครองราชเนี่ยหายขาดสะบั้นไป150กว่าปีนะครับเพราะว่าเรามีเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงการปฏิวัติภายในสยามกันเองนะครับเพิ่งกลับเข้ามามีความสัมพันธ์กันอีกหลังจากนั้นไม่นานในช่วงรัชกาลที่4นะครับฉะนั้นความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสเนี่ยจึงมีความพิเศษนะครับแล้วก็การที่ในหลวงของเราเนี่ยได้เสด็จนะครับพระราชดำเนินไปฝรั่งเศสเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยทำให้ความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสเนี่ยยิ่งมีความเข้มข้นแน่นแฟ้นมากขึ้นนะครับตอนนี้มันมีหลายสาเหตุนะครับว่าทำไมเนี่ยฝรั่งเศสจึงมีความสำคัญต่อไทยประเด็นแรกก็คือความสัมพันธ์ทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ทางด้าน

ความมั่นคงและป้องกันประเทศนะครับเพราะว่าประเด็นนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่สำคัญมากๆเพราะฝรั่งเศสมีบทบาทเป็นประเทศชั้นนำของประชาคมยุโรปแล้วก็ในพื้นแผ่นดินใหญ่ของยุโรปนี่ฝรั่งเศสถือว่าเป็นประเทศที่มีพลังนะครับแล้วก็มีอำนาจทั้งทางด้านการเมืองและทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็ยังเป็นหนึ่งในสมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงขององค์การสหประชาชาตินะครับการที่ไทยกับฝรั่งเศสมีความสัมพันธ์นะครับตอนนี้เรามีความสัมพันธ์ในฐานะเป็นที่เราเรียกว่า strategic partner นะครับหุ้นส่วนทางด้านยุทธศาสตร์แล้วผมคิดว่าภายในอนาคตเนี่ยนะครับคงมีการเพิ่มนะครับหรืออัปเกรดความสัมพันธ์นี้ให้เป็นนะครับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์แบบถ้วนหน้าคือ comprehensive strategic partnership ซึ่งเป็นขั้นสูงสุดของความสัมพันธ์ทวิภาคีนะครับของแต่ละประเทศที่จะพัฒนากันนะครับอันนั้นเป็นการปูพื้นประวัติศาสตร์ของความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสนะครับแล้วก็ในปีหน้าอย่างที่คุณประวินไมยเนี่ยได้เกริ่นไว้ก็คือในปีหน้าไทยกับฝรั่งเศสเจ้าก็จะฉลองครบรอบ170 ปีของความสัมพันธ์นะครับซึ่งก็มีการเตรียมการมากมายมีกิจกรรมนะครับที่จะมาเสริมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการค้าความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนต่อประชาชนแล้วก็การส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับที่น่าสนใจคราวนี้เนี่ยที่ความสัมพันธ์ไทยกับฝรั่งเศสให้ความสนใจก็คือการที่พยายามที่จะเพิ่มการลงทุนแล้วการค้าขายมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่มีวิกฤตทางด้านเศรษฐกิจนะครับหลังจากที่มีสงครามอิหร่านกับสหรัฐทำให้มีวิกฤตน้ำมันซึ่งกระทบกระเทือนต่อเศรษฐกิจไทยแล้วก็ในภูมิภาคประเทศไทยก็พยายามนะครับที่จะเปิดตลาดในยุโรปให้มากขึ้นแล้วก็หนึ่งในจำนวนนั้นคือประเทศฝรั่งเศสนะครับคุณประวินไมยครับคงจำได้ใช่ไหมครับว่าในช่วงปี2 ปีที่ผ่านมาประเทศไทยเนี่ยได้เน้นอยู่2 เรื่องคือต้องการที่จะเจรจาแล้วก็ลงนามในข้อตกลงการค้าเสรีกับสหภาพยุโรปซึ่งเจรจากันมานานแล้วก็หยุดแล้วก็มีการเจรจาต่อเนื่องจากมีความเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมืองภายในประเทศไทยนะครับแล้วก็ EU ก็แสดงความไม่พอใจนะครับต่อการเปลี่ยนแปลงถึงทำให้การเจรจานะครับข้อตกลงการค้าเสรีกับสหภาพยุโรปเนี่ยล่าช้าแต่ในภายใต้ของรัฐบาลชุดนี้เนี่ยนะครับก็มีการพูดคุยกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเดินทางครั้งหลังสุดเนี่ยก็มีการพูดคุยกันเรื่องทวิภาคีว่าจะเร่งข้อตกลงนะครับเสรีกับสหภาพยุโรปเนี่ยได้อย่างไรนะครับเราหวังว่าภายในปีนี้หรือปีหน้าก็คงจะสำเร็จนะครับและอีกประเด็นหนึ่งที่เป็นข่าวก็คือว่าประเทศไทยได้สมัครเป็นสมาชิกของ OECD นะครับซึ่งเป็นองค์กรที่ดูแลเรื่องธรรมาภิบาลนะครับแล้วก็เรื่องความสัมพันธ์การค้าในระดับที่เรียกว่าที่มีคุณภาพสูงเพราะว่าประเทศไทยต้องการที่จะดึงดูดนักลงทุนนะครับที่มีคุณภาพจากยุโรปแล้วก็ทั่วโลกเข้ามาในลงทุนประเทศไทยฉะนั้นประเทศไทยจําเป็นที่จะต้องมีการปฏิรูปกฎหมายนะครับเพิ่มความสะดวกแล้วก็มีกฎข้อบังคับที่มีมาตรฐานสากลนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามแต่นะครับอันนั้นทําให้ประเทศฝรั่งเศสเนี่ยโดดเด่นขึ้นมาเพราะว่า OECD เป็นที่ตั้งของสํานักงานใหญ่นะครับอยู่ที่กรุงปารีสผมเองก็เคยไปเยี่ยมแล้วก็ได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ของ OECD ส่วนใหญ่ก็เห็นว่าประเทศไทยนะครับมีความตั้งใจที่จะเข้าเป็นสมาชิก OECD ภายในอีก3 ปีข้างหน้าโอกาสเป็นไปได้มากแต่จำเป็นที่จะต้องมีการปฏิรูปอย่างเร่งด่วนแล้วก็ครบถ้วนนะครับอันนี้คือประเด็นทางด้าน

0: การเมืองแล้วก็เศรษฐกิจนะครับส่วนเรื่องประชาชนกับประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวก็น่าสนใจเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวของฝรั่งเศสมีจำนวนเพิ่มขึ้นประมาณ800,000 กว่าคนนะครับส่วนคนไทยก็ไปจำนวนน้อยกว่าคือประมาณ70,000 กว่าคนนะครับจะสังเกตเห็นว่าในช่วงที่ผ่านมาประเทศไทยมีความพยายามนะครับที่จะเจรจากับฝรั่งเศสเพื่อที่จะให้คนไทยสามารถเข้าประเทศยุโรปนะครับหรือสมาชิกสหภาพยุโรปได้โดยไม่ต้องวีซ่าโดยที่พยายามนะครับเจรจากับประเทศฝรั่งเศสนะครับตอนนี้ฝรั่งเศสก็อนุโลมให้คนไทยที่ถือพาสปอร์ตนะครับที่เป็นข้าราชการนะครับต้องขอวีซ่านะครับและคิดว่าในอนาคตอีกไม่นานนะครับหลังจากที่มีการพูดคุยกันแล้วก็หลังจากที่มีการเจรจาข้อตกลงการค้า EU แล้วก็ประเด็นอื่นๆนะครับที่ทำให้ธรรมาภิบาลแล้วก็ความสัมพันธ์ทางด้านการค้าการลงทุนดีขึ้นเนี่ยก็จะทำให้ประเทศไทยโอกาสที่จะได้ยกเว้นนะครับวีซ่าขาเข้านี่จะมีมากขึ้นครับคุณประวินัย
1: ค่ะก็ถือว่าในโอกาสนี้นะคะความร่วมมือกับฝรั่งเศสของไทยนี่ก็จะมีหลายๆมิตินะคะอีกเรื่องหนึ่งก็คือฝรั่งเศสเนี่ยค่อนข้างจะมีจุดแข็งมีจุดขายเรื่องของวัฒนธรรมแฟชั่นงานศิลปะการออกแบบต่างๆเนี่ยนะคะไทยเนี่ยควรจะถอดบทเรียนเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้จากฝรั่งเศสยังไงบ้างคะ
0: ไทยเนี่ยได้อาศัยนะครับความใกล้ชิดนี้พยายามที่จะนำผู้ที่มีชื่อเสียงที่มีผลงานทางด้านการดีไซน์ออกแบบไม่ว่าจะเป็นแฟชั่นหรือธุรกิจนะครับสตาร์ทอัพต่างๆเข้ามาในเมืองไทยเพื่อที่จะส่งเสริมความรู้นะครับแล้วก็การลงทุนในประเทศไทยนะครับแน่นอนฝรั่งเศสเนี่ยมีซอฟต์พาวเวอร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงหลังเนี่ยนะครับฝรั่งเศสเนี่ยมาลงทุนทางด้านซอฟต์แวร์ทางด้านดิจิทัลซึ่งคนไทยเนี่ยสามารถเรียนรู้ได้นะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ค่อนข้างจะพิเศษก็คือความสัมพันธ์กับฝรั่งเศสเนี่ยมีมิติทางด้านเทคโนโลยีสูงมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีเกี่ยวกับดาวเทียมนะครับซึ่งประเทศไทยกับฝรั่งเศสมีความร่วมมือที่ใกล้ชิดกันมากๆครับคุณประวินัย
1: ตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่จะได้มีการขยายความร่วมมือกันต่อไปนะคะอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่น่าจะมีความร่วมมือกันต่อในอนาคตก็คือเรื่องของอุตสาหกรรมการบินนะคะฝรั่งเศสนี่ก็มีค่ายอุตสาหกรรมการบินยักษ์ใหญ่อย่าง Airbus ด้วยนะคะตรงนี้เนี่ยจะเป็นโอกาสใหม่ของเศรษฐกิจไทยในอนาคตยังไงบ้างคะ
0: คือเรื่องธุรกิจการบินหรือว่าแอร์บัสเนี่ยนะครับมีความสนใจในประเทศไทยเนี่ยเป็นเวลานานแล้วเพราะว่าประเทศไทยก็เป็นลูกค้าของแอร์บัสในระดับต้นๆของเอเชียอาคเนย์นะครับแต่บริษัทของฝรั่งเศสที่เข้ามาในลงทุนในประเทศไทยเนี่ยยังมีบริษัทที่มีบทบาทในอุตสาหกรรมต่างๆอย่างเช่นบริษัทมิชลินนะครับที่ผลิตยางรถยนต์นะครับแล้วก็ยังมีบริษัทเดนอนนะครับที่ผลิตโยเกิร์ตนะครับทำให้ธุรกิจอาหารของไทยเนี่ยนะครับมีมาตรฐานดีขึ้นแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีบริษัทที่ทำเกี่ยวกับธุรกิจเลนแว่นตานะครับเอสเซเลอร์นะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยทางฝรั่งเศสได้แสดงความสนใจที่จะลงทุนในประเทศไทยมากขึ้นนะครับและในช่วงหลังเนี่ยหลังจากที่รัฐบาลชุดนี้ได้ไปฝรั่งเศสแล้วก็มีการพูดคุยทางด้านการเพิ่มการลงทุนการค้าขายเนี่ยก็ทำให้ความสนใจในโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกนะครับ Eastern Economic Corridor เนี่ยกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงรัฐบาลชุดก่อนนะครับประเด็นนี้ไม่ค่อยได้รับความสนใจเท่าไหร่เพราะว่ารัฐบาลไปสนใจเรื่องอื่นมากกว่าแต่ในกรณีนี้เนี่ยทางรัฐบาลชุดนี้ให้ความสนใจทางด้านเพิ่มขยายการลงทุนทุกประเภทกับทุกประเทศนะครับฉะนั้นจึงไม่น่าแปลกใจว่าในช่วงนี้

0: การลงทุนจากฝรั่งเศสเนี่ยเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเกษตรหรือเทคโนโลยีชีวภาครวมทั้งเศรษฐกิจทางด้านอุตสาหกรรมโทษเกี่ยวกับยานยนต์ด้วยครับคุณประวินามัย
1: ค่ะก็มีหลายด้านนะคะที่เป็นความร่วมมือที่จะได้สานต่อหลังจากนี้นะคะดังนั้นสิ่งที่รัฐบาลไทยเนี่ยควรจะทําต่อเพื่อให้ความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสเกิดผลเป็นรูปธรรมจากความร่วมมือที่ผ่านๆมาเนี่ยคุณกวีมองว่าควรจะต้องทําอะไรเป็นอันดับแรกๆบ้างคะ
0: คือตอนนี้ไทยกับฝรั่งเศสเนี่ยมันมีกลไกหารือทางด้านเศรษฐกิจนะครับระดับสูงนะครับแล้วก็คิดว่าคงจะดําเนินต่อไปนะครับแล้วก็ตอนนี้ประเทศไทยก็ต้องยอมรับว่าได้เพิ่มการลงทุนในฝรั่งเศสนะครับฝรั่งเศสถือเป็นประเทศหนึ่งซึ่งนักลงทุนไทยเข้าไปเยอะมากนะครับอย่างเช่นบริษัทใหญ่ๆที่เรารู้จักกันนะครับก็มีบริษัทกระดาษนะครับทำธุรกิจกระดาษ AA แล้วก็ยังมีไทยยูเนียนนะครับซึ่งทำทูน่ากระป๋องนะครับแบบครบวงจรเลยซึ่งเป็นบริษัทที่ใหญ่แล้วก็ดังมากแล้วก็ไทยบิเวอเรจนอกจากนั้นก็ยังมีบริษัทที่เข้าไปดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมเคมีอย่างเช่นปตท.เป็นต้นนะครับอันนี้คือสิ่งที่ไทยกับฝรั่งเศสน่าสามารถเติมเต็มให้ได้มากกว่านี้นะครับเพราะว่าความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสเนี่ยมันมีความพิเศษนะครับเพราะว่าเป็นเรียกว่ามาอันดับต้นๆนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยการค้าขายระหว่างไทยกับฝรั่งเศสถ้าเปรียบเทียบกับสมาชิกอาเซียนอื่นหรือประเทศอื่นๆนะครับเราอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำนะครับ20กว่าลงมานะครับถึงแม้ว่าฝรั่งเศสจะเป็นคู่ค้าสำคัญที่4ของไทยก็ตามในอาเซียนแต่ถ้าเปรียบเทียบกันในบริบทโลกเนี่ยประเทศไทยค้าขายกับฝรั่งเศสยังน้อยอยู่นะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าประเทศไทยเนี่ยมีคนเรียนภาษาฝรั่งเศสนะครับมากอยู่พอสมควรก็ยังเป็นภาษาที่ทางรัฐบาลฝรั่งเศสให้การสนับสนุนโดยผ่านสมาคมฝรั่งเศสนะครับตอนนี้ก็มีสาขาอยู่ที่นอกจากกรุงเทพแล้วก็มีที่เชียงใหม่เชียงรายภูเก็ตนะครับที่สอนภาษาฝรั่งเศสให้กับนักศึกษาแล้วก็บุคคลทั่วไปนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่น่าสนใจอีกประเด็นหนึ่งก็คือนะครับคือประเทศไทยเนี่ยมีกองกำลังรักษาสันติภาพนะครับ Peacekeeping ของไทยที่จะต้องไปทำหน้าที่ในประเทศแอฟริกาซึ่งบางประเทศเนี่ยใช้ภาษาฝรั่งเศสก็ทางสมาคมฝรั่งเศสเนี่ยจะเป็นคนฝึกภาษาฝรั่งเศสให้นะครับอันนี้เป็นประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจมากนะครับคุณประวินามัยครับ
1: ค่ะก็มีความร่วมมือกับอารยองฟรองเซ่นะคะสมาคมฝรั่งเศสที่อยู่ในประเทศไทยมายาวนานด้วยนะคะแล้วก็มีการให้ความช่วยเหลือให้ความร่วมมือด้านของการสอนภาษาฝรั่งเศสให้กับคนไทยด้วยนะคะสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างฝรั่งเศสกับอาเซียนล่ะคะคุณกวีตอนนี้นี่เป็นยังไงบ้างคะ
0: ฝรั่งเศสเนี่ยเป็นประเทศที่มีความคิดที่ค่อนข้างจะก้าวหน้าที่สุดในความสัมพันธ์กับอาเซียนเพราะว่าเป็นประเทศแรกที่พหยานุวัตรนะครับกับสนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมือในเอเชียอาคเนย์ของอาเซียนก่อนทุกๆประเทศในประชาคมยุโรปนะครับในช่วงปีค.ศ.2007นะครับเป็นประเทศแรกนะครับเพราะว่าฝรั่งเศสเนี่ยต่างจากประเทศอื่นในประเทศยุโรปนะครับเพราะเขาถือว่าเขาเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของเอเชียแปซิฟิกหรือในปัจจุบันเนี่ยเราเรียกว่าอินโดแปซิฟิกนะครับเขามีอิทธิพลนะครับตั้งแต่สมัยอาณานิคมนะครับทั่วเกาะต่างๆในแปซิฟิกนะครับฉะนั้นเวลาฝรั่งเศสพูดถึงเอเชียเขาจะพูดแบบในฐานะที่เขามีบทบาทนะครับในภูมิภาคนี้ฉะนั้นจึงไม่น่าแปลกใจว่าฝรั่งเศสให้ความสนใจอาเซียนมากเป็นพิเศษนะครับจึงพหยานุวัตรกับทริเทียเปอร์มิตตี้แอนด์คอร์ปอเรชั่นนะครับหรือสนธิสัญญาว่าด้วยความมิตรภาพและความมั่นคงความร่วมมือ

นะครับฉะนั้นถ้ามองในบริบทนี้ตอนนี้นะครับประเทศในประชาคมยุโรปอย่างเช่นอังกฤษนะครับก็เข้ามาภาคยานุวัตแล้วก็ยังมีประเทศอื่นนะครับส่วนสหภาพยุโรปเองก็

0: พยายามจะเพิ่มความร่วมมือโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านเทคโนโลยีนะครับซึ่งผมก็ได้เกริ่นไว้ในตอนต้นตอนนี้ทางฝรั่งเศสก็พยายามที่จะส่งเสริมเทคโนโลยีทางด้านอวกาศนะครับไม่เฉพาะแต่กับไทยกับประเทศอื่นๆด้วยอย่างเช่นอินโดนีเซียนะครับเพราะว่าต้องทางฝรั่งเศสเนี่ยต้องการเข้ามามีบทบาทในเรื่องนี้รวมทั้งเรื่องแร่หายากเพราะว่าในภูมิภาคอาเซียนนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยประเทศอินโดนีเซียมีแร่หายากพอสมควรซึ่งต้องอาศัยเทคโนโลยีจากต่างประเทศนะครับเข้ามานะครับเพื่อที่จะหยิบยกขึ้นมานะครับใช้เป็นประโยชน์ครับคุณประวินทำไม
1: ดังนั้นในสายตาของฝรั่งเศสอาเซียนก็มีความสำคัญในหลายๆด้านนะคะทั้งด้านเศรษฐกิจความมั่นคงแล้วก็ในภูมิรัฐศาสตร์ในยุคนี้ด้วยนะคะรวมถึงฝรั่งเศสก็มีความสำคัญกับอาเซียนในหลายๆด้านด้วยเช่นเดียวกันนะคะอาเซียนเนี่ยจะได้ประโยชน์อะไรหลังจากนี้จากการมีความร่วมมือกับทางฝรั่งเศสบ้างคะ
0: คืออย่างนี้ทางอาเซียนเนี่ยเวลาเขามองฝรั่งเศสเนี่ยเขาจะมองฝรั่งเศสในลักษณะที่เรียกว่าหนึ่งฝรั่งเศสเนี่ยเป็นประเทศที่มีเขาเรียกว่ามีความเป็นตัวของตัวเองในการดำเนินนโยบายต่างประเทศนะครับซึ่งทำให้ประเทศฝรั่งเศสเนี่ยมีคุณสมบัติพิเศษผมจะยกตัวอย่างเนี่ยอย่างเวลาไทยมองฝรั่งเศสเนี่ยเราก็จะมองว่าฝรั่งเศสเนี่ยไม่เหมือนกับประเทศอื่นในสหภาพยุโรปเพราะอะไรเพราะว่าฝรั่งเศสเนี่ยเขาจะให้การยอมรับประเทศไทยมากกว่าในช่วงที่ยุโรปเนี่ยนะครับมีมาตรการแซงชั่นประเทศไทยนะครับแล้วก็ไม่อยากจะพูดคุยกับประเทศไทยเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงการเมืองของไทยนะครับฝรั่งเศสก็เป็นประเทศที่บอกว่าทําอย่างนั้นไม่ได้จะต้องเร่งรัดนะครับเพิ่มความสัมพันธ์กับประเทศไทยฉะนั้นประเทศไทยกับฝรั่งเศสเนี่ยจึงมีความสัมพันธ์ที่ดีนะครับหลังจากที่สหภาพยุโรปเนี่ยไม่ได้แซงชั่นประเทศไทยฝรั่งเศสไปโดดเด่นมากนะครับนี่คือประเด็นหนึ่งที่ทำให้ฝรั่งเศสก็โดดเด่นในความสัมพันธ์กับประเทศอาเซียนอื่นๆนะครับไม่เป็นประเทศที่มีทัศนคติที่แข็งกร้าวนะครับต่อประเทศในอาเซียนแล้วก็มีความยืดหยุ่นพอสมควรผมก็เอาไทยมาเป็นตัวอย่างฉะนั้นความสัมพันธ์ฝรั่งเศสกับประเทศอื่นๆในอาเซียนเนี่ยต้องยอมรับว่าอยู่ในระดับดีเมื่อเปรียบเทียบความสัมพันธ์ของอาเซียนกับประเทศอย่างเช่นเยอรมันอิตาลีหรือประเทศสเปนครับคุณประวินทำไม
1: ดังนั้นวันนี้เราได้เห็นเรื่องของความร่วมมือนะคะระหว่างไทยกับฝรั่งเศสแล้วก็ฝรั่งเศสกับอาเซียนนะคะมีหลายมิติของความสัมพันธ์ที่จะได้ยกระดับความร่วมมือในมิติต่างๆต่อไปนะคะวันนี้ขอบคุณคุณกวีมากเลยนะคะแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าคุยกันใหม่ค่ะขอบคุณมากค่ะ
0: ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะเช้านี้นะคะคุยกันเช่นเคยค่ะกับคุณกวีจงกิจถาวรนะคะวันนี้คุยกันเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างไทยฝรั่งเศสนะคะแล้วก็ดูความสัมพันธ์ระหว่างฝรั่งเศสกับอาเซียนด้วยนะคะซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสนี่มีหลายมิตินะคะคุณผู้ฟังซึ่งล่าสุดนะคะจากการเยือนฝรั่งเศสนะคะของในหลวงและสมเด็จพระราชินีนะคะก็จะเห็นเรื่องของความร่วมมือในด้านความสัมพันธ์ที่ยาวนานระหว่าง2ประเทศด้วยนะคะแล้วก็ถือว่าทางฝรั่งเศสเนี่ยก็ให้ความสำคัญกับประเทศไทยนะคะจากที่คุณกวีเล่าให้ฟังว่าความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสนั้นมีรากลึกมาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชกับพระเจ้าหลุยส์ที่14นะคะแล้วก็พัฒนามาเป็นความสัมพันธ์ทางการทูตจากสนธิสัญญามิตรภาพและการค้าแล้วก็ตอนนี้เนี่ยฝรั่งเศสก็ระบุว่าประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนที่เก่าแก่ที่สุดของฝรั่งเศสในอาเซียนด้วยนะคะหลังจากที่พระองค์ท่านเสร็จเยือนระดับสู่ความเป็น comprehensive strategic partnership นะคะการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ต่อไปในอนาคตด้วยนะคะวันนี้นำมาฝากกันในช่วงแรกนะคะช่วงนี้พักกันก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกับนักวิจัยของทาง KDRI ค่ะ
2: เคยมีคำกล่าวว่าถ้าห่วงใยใครก็พับนกกระเรียนให้เจ็บป่วยเมื่อไหร่ต้องส่งดอกไม้ช่อใหญ่แทนความห่วงใยแต่สำหรับเราจุฬาเรดิโอพลัสทุกความห่วงใยใส่ไว้ในทุกรายการ

0: าร่วมแบ่งปันความห่วงใยทาง FM 101.5 MHz จุฬาเรดิโอพลัสสื่อสารความรู้สร้างสรรค์ความคิดส่งเสริมแรงบันดาลใจ
1: วันอังคารเปิดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนไปกับ TDRI
2: กลับมาสู่ช่วงที่2ของพินิจเศรษฐกิจการเมืองนะคะช่วงนี้เราคุยกันกับนักวิจัยของ TDRI กับคุณปณิดาพรานพนัสนะคะคุยกันเรื่องโครงการจิ๊บจิ๊บโปรเจกต์สร้างทุนมนุษย์จากทุนธรรมชาติสู่การสร้างทุนการเงินเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะโครงการนี้เป็นอย่างไรวันนี้คุยกันกับนักวิจัยค่ะสวัสดีค่ะคุณปณิดาคะค่ะพูดถึงโครงการจิ๊บจิ๊บนี่คือโครงการอะไรคะ
3: ค่ะ อย่างแรกนะคะคือจิ๊บจิ๊บเนี่ยเราเรียกเป็นชื่อเล่นค่ะแต่ว่าชื่อจริงๆของโครงการจะเป็นโครงการพัฒนาเยาวชนสู่การเป็นมัคคุเทศก์ดูนกเชิงอนุรักษ์ที่จังหวัดกระบี่ค่ะค่ะซึ่งตัวโครงการนี้ค่ะจริงๆแล้วคือเราได้โจทย์มาว่าเราจะต้องไปทำแบบทุนทางธรรมชาติในจังหวัดกระบี่ค่ะแล้วมันมีโจทย์อีกอย่างนึงก็คือต้องใช้เครื่องมือทางการเงินในการรักษาทุนทางธรรมชาตินี้ค่ะแล้วคือจริงๆแล้วเรา explore หลายช่องทางมากไม่ว่าจะเป็นแบบการจัดการขยะหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันก็จะติดพวกอุปสรรคด้านแบบกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมาทำให้เรามาจบที่กิจกรรมการดูนกค่ะแต่ว่าในตอนแรกอ่ะคือเราก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะทำอันนี้แบบว่าเป็นโครงการมัคคุเทศก์เยาวชนแต่ว่าบังเอิญว่าจริงๆแล้วเหมือนเยาวชนที่อยู่ในพื้นที่อะค่ะเขามีความอยากที่จะแบบว่าโชว์ว่าบ้านเขามีสิ่งไหนบ้างมันเลยทำให้โครงการนี้ค่ะสามารถที่จะขยายตัวกว้างแล้วมันก็เลยของการพัฒนาบ้านเกิดหรือว่าการรักธรรมชาติบ้านเขาอะคือมันควรเป็นเด็กรุ่นใหม่มันก็เลยทำให้เราได้พัฒนาโครงการนี้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นค่ะ
2: อันนี้คือที่มาที่ไปของโครงการนะคะ
3: ใช่ค่ะ
2: นำเยาวชนที่อยู่ในท้องที่ที่กระบี่นี่แหละแล้วก
3: ็
2: ทำกิจกรรมดูนกซึ่งก็เป็นกิจกรรมธรรมชาติของชุมชนกระบี่เนี่ยค่ะตอนนี้เนี่ยกิจกรรมอยู่ในขั้นตอนไหนแล้วคะ
3: ค่ะคือกิจกรรมตอนนี้เรากำลังตั้งชมรมค่ะซึ่งเป็นชมรมที่ชื่อว่าจิบจิบค่ะแล้วก็เหมือนตอนนี้เรากำลังจะแบบว่าคือมันจะมีงบของทุนวิจัยในแบบตั้งเป็นแบบบ้านสำหรับเด็กๆเพื่อให้มาแบบว่าสอนการดูนกการซึ่งปลายซึ่งเขาจะต้องไปศึกษาต่อตอนนี้เหมือนด้วยความที่ตอนนี้เด็กๆก็เลยยังแบบว่ายังอยู่ในโรงเรียนแล้วก็มีคุณครูที่ติดด้วยก็จะช่วยเด็กๆแบบว่าทบทวนความรู้ที่แบบเราได้ไปทำในกิจกรรมโครงการจิบๆอะค่ะ
2: อืมค่ะอันนี้ก็คือเรื่องของการทำโครงการนี้นะคะการที่ TDRI ไปทำโครงการจิ๊บๆในพื้นที่กระบี่กับทางชุมชนเนี่ยค่ะมีเสียงสะท้อนจากชุมชนจากกลุ่มเยาวชนที่ร่วมกิจกรรมนี้ยังไงบ้าง
3: ค่ะคือด้วยโครงการนี้ค่ะเรามีความตั้งใจว่าเราจะเพื่อให้คนในพื้นที่ค่ะได้สะท้อนความต้องการจริงๆของเขาว่าเขาอยากทำแบบไหนหรือแบบไหนเวิร์กหรือไม่เวิร์กอะค่ะมันก็เลยทำให้จริงๆแล้วเราไม่ได้ไปแบบว่าเราเหมือนเราไม่ได้ไปตั้งธงไว้ก่อนว่าเราอยากทำอย่างนี้นะแต่สิ่งที่เราทำค่ะมันคือมันเป็นการสอบถามเขามาตั้งแต่แรกว่าสิ่งนี้เขาอยากทำไหมหรือสิ่งนี้เขาไม่อยากทำมันก็เลยง่ายกับเรามาแบบตั้งแต่แรกเพราะว่าจริงๆโครงการนี้ค่ะมันดำเนินการมา4ปีแต่ว่าเหมือนเราก็ได้รู้จักคนในพื้นที่อยู่แล้วแล้วเหมือนการที่เราเข้าไปอะค่ะคือเราเข้าทางที่แบบว่าเป็นหน่วยงานที่เขาทำงานกับชาวบ้านคือมันก็เลยทำให้เสียงสะท้อนของชาวบ้านคือ

0: ไม่ได้เป็นด้านลบอะค่ะแล้วก็เหมือนตัวแบบกระบวนการที่แบบเราที่เราเชิญเขามาแบบตั้งชมรมคือเราก็ให้เขาได้แบบแสดงความคิดเห็นเต็มที่ว่าตัวชมรมนี้เขาอยากทำยังไงใครจะเป็นคนที่ดูแล1 2 3 4 5อย่างนี้เราคือเราให้เขาทำได้อย่างเต็มที่ค่ะคือเราจะเป็นแค่ฝ่ายซัพพอร์ตเช่นอุปกรณ์งบประมาณแล้วก็เหมือนแบบว่าการแบบตั้งเวลาทำกิจกรรมอะค่ะประมาณน่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ก็เรียกได้ว่าโครงการนี้เนี่ยก็เป็นกิจกรรมที่เชื่อมนะคะระหว่างชุมชนแล้วก็ทางทีมของ TRI นี้ก็เข้าไปช่วยสนับสนุนโครงการนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่จะช่วยขับเคลื่อนในเรื่องของภาคการท่องเที่ยวแล้วก็เรื่องของการอนุรักษ์สิ่งที่มีอยู่ในชุมชนด้วยนะคะความท้าทายของการทำงานกับโครงการนี้นี่เป็นยังไงบ้างคะ
0: ความท้าทายก็คือจริงๆแล้วเนื่องจากที่โครงการนี้มันอยู่ในต่างจังหวัดอะค่ะแล้วตัวออฟฟิศเราอยู่ที่กรุงเทพมันเลยทำให้จริงๆแล้วเหมือนงานมันอาจจะสมมติเวลามันมีแบบเกิดปัญหาขึ้นมาคือเราไม่ได้สามารถที่จะไปแก้ไขได้อย่างเต็มที่เหมือนเราก็จะต้องแบบว่านัดว่าวันนี้มาเจอกันนะคือมันดูไม่ค่อยแบบว่าเราเป็นคนในพื้นที่แล้วเราสามารถที่จะไปทำมันได้เลยอย่างนี้ค่ะแล้วก็เหมือนในช่วงแรกอะค่ะเราก็ต้องเหมือนแบบว่าปรับตัววัฒนธรรมการทำงานกับชาวบ้านว่าแบบอ๋อชาวเพราะว่าเหมือนชุมชนที่เราไปทำงานด้วยค่ะจะเป็นชุมชนมุสลิมซึ่งเช่นวันศุกร์เราก็จะรู้ว่าอ๋อถ้าวันนี้เป็นวันที่เขาต้องไปทำพิธีทางศาสนาคือเราก็จะไม่สามารถไปแบบว่าไปคุยหรือว่าไปขอให้เขามาช่วยทำงานในวันศุกร์ได้คืออันนี้ก็จะเป็นแบบว่าการที่เราแบบว่าต้องปรับตัวเพื่อแบบให้เข้ากับพื้นที่อะค่ะในช่วงแรกๆค่ะ
1: ค่ะแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะกิจกรรมเริ่มดำเนินไปกับผลที่ได้มีการประเมินกันยังไงบ้าง
0: ถ้าเกิดเกณฑ์การประเมินก็คือว่าเหมือนน้องๆที่เขาชมรมเนี้ยมันทำให้เขาเห็นว่าบ้านที่เขาเกิดมาค่ะมันที่เขาเห็นทุกวันอะคือเขาอาจจะไม่ได้คิดว่ามันมีความสำคัญต่อระบบนิเวศของบ้านเขายังไงจนกระทั่งเขาได้เข้ามาในโครงการแล้วเหมือนทุกคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเขาเริ่มมีความสังเกตมากขึ้นว่าที่บ้านเขาเนี่ยมันมีหลายอย่างมากที่แบบเขาได้เรียนรู้ซึ่งจริงๆแล้วมันแบบคือแบบมันชื่นใจมากที่แบบว่าคงคือเด็กๆคือเด็กๆเริ่มเห็นความสำคัญของบ้านแล้วเหมือนเขาก็ไปบอกเพื่อนๆต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเหมือนรุ่นต่อไปก็จะมีจากเพื่อนๆหรือว่ารุ่นน้องที่เขาสนใจมาแบบเข้าร่วมต่อแล้วเหมือนหลายคนเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเขาอยากแบบว่าเขาอยากเป็นไกด์แต่เขาไม่ได้มีแบบพวกโอกาสที่เขาจะได้ใช้ความสามารถหรือว่าฝึกความสามารถเช่นด้านภาษาอังกฤษหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเขาได้มาเข้าร่วมโครงการนะคะคือเหมือนเขาก็รู้สึกว่าแบบเขาได้เข้ามาลองใช้ทักษะนู่นนี่นั่นแล้วมันก็เลยทำให้เขารู้สึกว่าอ๋อเขาอยากไปเรียนด้านการท่องเที่ยวต่ออะไรประมาณเนี้ยค่ะ
1: ค่ะก็ทำให้เยาวชนที่จังหวัดกระบี่เนี่ยได้ค้นพบสิ่งที่เป็นทรัพยากรของชุมชนที่มีคุณค่าแล้วก็ได้ค้นพบตัวเองด้วยเนาะว่าเราจะต่อยอดนี้ไปยังไงบ้างนะคะจากที่ทำโครงการมาเนี่ยค่ะจะขยายผลจากโครงการจิ๊บๆไปยังไงต่อคะ
0: คือด้วยความที่ตัวโปรเจกต์เนี้ยค่ะคือมันจะจบภายใน4 ปีคือเหมือนเราก็ยังไม่ได้มีแบบด้านโปรเจกต์ใหม่มาว่าแบบจะให้ไปทำในพื้นที่ไหนต่อแต่ว่าเหมือนเรามีเครือข่ายแบบว่านักดูนกจากภาคใต้อย่างเงี้ยค่ะคือเหมือนเขาก็เห็นความสำคัญว่าอ๋อจริงๆแล้วอะไอตัวกิจกรรมเนี้ยมันสามารถเชื่อมต่อดูนกหรือว่าจิบๆกับเด็กๆอะค่ะคือเหมือนเราก็เชิญแบบนักดูนกแบบมืออาชีพจากเช่นแบบสุราษฎร์อะไรอย่างเงี้ยมาด้วยแต่แล้วเหมือนเขาก็เห็นว่าอ๋อจริงๆเขาสามารถไปแบบเชื่อมต่อกับโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่เขาได้แล้วเขาก็อยากให้แบบว่ามันมีการเชื่อมต่อกันในภาคใต้อะค่ะคือแล้ว

0: แล้วเหมือนเขาก็อยากแบบว่าสมมติถ้าเรามีโปรเจกต์แบบนี้อีกเราก็แบบว่ารบกวนไปช่วยที่บ้านเขาเช่นสุราษฎร์หรืออะไรอย่างนี้ต่อแล้วก็อีกอย่างที่ค้นพบกับโปรเจกต์นี้ก็คือแบบว่าเวลาที่เราทำงานนะคะเราควรที่จะแบบว่าฟังเสียงคนในพื้นที่ว่าแบบว่าเขาต้องการแบบไหนเช่นคือบางทีเหมือนเราอยู่กรุงเทพคือเราก็จะมองว่าอ๋อสิ่งนี้อาจจะเป็นแบบปัญหาแต่จริงๆแล้วคนที่อยู่ในพื้นที่เขามองไปอีกแบบแล้วพอเราไปอยู่กับเขาแล้วเราได้เรียนรู้ว่าวิถีชีวิตเขาเป็นยังไงอย่างเงี้ยคือมันก็ทําให้เราเหมือนแบบว่าเปิดโลกมากขึ้นแล้วก็เวลาที่เราจะออกแบบนโยบายหรือสิ่งอื่นๆต่ออย่างเงี้ยค่ะคือมันก็จะทําให้เราได้แบบว่าคิดอย่างรอบคอบขึ้นแล้วก็ไม่ได้เอาแบบสิ่งที่เราตั้งไว้เป็นแบบข้อเหมือนข้อ assumption แรกแล้วเราเอาไปแบบว่าตกไปให้เขาเลยแต่เราเรียนรู้ว่าสิ่งนี้เขาต้องการคือแบบไหนอะค่ะมันเป็นประมาณนั้น
1: ค่ะก็ได้เรียนรู้ในกระบวนการจากโครงการนี้ด้วยนะคะขณะเดียวกันเรื่องของการดูนกเนี่ยก็น่าจะช่วยเปลี่ยนมุมมองหรือว่าให้ความรู้กับคนในชุมชนจากกิจกรรมนี้ด้วยนะคะอย่างคนที่เขามาร่วมในโครงการนี้เนี่ยเป็นเยาวชนที่อาจจะไม่เคยดูนกมาก่อนเนาะพอมาร่
0: ใ
1: ว
0: ช
1: ม
0: ่
1: กิจ
0: ค่ะ
1: กรรมแล้วเขาเกิดการเรียนรู้อะไรเป็นพิเศษนอกจากที่บอกว่ารู้แล้วว่าบ้านฉันมีนกแบบนั้นแบบนี้ด้วยนะคะ
0: จริงๆแล้วเหมือนด้วยความที่เราทำงานกับเด็กๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วเด็กๆบางทีคือเช่นเหมือนเราเชิญเอ็กซ์เพิร์ทจากหลายที่มาแล้วเหมือนน้องก็ได้เรียนรู้ว่าอ๋อมันมีแบบนักสื่อสารนกแล้วมันก็มีแบบนักข่าวทำเรื่องนกอย่างเงี้ยคือเหมือนเราก็ไปช่วยให้เด็กๆได้เปิดโลกเหมือนกันว่าอ๋อนอกจากพวกอาชีพที่แบบเขาเห็นนะคะคือมันสามารถมีหลากหลายได้มากกว่านั้นแล้วก็อีกอย่างก็คือเหมือนด้วยโครงการนี้คือเหมือนเราก็เน้นทักษะด้านภาษาด้วยแล้วเหมือนน้องๆก็เหมือนจากตอนแรกอ่ะน้องก็อาจจะไม่ได้ชอบแต่เหมือนพอมาได้อยู่ในค่ายที่แบบเราเน้นแค่การสื่อสารแบบขั้นพื้นฐานน้องแล้วเหมือนมันก็ทำให้น้องๆอะค่ะแบบว่าลดความกลัวตอนเรียนที่โรงเรียนลงได้ค่ะประ
1: ค
0: ม
1: ่ะ
0: าณ
1: ก็เป็นสิ่งที่น้องๆที่ร่วมกิจกรรมนี่ได้รับประโยชน์หลายเรื่องเลยนะคะทีนี้เขาเริ่มเห็นโอกาสใหม่ๆจากกิจกรรมดูนกที่จะไปต่อยอดต่อไปไหมคะเช่นจะไปเป็นไกด์ท้องถิ่นหรือว่าจะไปท
0: ค
1: ำ
0: ่
1: อ
0: ะ
1: ะไรกิจกรรมหลังจากนี้นะคะ
0: มีค่ะบางคนที่เขาจะอินมากอย่างเงี้ยคือเหมือนน้องเขาก็จะแบบว่าผมอยากมาดูชมรมแล้วก็อยากฝึกการดูนกกับบางที่แบบเขาดูนกเป็นอาชีพอะค่ะคือมันก็จะมีคนที่อินแล้วเหมือนน้องๆเขาก็จะแบบว่าไปหาคนที่จะมาเป็นรุ่นน้องต่อเพราะว่าเขาอยากแบบว่าถ่ายทอดความรู้ที่เขาได้ค่ะ
1: ค่ะตอนนี้คนที่อยู่ในกิจกรรมอยู่ในโครงการชมรมนี้นี่มีสักกี่คนนะคะ
0: ถ้าเป็นเด็กๆจะมี11 คนค่ะแล้วก็จะมีครูจากโรงเรียน2 คนค่ะแล้วก็จะมีพี่ที่เขาเป็นนักดูนกอยู่แล้วสองคนค่ะก็คร่าวๆจะมีประมาณ16 คนค่ะที่อยู่ที่จังหวัดกระบี่ค่ะ
1: ค่ะก็ทำตรงจุดนี้ก่อนนะคะกับกลุ่มนี้แล้วก็คงจะได้เป็นโมเดลต้นแบบไปสู่จุดอื่นๆชุมชนอื่นๆแล้วก็ขยายเครือข่ายต่อไปด้วยนะคะทีนี้ถ้าให้มองเนี่ยค่ะจากกิจกรรมดูนกตรงจุดนี้เนี่ยมันจะสามารถแปลเป็นรายได้ที่ยั่งยืนให้กับชุมชนได้ต่อไปไหมคะ
0: คือด้วยความที่ฤดูการดูนกอะค่ะมันดูได้แค่6 เดือนจากพฤศจิกายนถึงเมษายนเพราะว่าหลังจากนั้นมันจะเป็นช่วงหน้าฝนมันก็จะไม่มีนกมาค่ะก็
1: ค่ะ
0: จริงๆแล้วเราก็ไม่ได้คาดหวังว่ามันจะต้องสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำนะคะคือเราแค่หวังว่าเด็กๆได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นส่วนหนึ่งของของการอนุรักษ์บ้านเกิดเขาส่วนเงินที่ได้อย่างเงี้ยค่ะคือจริงๆเราก็จะมีรูปแบบการทำธุรกิจให้เช่นการขายของฝากด้วยเช่นเสื้อที่ออกแบบโดยน้องๆเป็น

0: แบบนกในพื้นที่แล้วก็จะแบบมีหมวกแล้วก็จะมีพวกแบบสติกเกอร์นกอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเหมือนแล้วก็แล้วอีกอย่างแล้วก็ให้น้องๆแบบสร้างเพจทาง Facebook สมมุติช่วงที่มันติดหน้าฝนน้องก็จะสามารถที่จะขายของได้แล้วเงินพวกเนี้ยค่ะคือมันจะเข้าไปอยู่ในแบบว่าตัวบัญชีของชมรมโดขอ5%จากรายได้ที่เกิดขึ้นนะคะเอาไปใช้ในการคอนเซิร์ฟพวกสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในพื้นที่ตามที่น้องๆเห็นสมควรค่ะคืออันนี้ก็จะเป็นแบบหนึ่งในคอนดิชันที่แบบเราขอไว้ค่ะก็จะเป็น
1: ค่
0: ป
1: ะ
0: ระมาณ
1: ค่ะเอาไป
0: ค่ะ
1: ดูแลสิ่งแวดล้อมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพื้นที่นี่น้องๆเขาเสนอให้ออกไปใช้ในรูปแ
0: ค
1: บ
0: ่
1: บ
0: ะ
1: ไหนบ้างอะคะ
0: ค่ะมันก็จะมีน้องที่แบบเพราะว่าเหมือนเราไปทําในพื้นที่ตําบลคลองประสงค์ซึ่งจะเป็นเกาะค่ะแล้วเหมือนน้องๆเขาก็จะเห็นว่าช่วงหนึ่งลมมันจะพัดพวกขยะมาแบบที่หน้าบ้านเขาเยอะแล้วเขาก็เลยคิดว่าสมมติถ้าเขาได้เงินเขาจะได้เอาไปจ้างแบบเด็กๆต่อแล้วก็ให้น้องมาแบบเก็บขยะเช่นอาจจะเป็นคนละ100คนละ200เพื่อที่จะทําความสะอาดอยู่แบบหน้าหาดอะไรประมาณนี้ค่ะ
1: ค่ะก็จะได้มีกิจกรรมต่อยอดไปด้วยนะคะทีนี้ถ้ามองในภาพต่อไปเนาะโครงการแบบนี้เนี่ยจะไปเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเกี่ยวกับภาคการท่องเที่ยวหรือว่าภาคอื่นๆของจังหวัดกระบี่ได้ยังไงบ้าง
0: ค่ะคือจริงๆแล้วเหมือนทางจังหวัดอะค่ะคือเขาจะมีตัวนโยบายเป็นแบบว่านโยบายการส่งเสริมท่องเที่ยวสีเขียวค่ะซึ่งจริงๆแล้วตอนที่เราคิดว่าทําไมจะต้องเป็นทัวร์ดูนกอะค่ะก็จะเป็นเพราะว่าเหมือนเราคิดว่าจริงๆแล้วตัวการท่องเที่ยวหลักก็จะเป็นการไปดูเกาะการไปดําน้ําอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันจะใช้เวลาแค่1 วันถึง 2 วันแต่เวลาที่นักท่องเที่ยวมาค่ะคือเขาก็อาจจะอยู่ประมาณ3 ถึง 4 วันหรือว่า1 สัปดาห์แล้วมันก็เลยทําให้เราคิดว่าสมมติถ้าเราจะหาทัวร์อีกอย่างหนึ่งที่ทําให้นักท่องเที่ยวสามารถได้ไป explore ลักษณะทางธรรมชาติแบบอื่นบ้างคือมันควรเป็นแบบไหนมันก็เลยมาเป็นที่ทัวร์ดูนกนี้ซึ่งมันจะเป็นแบบกิจกรรมเชิงนันทนาการที่คนที่ไม่เคยดูนกอะค่ะจะสามารถมาดูได้โดยใช้เวลาแค่ประมาณครึ่งวันคือเหมือนมันก็จะเป็นหนึ่งในโปรแกรมที่แบบจะเอามาเสริมกับพวกโปรแกรมแบบพายเรือคายักหรือว่าเป็นกิจกรรมเสริมจากการที่นักท่องเที่ยวเคยได้ไปทัวร์ดำน้ำแล้วอะค่ะใช่ค่ะก็เป
1: ค
0: ็น
1: ่ะ
0: ประ
1: ก็
0: มา
1: จ
0: ณ
1: ะไป
0: นั้น
1: เชื่อ
0: ค
1: ม
0: ่ะ
1: กันได้นะคะสำหรับเรื่องของการท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่นะคะทีนี้ในอนาคตเนี่ยค่ะภาครัฐในพื้นที่เนี่ยควรจะเข้ามามีบทบาทเสริมยังไงให้โครงการลักษณะแบบนี้เนี่ยเดินต่อได้หลังจากทุนวิจัยจบนะคะ
0: ค่ะคือเหมือนจริงๆแล้วตอนที่เราได้ทำเหมือนมีการประชุมกับภาครัฐนะคะจริงๆแล้วทางภาครัฐเขาค่อนข้างที่จะสนใจค่ะแล้วเหมือนในกิจกรรมเนี้ยคือมันจะด้วยความที่มีเยาวชนมาแบบเป็นเหมือนตัวเอกของการทำกิจกรรมหลักซึ่งภาครัฐจริงๆคนที่เราอยากให้มามีส่วนร่วมจะเป็นทางโรงเรียนค่ะที่แบบทางคือทางเรียนเนี่ยสามารถที่จะแบบว่าโปรโมทตัวกิจกรรมนี้แล้วก็เหมือนหาคนรุ่นต่อไปมาแบบเสริมให้กิจกรรมนี้มันสามารถที่จะดำเนินการอยู่ได้เรื่อยๆหรือเหมือนตอนนี้เหมือนจริงๆเราก็ทำตัวกิจกรรมนี้กับครูวิทยาศาสตร์ค่ะซึ่งเขาก็มองเห็นว่าไอ้ตัวกิจกรรมเนี้ยมันมีความสำคัญกับนักเรียนตอนเรียนวิทยาศาสตร์ซึ่งเราก็จะสามารถที่จะให้เขาไปยืมอุปกรณ์เช่นกล้องส่งทางไกลอย่างเงี้ยค่ะคือเด็กๆจากโรงเรียนสามารถเดินทางไปคลองประสงค์แล้วก็ไปยืมตัวอุปกรณ์เพื่อใช้เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ได้ซึ่งหน่วยงานที่เรามองว่าน่าจะเป็นตัวหลักสำคัญก็น่าจะเป็นแบบทางโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะ ก็สามารถต่อยอดไปในอนาคตนะคะแล้วก็ให้หน่วยงานในพื้นที่นะคะภาครัฐโรงเรียนได้เข้ามาเชื่อมกับโครงการนี้ด้วยนะคะก็อยากให้โครงการแบบนี้เนี่ยได้ขยายผลแล้วก็มีต่อไปเรื่อยๆนะคะ

0: ้ายเนี่ยอยากให้คุณพนิดาฝากถึงคุณผู้ฟังหน่อยว่าในการทำโครงการแบบนี้เนี่ยค่ะสำหรับชุมชนต่างๆเองเนี่ยที่จะเอาทุนธรรมชาติที่มีอยู่แล้วรอบๆตัวมาต่อยอดนี่จะต้องเริ่มต้นยังไงแล้วก็จะต้องพัฒนายังไงให้ประสบความสำเร็จนะคะ
1: ค่ะคือหลักจริงๆสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำงานในโปรเจกต์นี้นะคะก็คือการทำความรู้จักกับคนในพื้นที่ค่ะเพราะว่าเหมือนจริงๆแล้วเหมือนทุกคนเขาจะมีความรู้อยู่แล้วว่าแบบในบ้านเขาเนี่ยมันมีสิ่งไหนบ้างค่ะก็ทำความรู้จักกับคนในพื้นที่แล้วเหมือนเราเข้าไปโดยที่เราเหมือนเราวางตัวเองเป็นซัพพอร์เตอร์ค่ะแต่เราจะไม่ได้วางตัวเองเป็นตัวเอกแล้วก็เหมือนให้เขาได้เหมือนคือเหมือนแล้วก็ไปฟีดข้อมูลว่าที่บ้านเขามีความสำคัญแบบไหนบ้างบลาบลาบลา1 2 3 4แล้วก็เราจะให้เขาเป็นคนดำเนินการเองว่าสิ่งที่เขาอยากทำเนี่ยมันคือแบบไหนเพราะว่าสุดท้ายแล้วคนที่จะทำโครงการนี้ต่อยอดแล้วก็ให้ยั่งยืนนะคะคือมันจะเป็นตัวของพวกเขาเองเพราะฉะนั้นเหมือนเราจะต้องให้เขามีอำนาจในการตัดสินใจว่าสิ่งที่เขาอยากทำเนี่ยคือแบบไหนเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะคนที่จะทำงานต่อไปค่ะคือมันก็จะเป็นพวกเขาค่ะก็คือจริงๆแล้วไอตัวเราอีกอย่างอะค่ะพวกแบบพวกข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์นะคะคือจริงๆแล้วเราสามารถที่จะหาผู้เชี่ยวชาญได้หมดเลยแต่ว่าคนที่จะมาใช้งานจริงในแบบทุกๆวันนะคะก็คือจะเป็นชาวบ้านเองเพราะฉะนั้นก็เลยอยากให้เหมือนชาวบ้านเขามีโอเนอร์ชิพกับงานที่เขาทำแล้วมันจะทำให้มันเกิดความที่เขาจะอยากทำแล้วเขาก็จะอยากแบบว่าส่งต่อไปยังลูกหลานเขาค่ะประมาณนั้น
0: ค่ะ
1: ค
0: ก
1: ่
0: ็
1: ะ
0: ให้ชุมชนเป็นศูนย์กลางนะคะทั้ง
1: ใช
0: รู
1: ่
0: ้
1: ค่ะ
0: ความ
1: ใช
0: ส
1: ่
0: นใ
1: ค
0: จ
1: ่ะ
0: แล้วก็จะได้มีใจในการที่จะต่อยอดกับโครงการจากทรัพยากรที่มีในชุมชนด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณ
1: ใช
0: มา
1: ่
0: กเลยนะคะที่มาแชร์โครงการดีๆอีกหนึ่งโครงการของทีมวิจัยของ TDRI นะคะขอบคุณมากเลยค่ะไว้โอ
1: ค่
0: ก
1: ะ
0: าสหน้า
1: ขอบคุณมาก
0: คุ
1: เล
0: ยกั
1: ย
0: นใหม
1: ค
0: ่
1: ่ะ
0: นะคะค่ะขอบ
1: ค
0: พระ
1: ่
0: ค
1: ะ
0: ุณ
1: ส
0: ค่
1: วัส
0: ะ
1: ดี
0: สวั
1: ค
0: สด
1: ่
0: ี
1: ะ
0: ค่ะค่ะวันนี้คุยกันกับอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่เห็นถึงความสำคัญของการต่อยอดสิ่งที่มีอยู่แล้วในชุมชนนะคะก็คือเรื่องของทรัพยากรธรรมชาตินะคะซึ่งวันนี้ได้คุยกันกับนักวิจัยของ TDRI คุณปณิดาพรานพนัสนะคะกับโครงการจิบจิบนะคะก็เป็นโครงการที่เอาเรื่องของนกที่เป็นสิ่งที่อยู่ในจังหวัดกระบี่อยู่แล้วเป็นธรรมชาติของจังหวัดกระบี่เป็นกิจกรรมที่อาจจะมีอยู่แล้วนะคะแล้วก็มาจัดกิจกรรมให้กลุ่มเยาวชนเนี่ยได้มามีส่วนร่วมนะคะแล้วก็ได้พัฒนาโครงการจากเยาวชนจากนักดูนกรุ่นพี่จากคุณครูนะคะก็คงจะได้ต่อยอดโครงการนี้นะคะให้เด็กๆเนี่ยได้รู้ว่าในท้องถิ่นของจังหวัดกระบี่เนี่ยมีทรัพยากรทางธรรมชาติที่สำคัญแล้วก็จะได้มีจิตใจเรื่องของการอนุรักษ์แล้วก็ต่อยอดรวมไปถึงได้เห็นแนวทางต่อไปด้วยว่าเขาเนี่ยจะสามารถต่อยอดไปเป็นมัคคุเทศก์ไปเป็นผู้จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวนักอนุรักษ์ได้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทำกับชุมชนนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยจะเห็นว่าเรื่องของการรักษาทรัพยากรเนี่ยอาจจะไม่ต้องเริ่มต้นจากอะไรที่ใหญ่ๆนะคะแต่ว่าเริ่มจากเสียงเล็กๆของชาวชุมชนหรือว่าสิ่งที่เป็นธรรมชาติอยู่รอบๆตัวนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่มีคุณค่านะคะโดยเฉพาะจากการมีส่วนร่วมของชุมชนนะคะขอบคุณทีมวิจัยจาก TDRI ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะคุณผู้ฟังสวัสดีค่ะ
2: รู้เท่าทันเศรษฐกิจเกาะติดการเมืองเรื่องใกล้ตัวติดตามเรื่องเด่นเปิดประเด็นสำคัญในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองวันอังคารดำเนินรายการโดยประวินไมบ่ายคล้อย
3: น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์

าพเจ้ามีความยินดีมากที่ได้มาแจกเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตเป็นครั้งที่4ของปี2514ในวันนี้ข้าพเจ้าถือว่างานนี้เป็นงานสำคัญยิ่งของข้าพเจ้าเพราะเป็นโอกาสที่ข้าพเจ้าจะได้พบปะกับผู้มีเกียรติคุณทั้งหลายที่ได้สละเลือดช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์โดยหวังให้เขาพ้นทุกข์พ้นจากอันตรายนับว่าท่านทั้งหลายเป็นผู้ที่สมควรแก่การยกย่องเป็นอย่างยิ่งถึงแม้ชีวิตส่วนตัวของท่านเองบางคนจะลำบากจะต้องทำงานหนักเพื่อต่อสู้กับความยากจนก็ตามสมัยนี้เป็นสมัยของสังคมก้าวหน้าซึ่งมีความสำเร็จในการผลิตวัตถุข้าวของที่น่ามีน่าใช้มากมายล้วนแต่มีราคาสูงเงินจึงกลายเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับคนสมัยนี้ยิ่งกว่าสิ่งใดกล่าวคือเงินกลายเป็นเอกในความปรารถนาของคนทั้งนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์แต่น่าเสียดายที่เป็นเหตุให้เกิดการเข้าใจผิดอย่างมากว่าเกียรติคือเงินและเงินคือเกียรติคนบางคนและเด็กๆที่เกิดมาในบรรยากาศสมัยใหม่นี้มักจะเข้าใจเสียว่าผู้ที่มีเกียรติคือผู้ที่มั่งคั่งด้วยทรัพย์สมบัติเด็กๆที่พ่อแม่ยากจนไม่มีตึกใหญ่ไม่มีรถยนต์มักอับอายขายหน้าไม่อยากติดต่อกับเพื่อนฝูงแท้ที่จริงแล้วเกียรติกับเงินไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันจะเอามารวมกันไม่ได้เด็ดขาดผู้ที่เราควรจะยกย่องว่ามีเกียรติสูงคือผู้ที่ไม่เสียชาติเกิดผู้ที่ไม่ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์แต่ใช้เวลาในชีวิตของเขาทุกวินาทีสะสมคุณงามความดีขึ้นเช่นท่านทั้งหลายในที่นี้เป็นต้นพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานยกย่องสรรเสริญผู้บริจาคโลหิตและพระราชทานข้อคิดที่เป็นประโยชน์ต่างๆณสถานสวภาวันที่17พฤศจิกายนพุทธศักราช2514

0: จามจุรีร่วงกล่าวราวร่ำให้สำนึกในพระคุณอันอุ่นขวัญยิ่งพระกรุณาโลกประจักษ์คือรักจริงรักที่ไม่ทอดทิ้งประชาชนรำลึกรอยพระสวนซึ้งตรึงใจชาติชื่นพระราชกิจสารทานกุศลจุฬาภักจงรักพร้อมน้อมกมลอาลัยล้นพระพันปีคืนพิมานน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน์
1: มอบความสุขทุกยามสายผ่านทุกบทเพลงไพเราะในรายการ
2: See You Delight 101.5 FM
1: ดำเนินรายการโดยอินทนินปลดเปลื้องทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:00 นถึง 11:55 นทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 MHz
0: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
3: จุฬาเรดิโอพลัสเสนอทันข่าว

ติดตามทันข่าว9นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสกับผมธนกรวัสยานนท์ครับนายกระบุไม่ว่าศาลรัฐธรรมนูญจะลงมติเรื่องกฎหมายเงินกู้ 400,000 ล้านบาทอย่างไรก็ต้องยอมรับและปฏิบัติตามนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญนัดลงมติวินิจฉัยคำร้องที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือส.ส.พรรคร่วมฝ่ายค้านยื่นคำร้อง

0: กรณีที่รัฐบาลมีมติคณะรัฐมนตรีออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569วงเงินไม่เกิน 400,000 ล้านบาทขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา172หรือไม่ในวันที่9กรกฎาคมนี้โดยนายอนุทินกล่าวว่าได้ชี้แจงทั้งเอกสารหลักฐานประกอบไปแล้วซึ่งเป็นการให้คำชี้แจงในฐานะรัฐบาลก็ต้องสุดแล้วแต่การวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญไม่ว่าผลออกมาอย่างไรก็ต้องยอมรับเป็นสิ่งที่ต้องปฏิบัติตามวุฒิสภาลงมติเห็นชอบร่างกฎหมายโอนงบประมาณเพื่อแก้วิกฤตจากสงครามตะวันออกกลางนายพราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงในการประชุมวุฒิสภาเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพุทธศักราชว่าการออกกฎหมายโอนงบประมาณครั้งนี้รัฐบาลได้บรรจุความสำคัญของการโอนงบประมาณเพราะรู้ว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและเงินที่มีอยู่ในมือไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาวิกฤตที่เกิดขึ้นจากสงครามตะวันออกกลางได้จึงต้องหาแหล่งเงินมาเติมในส่วนของรัฐบาลเพื่อดูแลประชาชนสำหรับหลักเกณฑ์การโอนจะดึงรายจ่ายประจำที่ยังไม่เบิกจ่ายและไม่มีข้อผูกพันและรายการอื่นๆที่เกี่ยวข้องเชื่อว่าโครงการที่ยังไม่เข้าสู่กระบวนการก็ยังไม่สามารถดำเนินการได้จึงเป็นเกณฑ์ที่นำมากำหนดในการพิจารณาเรื่องนี้และจะพยายามใช้เงินงบประมาณของประชาชนให้เกิดประโยชน์สูงที่สุดโดยวุฒิสภามีมติเห็นชอบ146เสียงไม่เห็นชอบ4เสียงและงดออกเสียง20เสียงถือว่าร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณผ่านการพิจารณาและเข้าสู่กระบวนการประกาศใช้ต่อไปและปิดท้ายกันที่ข่าวต่างประเทศครับเดนมาร์กกลับมารณรงค์ให้นักท่องเที่ยวปั่นจักรยานในเมืองหลวงอย่างปลอดภัยสภาความปลอดภัยทางถนนแห่งเดนมาร์กได้กลับมาเดินหน้าแคมเปญรณรงค์ปั่นจักรยานปลอดภัยในช่วงฤดูร้อนปีนี้โดยมุ่งเน้นการสอนทักษะและมารยาทการปั่นจักรยานอย่างปลอดภัยให้แก่ผู้มาเยือนชาวต่างชาติหลังจากสัญจรผ่านเส้นทางจักรยานและถนนหนทางที่พลุกพล่านของกรุงโคเปนเฮเกนเพื่อเป้าหมายในการลดอุบัติเหตุเพิ่มความปลอดภัยและหลีกเลี่ยงการกระทบกระทั่งหรือความเข้าใจผิดกับคนท้องถิ่นรูปแบบของแคมเปญประกอบด้วยการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพื่อแนะนำกฎเกณฑ์ที่ถูกต้องนอกจากนี้คณะทำงานยังได้ลงพื้นที่แจกไปรษณียบัตรอธิบายกฎระเบียบพร้อมพูดคุยให้ความรู้แก่กลุ่มนักท่องเที่ยวโดยตรงในขณะที่พวกเขากำลังติดต่อเช่าจักรยานในตัวเมืองและจะมีการติดตั้งป้ายบิลบอร์ดขนาดใหญ่ในช่วงปลายฤดูร้อนนี้ด้วยและทั้งหมดนี้คือทันข่าว9นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสครับ
1: ติดตามรับฟังทันข่าวได้ใหม่เวลา13นาฬิกา

0: เกาะติดข่าวธุรกิจไทยเทศ Innovative Wisdom ถึงพร้อมด้วยภูมิปัญญาทางธุรกิจกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังรายการ Innovative Wisdom นะครับประจำวันอังคารที่7กรกฎาคม2569นะครับกับผมวันนี้อาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัฐกุลวานิชอาจารย์ประจำภาควิชาสถิติคณะพฤติศาสตร์การบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับพบเป็นประจำนะครับทุกๆวันอังคารก็จะมีสาระความรู้จากภาควิชาครับไม่ว่าจะเป็นประกันภัยด้าน Data นะครับแล้วก็ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับในวันนี้ผมอาจจะเป็นแนว Data นะครับแต่ไม่ใช่เป็น Data ที่เป็น Hard Skill นะครับจะเป็นหัวข้อที่ต่อเนื่องจากที่ผมพูดเดือนที่แล้วครับเดือนที่แล้วเนี่ยผมได้พูดถึงสิ่งที่สำคัญมากก็คือคำว่า Cognitive Bias ก็คืออคติในการตัดสินใจของมนุษย์เราเนี่ยจริงๆหลังจากที่ได้พูดไปเนี่ยผมคิดว่าแล้วก็ได้มีโอกาสเอาเนี่ยไปสอนนิสิตนักศึกษาในคลาสต่างๆเนี่ยปรากฏว่ามันเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าอาจจะมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่า hard skill เลยครับคือเรามีความรู้ด้าน

ทคนิคอลในการวิเคราะห์ก็จริงแต่ถ้าเกิดเรามีไบแอสหรือเรามีอคติผมไม่ได้พูดถึงแนวลำเอียงนะครับอย่างในรายการ Anecdotal Wisdom ที่ผมพูดในเดือนที่แล้วเนี่ยหลายๆคนเข้าใจว่าไบแอสคือความลำเอียงเราชอบคนนี้นะอย่างเรามากกว่าอีกคนนึงนะครับแต่ว่านี่คือถ้าเกิดท่านผู้ฟังอะครับจะต้องตัดสินใจในทางธุรกิจหรืออะไรบางอย่างเนี่ยการที่ท่านมีอคติหรือมีไบแอสเนี่ยมันทำให้การเลือกข้อมูลของท่านการตั้งคำถามของท่านการวิเคราะห์ข้อมูลของท่านเนี่ยผิดพลาดได้เหมือนกันนะครับอันนี้สำคัญมากครับเพราะหากท่านมีอคติอยู่เนี่ยข้อมูลในการวิเคราะห์ท่านก็จะเลือกเฉพาะที่มันตรงใจท่านและก็ถูกใจท่านนะครับอย่างในรายการ Innovative Wisdom ครั้งที่แล้วเนี่ยผมบอกว่าอคติในการตัดสินใจเนี่ยมนุษย์เราทุกคนมีครับแม้กระทั่งผมเองก็มีแต่เราจะมีมากมีน้อยเราก็มีเพราะว่าเรามีสิ่งที่เราเรียกว่าพาราไดม์ของเรากรอบของเราครับกรอบความคิดมนุษย์เรามีการตัดสินใจจากประสบการณ์ของแต่ละคนจากเพื่อนที่เราคบครอบครัวที่เราอยู่ด้วยนะครับอาจารย์ที่สอนเรามหาลัยของเราที่ทำงานเนี่ยสิ่งละที่อย่างเรานั้นเนี่ยเป็นหล่อหลอมเราให้มีการคิดในแนวของเราที่จริงผมไม่ได้บอกว่าที่เราคิดแนวของเราจะผิดนะครับหรือกรอบเราผิดแต่ถ้าเกิดเรายึดว่าข้อกรอบเราถูกเสมอไปเนี่ยเราจะปิดลับและไม่ฟังคนอื่นอาจจะทำให้เราตัดสินใจพลาดได้นะครับคราวนั้นถ้าเกิดสมมติว่าหลักการของ critical thinking จริงๆเนี่ยมันคือเป็นการที่เราจะหย่อนพาราไดม์เราหย่อนกรอบเราหน่อยเพราะมนุษย์เราไม่ใช่ AI เรามีความรู้สึกเรามี feeling นะครับพอเรามี feeling เรามักจะมีอคติเข้ามาตัดสินใจเสมอซึ่งท่านผู้ฟังอาจอคติมันมีหลายแบบอย่างที่ผมได้เกิดในรายการ Innovative Wisdom เดือนที่แล้วว่ามันมีหลายแบบนะครับท่านอาจจะมีแบบนี้มากหน่อยแบบนี้น้อยหน่อยนะครับแต่แบบที่มันเกิดในยุค AI เนี่ยมันก็จะมีชนิดที่เกิดขึ้นมาด้วยนะครับผมอาจจะขอทบทวนนิดนึงนะครับว่าอคติ2แบบที่ผมอาจจะพูดในรายการครั้งที่แล้วเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับอคติประเภทแรกที่เกิดขึ้นบ่อยนะครับในยุคปัจจุบันเขาเรียกว่า confirmation bias นะครับเขาเรียกอคติที่ชอบคนมายืนยันสิ่งที่เราเชื่ออยู่แล้วนะครับอย่างง่ายก็คือมนุษย์เราชอบคนที่เห็นด้วยกับเราคนไหนไม่เห็นด้วยกับเราเราก็จะไม่ชอบเขานะครับอันนี้เป็นปกติอยู่แล้วถ้าอันนี้ก็ระดับต่ำเนาะแต่ถ้าเกิดระดับที่มันสูงขึ้นหน่อยเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นแบบเกลียดเขาที่ไม่เห็นด้วยแต่จะเป็นแนวที่ว่าพี่คิดว่ามันเป็นแบบนี้นะน้องไปหาข้อมูลมาหาหน่อยสิพี่คิดว่าโปรเจกต์เนี่ยมันดีนะมันอย่างนี้ถูกต้องนะครับน้องช่วยไปหาข้อมูลมาก่อนเข้าประชุมหน่อยได้ไหมมาช่วยซัพพอร์ตหน่อยสิว่าที่พี่เสนอไปอย่างเงี้ยดูดีอะไรเงี้ยอันนี้เป็น confirmation bias เหมือนกันเพราะเรามีฟันธงอยู่ในใจแล้วเราก็หาข้อมูลมาซัพพอร์ตนะครับท่านผู้ฟังครับไม่ว่าท่านจะเชื่อยังไงก็ตามท่านคิดยังไงก็ตามมันมีข้อมูลมาซัพพอร์ตท่านอยู่แล้วครับอย่างที่อาจจะได้เกริ่นไปแล้วคือว่าถ้าท่านคิดว่าโลกเราเนี่ยมันกลมหรือโลกหัวแบนเนี่ยทุกคนมีการพรูฟมาแล้วว่าโลกมันกลมอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดท่านเชื่อว่าโลกแบนเนี่ยท่านรู้ไหมครับว่าตอนนี้มันก็จะมีเปเปอร์มีงานวิจัยแล้วก็มีคอนเฟอเรนซ์ที่เขาจัดเป็นประจำแล้วเพื่อซัพพอร์ตว่าโลกแบนอยู่นะครับอย่างที่บอกครับเมื่อกี้ก็คือว่าไม่ว่าท่านจะเชื่ออย่างไรก็ตามเนี่ยท่านหาหลักฐานมาซัพพอร์ตได้แต่คนที่มาฟังท่านเนี่ยก็จะรู้ว่าเฮ้ยหลักฐานที่ท่านเอามาเนี่ยมันดู make sense ไหมมันดูเปเปอร์มันน่าเชื่อถือหรือเปล่าคอนเฟอเรนซ์อย่างเงี้ยนะครับคือเรามีทุกอย่างเรามีเหตุมีผลแล้วครับทุกคนแต่เหตุผลของเราอ่ะมันตรงประเด็นไหมลึกพอหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ว่ากันอีกเรื่องหนึ่งนะครับอันนี้เป็นอคติเชิงยืนยันครับที่เกิดขึ้นบ่อยเพราะเราจะมองในสิ่งที่เราเชื่อครับอย่าง critical thinking เนี่ยจะมีอคติเนี่ยมาเกี่ยวข้องเยอะนะครับการคิดเชิงวิพากษ์เนี่ยอันเนี้ยอคติเนี่ยจะทำผมอาจจะเคยพูดในรายการวิจุลาเนี่ยนะครับ Innovative Wisdom เนี่ยหลายครั้งว่า Critical Thinking จะตรงกับกรามสูตรนะครับหลักสูตรพระสูตรทางพระพุทธศาสนาข้อนึงก็คืออย่าเชื่อเพราะฟังตามกันมาอย่าเชื่อเพราะเป็นศาสดาอย่าเชื่อเพราะฟังดูมีเหตุมีผลแล้วก็อย่าเชื่อเพราะเหมือนกับที่เราคิด Confirmation Bias คืออย่าเชื่อเพราะเหมือนกับที่เราคิดครับเพราะเราต้องการคนที่มาซัพพอร์ตเรามายืนยันเราคอนเฟิร์มเราอาจจะผิดได้ครับและถ้าเกิดยุค AI นะครับท่านมี AI เนี่ยท่านสามารถสมัยก่อนสามารถถามได้เลยแบบท่านสามารถถามชี้นำได้เลยเอ๊

ช่วยอธิบายหน่อยสิทำไมถ้าลดคนในทีมลงเนี่ยประสิทธิภาพจะดีขึ้นอย่างเงี้ยเราไปพร้อมใน AI AI ก็จะ AI ก็จะให้คำตอบที่ดูดีและซัพพอร์ตของท่านอยู่นะครับอันนี้ท่านลองได้นะครับว่าท่านลองคล้ายๆคำถามชี้นำครับสมัยก่อนคือว่าท่านคิดว่าผู้สมัครคนนี้ทำไมถึงจะเป็นอย่างนี้ทำไมถึงจะเป็นนายกหรืออาจจะเป็นผู้ว่าอย่างเงี้ยนะครับยกตัวอย่าง AI ก็จะให้คำตอบที่ค่อนข้างซัพพอร์ตท่านระดับหนึ่งคือยืนยันท่านนะครับอันนี้แหละครับเราอาจจะใช้ AI เป็นเครื่องมือขยายตัว confirmation bias โดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับวิธีแก้ก็ง่ายๆนะครับฟังเยอะๆเราอาจจะผิดก็ได้เราต้องเปิดใจฟังอาจจะแย้งกับเราก็ได้นะครับอาจจะต้องเปิดใจฟังหรือถ้าเกิดสมมติว่าเราในยุค AI เนี่ยเราก็อาจจะต้องพยายามมองโลกในแง่ negative นิดนึงนะครับต้องแยกกันก่อนนะครับ critical thinking กับ positive thinking เราอาจจะต้องคิดก่อนว่าเฮ้ยมันมีอะไรที่มาทำให้ข้อสรุปเนี่ยผิดได้บ้างนะครับเผื่อเราจะได้เตรียมไว้เราพยายามคิดอันนี้คือคิดเพื่อตัดสินใจนะครับเราต้องมันมีทั้งถูกและผิดเราต้องพยายามคิดให้สองด้านเสมอนะครับ positive thinking จะมองให้เป็นกำลังใจ inspiration นั้นก็อีกสถานการณ์หนึ่งอันนี้อาจจะต้องพิจารณาดูว่าเฮ้ยเราจะผิดเมื่อไหร่มีอะไรมาซัพพอร์ตที่เราจะผิดไหมอย่างเงี้ยนะครับทำให้เราเตรียมตัวได้นะครับอันนี้จะเป็นการแก้ confirmation bias ที่เราเป็นเกิดขึ้นในรูปแบบคลาสสิกเลยครับของการcognitive bias ที่เกิดบ่อยที่สุดนะครับอีกอันนึงที่ผมเคยพูดไปแล้วในรายการ innovative wisdom ครั้งที่แล้วก็คือตัวที่เขาเรียกว่า automation bias automation bias คือมนุษย์ปัจจุบันเนี่ยครับเชื่อ AI เสมอเลยคิดอะไรไม่ออกก็ถาม AI ซึ่งโอเคมันอาจจะถูกเพราะเดี๋ยวนี้มันมีการอัปเกรดเรื่อยๆแต่ AI ผิดก็มีเยอะเช่นเดียวกันครับแม้กระทั่งที่ผมใช้อยู่เนี่ยยังมีผิดอยู่เลยนะครับบางทีเอ๊ะมันเราก็เช็คอีกรอบนึงแล้วก็ถาม AI ว่าเอ๊ะที่เราเช็คมันไม่ตรงกัน AI ก็จะตอบแบบอ๋อถูกแล้วครับที่ท่านเช็คกับอย่างเงี้ยขอบคุณที่เช็คมานะที่ท่านเห็นน่ะถูกแล้วเขาก็มาแก้AI ผิดได้นะครับคือ automation bias ก็คือการที่เราเชื่อ AI เสมออย่างเคสที่ Starbucks ที่ประเทศเกาหลีนะครับที่อาจจะมีกรณีศึกษาเรื่องออกแคมเปญแล้วคนไม่ชอบเพราะว่าเขาไปถาม AI นะครับ AI ก็ให้แคมเปญเกี่ยวกับรถถังอะไรเงี้ยนะครับก็กลายเป็นกระแสเลยครับว่าคนก็ต่อต้านนะครับอันนี้แปลว่าเราเชื่อ AI นะครับอันนี้ต้องเรายอมรับว่ามันผิดได้เหมือนกันเพราะ AI มันไม่ได้มีความรู้สึกเหมือนกับมนุษย์นะครับเขาก็ให้คำตอบในการค้นคว้าข้อมูลไปมันผิดได้เหมือนกันนะครับสมัยนี้เข้าใจว่าทาง HR เองก็คงจะมีปัญหาบ่อยๆที่พนักงานใน New Generation เนี่ยมักจะใช้ AI เยอะแล้วก็จะมาถามว่าAI มันตอบมันอย่างเงี้ยพี่AI มันอย่างเงี้ยพี่อย่างเงี้ยครับจริงก็ไม่ผิดนะครับที่จริงแล้ว AI ไม่ได้ผิดหรอกเพราะมันผิดที่ตัวท่านเองถ้าเกิดตัดสินใจผิดแล้วท่านไปเชื่อ AI เนี่ย AI ไม่ได้ผิดมันอยู่ที่ตัวท่านเองท่านให้ AI เป็นคนตัดสินใจในสเต็ปสุดท้ายไม่ได้ท่านควรจะให้ AI เป็นคนช่วยในการตัดสินใจและท่านต้องเป็นคนตัดสินใจครับไม่ใช่ AI ไม่ได้เชื่อมาเสมอนะครับอันนี้ผมจะมองว่า AI ไม่ผิดนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับเราใช้ AI เป็น tools นะครับแล้วอันนี้จะเป็นเคสที่เกิดขึ้นใน HR ครับขอย้อนไปกรณีศึกษาที่เป็นทางด้าน HR ก็คือเดี๋ยวนี้คนรุ่นใหม่ใช้เยอะครับเขาใช้เก่งเลยเขาจะมีหลายตัวมากเลยเขาก็จะใช้ทำ PowerPoint ได้ทำสไลด์ครับทำอะไรอันทำได้เก่งมากครับแต่ก็จะเป็นแนวเชื่อ AI ซะเยอะจริงๆแล้วเราควรจะตั้งคำถามนิดนึงว่าหลังจากที่น้องๆ นะครับพนักงานเนี่ยเอาคำตอบ AI มาให้เนี่ยก็อาจจะต้องถามว่า AI ให้อะไรเราบ้างและน้องได้ทำการเช็คข้อมูล AI หรือเปล่าตรวจสอบอีกรอบนึงอันนี้แหละครับเป็นวิธีการแก้ automation bias เบื้องต้นครับก็คือให้ human in loop ก็คือมนุษย์เราไปใส่หน่อยก็คือให้มนุษย์เราตรวจสอบหน่อยอย่าปล่อยผ่านนะครับเพราะว่ามันผิดได้เราต้องมีคนมาตรวจสอบด้วยนะครับการใช้ AI ไม่ผิดแต่มนุษย์โดยงานตรวจสอบอันนี้จะทำให้ work มากขึ้นนะครับเราจบไป2 bias ที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันค่อนข้างเยอะในยุค AI นะครับก็จะเป็น bias ประเภทต่างๆที่อื่นๆแล้วกันนะครับที่อาจจะน่าสนใจและก็

แล้วก็เกิดขึ้นได้พอสมควรแต่ไม่บ่อยเท่า2อันแรกนะครับอันที่3ก็คือ status quo bias ก็คือเราไม่ชอบเปลี่ยนแปลงครับเรารู้สึกว่าของเดิมมันปลอดภัยกว่าไอ้ทางเลือกใหม่ที่มันดีกว่าการไม่ทำอะไรเลยพอเรารู้สึกว่าสิ่งที่ทำอยู่อ่ะดีแล้วปลอดภัยแล้วเขาเรียกว่ากับดักที่เราสบายใจครับเช่นสมมติง่ายๆคือเรามีเงินเก็บเราไม่ลงทุนอะไรเลยสมมตินะครับเราแต่เราก็มีเงินเฟ้อเพิ่มทุกปีแต่เราไม่ลงทุนอะไรเลยเราไม่กล้าเสี่ยงอย่างเงี้ยนะครับอันนี้แหละครับสมองมนุษย์เราจะมักว่าจะบอกว่าเฮ้ยปล่อยไว้ก่อนก็ได้นะแต่แม้กระทั่งทางเลือกใหม่มันอาจจะดีกว่าเดิมแต่เราก็คิดว่าเฮ้ยที่ทำมาดีแล้วอันนี้อาจจะเกิดในยุคธุรกิจไหนในอันเช่นแดชบอร์ดเดิมที่ทำมาเป็น5ปีก็ใช้ดีอยู่แล้ว KPI มาตรตัววัดเดิมองค์กรเดิมก็ชินแล้วไม่มีใครถามว่า AI มันสะท้อนความสำเร็จจริงหรือเปล่าแต่จริงๆใช้ KPI เก่า KPI ที่ใช้มา5ชินแล้วแต่ data มันใหม่อ่ะครับท่านผู้ฟังข้อมูลการเปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนจาก5ปีที่แล้วแต่ลองใช้ตัววัดตัวเดิมเพราะมันเป็นของที่เราเคยชินของที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยปล่อยไว้ก่อนก็ได้อันนี้เรียกว่า status quo bias คือการที่เราไม่อยากเปลี่ยนครับsegment ลูกค้าสมมตินะครับในทางธุรกิจก็คือกลุ่มลูกค้าเรายังคิดว่าลูกค้ายังเป็นแบบเดิมอยู่ demographic ลักษณะของลูกค้าของเราเป็นแบบเดิมอย่างเงี้ยละครับเขาเรียกว่า status quo biasถ้าจะพูดถึงกรณีศึกษาที่อาจจะทุกคนอาจจะรู้ก็คือเป็นโนเกียโทรศัพท์มือถือท่านผู้ฟังยังทันโนเกียที่เป็นรุ่น3310อะไรไหมครับคือสมัยก่อนที่ผมใช้อยู่เนี่ยผมรู้สึกว่าโนเกียมันดีเพราะว่ามันทนองค์กรเองของโนเกียเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่าเฮ้ยเวลาที่ตอนนี้คือโนเกียก็ไม่ได้มีมือถือแล้วนะครับเพราะว่าโดนตีด้วยสมาร์ทโฟนในรุ่นใหม่แต่ต้องเล่าให้ท่านผู้ฟังก่อนว่าสมัยที่สมาร์ทโฟนมาเนี่ยทางโนเกียเองก็คิดว่าเฮ้ยตามตำราน่ะลูกค้าชอบสินค้าที่คงทนของเราตอบโจทย์เลยเราไม่ต้องเปลี่ยนแล้วเราของเดิมดีอยู่แล้วมีการทำดรอปเทสนะครับเอามือถือ2,000มาปล่อยแล้วก็ตกท่านผู้ฟังก็พอนึกออกว่าถ้าเป็น iPhone ตกกับโนเกียตกอะไรจะแตกใช่ไหมครับเขาโอ้เนี่ยเห็นไหมของเราทนของเดิมดีอยู่แล้วนะครับอันนี้แหละครับเขาเรียกว่า status quo bias ก็คือเขาไม่เปลี่ยนฉะนั้นก็อาจจะพอเราไม่เปลี่ยนตามยุคสมัยอย่างเป็น Boxmaster ที่สมัยก่อนก็จะเป็นเช่าเทปของเดิมดีอยู่แล้วอันนี้แหละครับเป็น bias ที่อันตรายเหมือนกันเขาเรียกว่า status quo bias คือการที่เราอิงกับของเดิมเยอะนะครับวิธีแก้ทำยังไงดีครับท่านผู้ฟังลองนึกดูซิว่าเฮ้ยวิธีแก้ของ status quo bias เนี่ยมันดีทำยังไงนะครับท่านผู้ฟังลองนึกถึงว่าวิธีการแก้คือเราต้องเปิดใจยอมรับเปลี่ยนแปลงรีวิวเหตุการณ์บ่อยๆเอาเมทริกซ์เอา data ที่มันเปลี่ยนไปมาอัปเดตชีวิตเราบ่อยๆนะครับเปลี่ยนโมเดลเป็นกิจวัตรนิดนึงก็คืออาจจะไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยแต่เปลี่ยนนะครับไม่ใช่รอให้เกิดปัญหาแล้วค่อยเปลี่ยนนะครับเป็นวัวหายแล้วล้อมคอกนี้คงไม่เอานะครับ KPI ที่เราวัดเนี่ยยังวัดในสิ่งที่เราต้องการได้จริงหรือเปล่าที่เราใช้มา5ปีเนี่ยเราควรจะมีอัปเดตไหมนะครับกลุ่มที่เป็นเซกเมนต์ลูกค้าของเรายังเป็นกลุ่มเดิมไหมนะครับคำถามแบบนี้แหละครับจะช่วยมากเพราะทำให้เรามองสถานะเดิมนะครับเหมือนเป็นหนึ่งในทางเลือกไม่ใช่ความจริงทางธรรมชาติคือเรามองเปลี่ยนไปนะครับก็คือมองมีการอัปเดตอัปเดตความรู้อัปเดตข้อมูลเป็นประจำนะครับเราก็จะแก้ status quo ได้ bias ได้ในระดับหนึ่งนะครับโอเคอันนี้คือวิธีการแก้ผมพยายามที่จะอธิบายท่านผู้ฟังว่ามันมีไบแอสหลายตัววิธีการแก้เบื้องต้นเผื่อท่านผู้ฟังอาจจะนำไปปรับใช้นะครับจริงๆต้องบอกท่านผู้ฟังก่อนว่าเวลาผมสอนเรื่อง critical thinking เนี่ยหลายๆที่ก็จะบอกว่าเราไม่ควรจะมีไบแอสเราไม่ควรจะมีไบแอสเราต้องมองเราเป็นกลางผมก็พยายามที่จะทำคือเราไม่ควรจะมีไบแอสนะครับแต่หลังจากที่เราได้คุยกับผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ตัวเราเองเนี่ยมนุษย์เรามีไบแอสอยู่แล้วครับทุกคนมีคงไม่สามารถทำให้ bias เป็นศูนย์ได้หรอกเราพยายามที่จะไม่น้อยแต่ผมคิดว่าพยายามทำให้น้อยที่สุดดีกว่าเวลาท่านผู้ฟังตัดสินอะไรที่สำคัญเนี่ยพยายามกดมันให้ลด bias ประเภทต่างๆอคติต่างๆให้น้อยที่สุดแต่คงให้เป็นศูนย์คงไม่ได้เพราะเราเป็นมนุษย์นะครับแต่พยายามให้น้อยที่สุดเท่าที่จะไม่กระทบต่อการตัดสินใจของท่านแล้วกันนะครับ

เราเรียนเราก็รู้ไป3 bias แล้วนะครับอคตินะครับอีกแบบอันที่4เนี่ยอาจจะเป็นอันที่เกิดน้อยกว่า3อันแรกละเขาเรียกว่า recency bias หรือ availability bias ก็คือคนเนี่ยชอบสิ่งที่เพิ่งเกิดเพราะมันจำง่ายนะครับคิดว่าสิ่งที่มันล่าสุดสำคัญเราให้น้ำหนักกับเหตุการณ์ล่าสุดมากเกินไปเช่นถ้าจะเกิดสงครามเราก็วิตกกังวลไปรีบซื้อของตุนเอาไว้เลยไปซื้อทองไว้เลยอย่างเงี้ยก็คือคุยน้ำหนักล่าสุดเนี่ยจะเกิดสงครามแล้วเราก็ทำตามอย่างนี้แหละคนก็เหตุการณ์ล่าสุดก็คือให้น้ำหนักกับข้อมูลล่าสุดมากเกินไปนะครับก็ถ้าพูดถึงยุคโซเชียลมีเดียเนี่ยไปแอดประเภทนี้ก็จะรุนแรงขึ้นมากนะครับสิ่งที่เราเห็นบ่อยๆเพราะมันเกิดล่าสุดเนี่ยมันจะคนข่าวเนี่ยจะรายงานบ่อยๆในช่วงนั้นสังเกตไหมครับท่านผู้ฟังดูไม่ว่าจะเป็น YouTubeหรือว่าทีวีโทรทัศน์เดี๋ยวนี้รายการที่เป็นรายการส่วนใหญ่จะเป็นรายการข่าวซะเยอะฉะนั้นไอเหตุการณ์ที่มันเกิดล่าสุดเนี่ยก็จะเกิดบ่อยเห็นบ่อยการที่เราเห็นบ่อยก็ไม่ได้หมายความว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นบ่อยเสมอไปนะครับอันนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับไอที่เป็นไวรัลเนี่ยบางทีเราจะรู้สึกเฮ้ยคลิปนี้เป็นไวรัลเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยพฤติกรรมเนี่ยเป็นแนวโน้มของคนทางประเทศจริงหรือเปล่าทั้งที่อาจจะเป็นแพ้เพียงกลุ่มเล็กๆที่อาจจะเสียงดังแล้วกลายเป็นคลิปไวรัลแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดล่าสุดเนี่ยนะครับบางทีแบบต้องระวังนิดนึงโอ้แบบเหตุการณ์ล่าสุดแบบเราก็แบบโฟกัสไว้แบบยอดขายตกเนี่ยสมมติยอดขายเดือนล่าสุดตกเราโอ้เราค่อยน้ำหนักเยอะหน่อยเพราะไอ้คำแคมเปญทางการตลาดที่เราเพิ่งออกมามันต้องห่วยแน่เลยเพราะเราให้น้ำหนักกับไอ้ที่เกิดขึ้นล่าสุดเนี่ยครับแต่เราไม่ดูระยะไกลเลยว่าที่เราแอปพลิที่เราใช้แคมเปญทางการตลาดมาเนี่ยมันดีไม่ดีแต่เรามองที่ล่าสุดเลยแบบ AI อย่างเงี้ยที่เคสที่อาจจะเจอคือโอ้หลายคนก็ใช้ AI แล้วช่วยงานได้ดีแต่บางคนเนี่ยอาจจะมองว่าหุยพอใช้มาปุ๊บ AI ทำพลาดก็จะสรุปเลยว่าเนี่ยเพิ่งเกิดขึ้น AI เพิ่งพลาดเนี่ยก็จะสรุปเลยว่า AI ไม่ดีเพราะเราให้น้ำหนักกับสิ่งที่เกิดขึ้นล่าสุดมากเกินไปนะครับอันนี้อาจจะเกิดปัญหาพอให้น้ำหนักกับสิ่งที่เกิดขึ้นมากสุดมากเกินไปจะเกิดสิ่งที่เรียกว่า overreaction มากขึ้นนะครับทำให้เราไม่เห็นสัญญาณใหม่ๆนะครับจริงๆเราต้องคราวนี้ถ้าเกิดเรามองข้อมูลไกลขึ้นก็จะมีข้อเสียอีกแบบนึงนะครับสมมติว่าถ้าเรามองข้อมูลไกลขึ้นเนี่ยเราก็จะไม่เห็นสัญญาณเพราะมันดูมันจะดูไกลขึ้นเนี่ยมันจะมีข้อเสียอาจจะไม่เห็นสัญญาณใหม่ๆเพราะดูไกลเกินไปนะครับแต่อย่างที่บอกครับปัญหาคือไม่ใช่การดูข้อมูลล่าสุดแต่ว่าเราควรจะรู้ว่าเรามองไกลหรือมองใกล้เนี่ยน้ำหนักตรงไหนสำคัญอันนี้สำคัญกว่าครับมองใกล้เกินไปมองที่เกิดขึ้นล่าสุดขึ้นไปเนี่ยให้น้ำหนักที่เกิดขึ้นล่าสุดเกินไปก็จะเกิดปัญหาประเภทหนึ่งมองไกลเกินไปแล้วก็ไม่เห็นเทรนด์ไม่เห็นอะไรเลยนะครับแต่เราเป็นมนุษย์เนาะเราก็อาจจะรู้ว่าเราควรจะมีน้ำหนักตรงไหนสำคัญอันนี้ต้องตัดสินใจด้วยนะครับก็พยายามมองข้อมูลหลายๆช่วงเวลาเสมออาจจะเป็นรายวันรายเดือนรายแม้กระทั่งรายปี year over year พร้อมกันก็ได้จะได้เห็นภาพกว้างๆอย่าตัดสินใจจากจุดข้อมูลเดียวนะครับถ้าแดชบอร์ดก็อาจจะมีทั้งตัวเลขล่าสุดและแดชบอร์ดระยะยาวนำเสนอพร้อมกันนะครับอันนี้สำคัญมากครับเพราะว่าจะได้เห็นสัญญาณต่างๆได้ดีขึ้นนะครับอันนี้เขาเรียกว่า recency bias ครับอีก bias ประเภทนึงที่อาจจะเป็นในยุคที่เรียกว่าคนยุคใหม่อาจจะเกิดขึ้นเหมือนกันก็คือ survivorship bias อันนี้อีก2อันแล้วกันนะครับ survivorship bias ก็คือว่าคนเรามักจะมองคนที่ประสบความสำเร็จครับอย่างเงี้ยครับที่บอกว่าหุ้ยไม่เห็นต้องเรียนจบมหาลัยเลยก็ประสบความสำเร็จได้เรามองคนดังๆสตีฟจ็อบสมมตินะครับบิลเกตสมมตินะครับเขายังไม่จบมหาลัยเลยเนี่ยก็ไม่เห็นเขาก็ประสบความสำเร็จได้แต่เรารู้ไหมว่าคนที่เรียนไม่จบมหาลัยแล้วเฟลเนี่ยมีเยอะกว่าคนที่เรียนไม่จบมหาลัยแล้วสักเซสคือเราเลือกมองเฉพาะกลุ่มคนที่เราสนใจประสบความสำเร็จเราถึงชอบไงครับว่ามองคนที่โอ้เป็นโรโมเดลแต่เขาประสบความสำเร็จแต่เราก็หลายๆคนก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จแบบเขาไงครับคือเราเลือกมองมันถึงเกิดอาชีพที่เรียกว่าไลฟ์โค้ชเพราะมองเกิดอินสปิเรชันเยอะนะครับหรืออย่างเคสล่าสุดที่ผมอาจจะใน YouTube ก็คือว่าเอ๊ะเรื่องเกี่ยวกับคนไม่กินผักนะครับจะมีคุณหมอท่านนึงอะไรเงี้ยครับทาง YouTube บอกว่าคนไม่กินผักเนี่ยเอ๊ะคนบางคนไม่กินผักก็ยังสุขภาพ

0: ใช่การบริการเนี่ยค่ะเขาก็มาตรวจสอบหมดนะคะ
1: ค่ะเรื่องสถานที่อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยก็คงไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่ากันแต่สิ่งที่เห็นถึงความต่างแน่ๆเลยฟังจากที่ผอ.เล่ามาให้ฟังเนี่ยคือเรื่องของการเข้ามามีส่วนร่วมจากคนหลายๆช่วงวัยไม่ว่าจะเป็นคณาจารย์เองไม่ว่าจะเป็นนิสิตนักศึกษาหรือแม้แต่น้องๆนักเรียนนะคะโรงเรียนต่างๆก็เข้ามามีส่วนร่วมนะคะรวมไปถึงด้วยความที่ว่าเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้วยแล้วก็ผลิตบุคลากรในด้านนี้ด้วยก็จะเห็นถึงงานในด้านวิชาการใช่ไหมคะพอเรียกแบบนี้ได้เนาะในส่วนของงานวิจัยงานในด้านวิชาการที่แต่ละสาขาวิชาแต่ละคณะที่มีโอกาสได้มาเรียนรู้อยู่ที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุแห่งนี้ได้นำมาแบ่งปันกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโภชนาการเรื่องของการออกกำลังกายเรื่องของงานจิตอาสาเรื่องของสุขภาวะโดยรวมของผู้สูงอายุก็ทำให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันไปด้วยซึ่งตรงนี้จะแตกต่างจากของเอกชนอื่นทั่วไปด้วยอย่างชัดเจนเลยค่ะอาจารย์คะสำหรับตัวศูนย์ส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุที่เป็นเดย์แคร์จุฬาเดย์แคร์ในตอนนี้นะคะมีให้บริการพุธพฤหัสศุกร์ในส่วนมุมมองของผอ.เองมองว่าณปัจจุบันเนี้ยค่ะการมีศูนย์ส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุแบบเดย์แคร์แบบนี้ค่ะมีความจำเป็นมีความสำคัญขนาดไหนรวมไปถึงความจำเป็นต่อการที่จะต้องผลิตบุคลากรหรือคนรุ่นใหม่ที่จะออกไปทำงานในแวดวงนี้ค่ะมีความจำเป็นยังไงบ้างคะผอ.คะ
0: ค่ะเนื่องจากว่าเราเป็นสังคมสูงวัยที่ค่อนข้างเร็วนะใช้เวลาเพียงไม่กี่ปีที่มาสู่จุดนี้ได้นะในขณะที่ประเทศที่เขาพัฒนาแล้วเขาใช้เวลาเกือบ70ปีนะคะกว่าจะมีสังคมสูงวัยที่สมบูรณ์ของเขาเนาะซึ่งเขาก็มีการสั่งสมประสบการณ์ความรู้แล้วก็มีเรื่องของสวัสดิการที่ดีแต่ของเราเนี่ยมันมาเร็วมากนะคะตั้งตัวไม่ทันในฐานะที่เราเป็นนักวิชาการอยู่ในมหาวิทยาลัยสิ่งที่เราทำได้ก็คือเรื่องของการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมของบุคลากรเพื่อจะรองรับสังคมสูงวัยนะคะดังนั้นเราก็นอกจากว่าเราจะเตรียมความรู้เกี่ยวกับพยาบาลแล้วนะคะซึ่งเป็นคณะของเราแล้วนะคะเราก็ยังมองถึงคนทุกกลุ่มนะเพราะว่ายังมีคนหลายกลุ่มวัยหลายช่วงวัยอยู่ร่วมกันนะคะซึ่งถ้าเป็นสังคมที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเข้าใจซึ่งกันและกันนะคะก็เป็นสังคมที่น่าอยู่นะคะแล้วก็กำลังคนเนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องผลิตขึ้นมาเพื่อว่าจะได้ดูแลผู้สูงอายุได้อย่างทั่วถึงนะไม่งั้นเราคงจะต้องดึงจากต่างด้าวเข้ามาค่อนข้างก็อย่างน้อยเนี่ยลูกหลานหรือต้องการทักษะในการดูแลก็เข้ามาเรียนรู้ได้นะคะหลักสูตรออนไลน์ของเราเนาะแล้วก็มาฝึกนะคะปฏิบัติถึงแม้เราจะจ้างใครมาเราก็มีความรู้เป็นพื้นฐานแล้วก็พอจะดูเขาได้ว่าเขาทำงานเป็นอย่างไรเขาทำถูกต้องไหมจะได้เตือนจะได้แนะนำเขาได้นะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วนะคะถึงแม้ว่าเราจะลาออกงานไม่อยากลาออกจากงานมาดูแลด้วยทั้งหมดนะเพราะว่ามันก็ต้องเราต้องใช้ต้องจ่ายอยู่เหมือนกันนะคะต้องทำงานหาเงินต้องครอบครัวเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเป็นภาวะท้าทายอย่างยิ่งนะคะในสังคมสูงวัยเราจะพยายามไม่พูดว่ามันเป็นปัญหาเนาะถ้าเป็นปัญหาก็จะเป็นปัญหาที่แก้กันไม่สิ้นสุดนั้นถ้าเราบอกเป็นภาวะท้าทายเนี่ยจะเป็นสิ่งที่เราพยายามที่จะบรรลุนะคะพยายามที่จะ achieve ให้ได้นะคะอันนี้ก็เป็นการพูดในเชิงบวกมากยิ่งขึ้นนะคะในผู้สูงอายุเราถึงแม้เราจะมีอายุน้อยอยู่ตอนนี้แต่ว่าไม่มีใครที่จะหลีกเลี่ยงอายุมากขึ้นได้วันหนึ่งเราก็จะไปสู่ผู้สูงอายุเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นก็รู้เขารู้เราเรียนรู้แต่ตอนนี้เราก็เตรียมความพร้อมเพื่อจะเข้าสู่สูงวัยอยากมีสุขภาวะที่ดีนะคะเตรียมตัวเองให้พร้อมนะคะมีเรื่องการท้องอะไรต่างๆเนาะเพื่อว่าเนื่องจากสวัสดิ

0: การของเราก็อาจจะไม่ดีเท่าต่างประเทศนะคะก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยค่ะเตรียมตัวเองให้พร้อมเตรียมความรู้นะคะเตรียมกำลังกายกำลังใจนะคะเพื่อจะอยู่ร่วมกันกับผู้สูงอายุต่อไปนะคะ
1: ค่ะก็เตรียมพร้อมกันไว้ทุกวัยแล้วค่ะเพราะว่าไม่ว่าจะอยู่ในสัดส่วนแบบไหนนะคะเราอยู่ร่วมสังคมเดียวกันนะคะในสังคมสูงวัยก็ยังมีพวกเราอยู่ในทุกช่วงวัยที่อยู่ในสังคมนี้อยู่ร่วมกันเหมือนกันเกื้อกูลกันไว้นะคะแล้วก็สิ่งสำคัญคือต้องมาร่วมกันเรียนรู้แล้วก็ทำความเข้าใจร่วมกันในทุกๆกลุ่มวัยด้วยนะคะในก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่เป็นทั้งการให้บริการการให้การเรียนรู้ฝึกอบรมแล้วก็การผลิตบุคลากรนะคะเพื่อรองรับสังคมสูงวัยของประเทศไทยเรานะตอนนี้ด้วยนะคุณผู้ฟังที่สนใจนะคะอยากจะไปเรียนรู้นะคะหรือว่าติดต่อขอข้อมูลติดต่อได้ที่คุณเปิ้ลนะคะหมายเลขโทรศัพท์นะคะ0612382322ค่ะคุณเปิ้ลนะคะ0612382322จุฬาเดย์แคร์ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุระหว่างวันค่ะก็ติดต่อไปที่เบอร์นี้ได้เพื่อสอบถามข้อมูลนะคะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณค่ะรองศาสตราจารย์ร้อยเอกหญิงดร.สิริพันธ์สาศาสตร์นะคะผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุคณะพยาบาลศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากกันในวันนี้ด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะผอ.แล้วก็
0: ขอบคุณมากค่ะ
1: หมดเวลาของสโมสรคุณสุขแล้ววันนี้เราทั้งหมดทุกคนลาคุณผู้ฟังไปพร้อมกันเลยนะคะลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: สโมสรคุณสุขความสุขยิ่งทวีคูณด้วยการให้และแบ่งปันดำเนินรายการโดยอารดาสุคนธสิทธิ์

0: ลองฟังเสียงลมหายใจของต้นไม้ดูสิคะไม่ได้ยินหรอคะคงเพราะจำนวนต้นไม้ที่หายใจอยู่น้อยเกินไปมาช่วยกันปลูกและดูแลต้นไม้เพื่อเพิ่มจำนวนลมหายใจของต้นไม้และสัตว์โลกทุกชีวิตกันเถอะค่ะ
1: จุฬาเรดิโอพลัสร่วมกับไทย PBS พอดแคสต์เปิดพื้นที่บนหน้าปัดวิทยุกับการอัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกในรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz
2: อัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
3: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกนะคะชมอัปเดตเรื่องราวสถานการณ์แล้วก็สีสันต่างๆจากทั่วทุกมุมโลกกับทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ค่ะรายการของเรานะคะนอกจากฟังผ่านช่องทางต่างๆของไทย PBS Podcast ได้แล้วยังสามารถรับฟังได้ผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายที่รับถ่ายทอดสัญญาณได้อีกด้วยค่ะวันนี้เช่นเคยอยู่กับคุณอาทิตย์สมนเรืองรัศนทรและดิฉันจารุพรโนภารัตน์ค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะวันนี้เรื่องแรกที่จะพูดถึงกันเป็นเรื่องเกี่ยวกับถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังยังจำกันได้เชื่อว่าหลายๆคนจำได้เพราะเป็นข่าวใหญ่ประมาณนึงเลยแหละเพราะว่าเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่ออสเตรเลียเขาเป็นประเทศแรกของโลกเลยเนาะที่มีการบังคับเหมือนแบนห้ามเด็กๆเนี่ยใช้สื่อสังคมออนไลน์ซึ่งก็คือแบบออกมาเป็นกิจจลักษณะเลยแต่ปรากฏว่าหลายๆประเทศก็เอาไปทำตามกันเนาะแล้วก็แบบเหมือนอย่างบางประเทศอาจจะแบบยังไม่ได้ทำตามแต่อยากรอดูว่าที่ออสเตรเลียทำไปแล้วเนี่ยมันได้ผลดีขนาดไหนแต่ปรากฏว่ามีผลวิจัยใช่ไห
4: ม
3: ชี้ว่าสิ่งที่ทำไปเนี่ยเอาจริงอะไม่ได้ผล
4: ใช่เขาบอกว่าแทบจะไม่ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญเลย
3: โถทำไมเป็นอย่างนั้นไปได้ล่ะ
4: ถ้าไปดูกฎหมายก็คือเขาเริ่มแบนตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้วก็คือห้ามเด็กต่ำกว่า16ปีใช้โซเชียลมีเดียนะคะแต่ว่าผลวิจัยที่ดิฉันบอกอันนี้ตีพิมพ์ในวารสาร BMJ เขาบอกว่าเด็กวัยรุ่นอายุต่ำกว่า16ปีก็คือกลุ่มที่โดนแบนส่วนใหญ่เลยเนี่ยก็คือประมาณ 85% ยังคงใช้งานโซเชียลมีเดียอยู่ตามปกติแม้ว่าจะเริ่มใช้ตั้งแต่แบบหลายเดือนที่ผ่านมาแล้วอะเกินครึ่งปีมาแล้ว
3: คือด้วยความที่เขาเป็นเด็กด้วยมั้ยดิฉันมองว่าสุดท้ายคนเราอะคือเด็กอะ
4: คือห้ามยากนะจริง
3: ๆมันเป็นวัยที่อยากรู้อยากลองอะ
4: ใช่
3: ยิ่งห้ามยิ่งทำคือคุณไปห้ามช่องทางเขาตรงเนี้ย
4: ค่ะ
3: เขาก็จะไปขุดหาช่องทางใหม่ๆของเขาเองอยู่ดี
4: ใช่แล้วก็คือแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจเขาบอกว่าปัญหานี้คือไม่ได้เกิดจากการที่เด็กๆพยายามดิ้นรนเพื่อแบบหลบเลี่ยงการแบนเสมอไปนะ
3: อ้าว
4: คือมันมีปัจจัยด้านอื่นๆด้วยทีนี้นอกจากเด็กส่วนใหญ่จะยังใช้งานตามปกติแล้วอะเขาบอกว่าระยะเวลาที่ใช้บนแพลตฟอร์มก็คือแทบไม่ลดลงเลยก็คือแทบไม่ต่างจากตอนที่ยังไม่ได้มีการบังคับใช้กฎหมายนี้เลย
3: แล้วบังคับยังไงทำไมมันถึงยังเหมือนเดิมกันขนาดนี้ได
4: ้ไปดูตัวเลขกันก่อนนะคะถ้าเป็นกลุ่มอายุ 12-13 ปีเขาบอกว่าสถิติการใช้รายวันเท่าเดิมก็คือเล่นยังไงก็เล่นกันอยู่อย่างนั้นถ้าเป็นกลุ่มอายุ 14-15 ปีลดลงเพียงเล็กน้อยก็คือจาก 78% เหลือ 69% ส่วนกลุ่มอายุ 16 ปีขึ้นไปอันนี้กลุ่มที่ไม่โดนแบนนะคะตัวเลขก็เพิ่มขึ้น
3: 9%
4: ประธานบริหารของมูลนิธิ Molly Rose Foundation นะคะเขาให้ความเห็นว่าผลวิจัยนี้สะท้อนว่ากฎหมายแบนโซเชียลมีเดียของเยาวชนเนี่ยที่บอกว่าเป็นแบบที่แรกของโลกก็คือไม่ได้ช่วยให้เด็กๆลดเวลาการใช้งานเว็บไซต์ที่มีความเสี่ยงสูงลงได้อย่างมีนัยยะสำคัญเลยแล้วก็ทั้งที่หัวใจหลักของกฎหมายนี้คือการบังคับให้บริษัทโซเชียลมีเดียต่างๆต้องมีมาตรการที่สมเหตุสมผลในการคัดกรองแล้วก็ลบผู้ใช้งานที่อายุไม่ถึงเกณฑ์ออกจากแพลตฟอร์มแต่ทีมนักวิจัยนะคะจากมหาวิทยาลัยนิวคาสเซิลเนี่ยก็พบนะคะว่าเด็กอายุต่ำกว่าเกณฑ์ประมาณ 54-68% ยังคงใช้บัญชีเดิมของตัวเองได้อยู่ทั้งที่กฎหมายนี้คือเขาเน้นไปที่บริษัทผู้ให้บริการพวกแพลตฟอร์มอย่างเงี้ยแต่ก็เนี่ย 54-68% ก็คือยังใช้บัญชีเดิมด้วยนะคือไม่ต้องไปสมัครใหม่แอบเล่นเลยนะ
3: โ
4: แล้วยิ่งกว่านั้นก็คือในจำนวนเนี้ยที่บอกไปเนี่ยมีถึง 60% เคยถูกแพลตฟอร์มสุ่มตรวจแบบให้ยืนยันอายุเขาก็ยืนยันตัวตนแล้วก็ได้ก็ยังรอดไปได้ก็อาจจะบอกความจริงไม่หมดแหละแต่ก็แบบคือก็สะท้อนให้เห็นแล้วว่าม
3: ันยังมีช่องโหว่อยู
4: ่ใช่ถึงแม้จะให้ยืนยันตัวตนก็ยืนยันได้ยังใช้ได้อยู่ไม่โดนปิดเนี่ย
3: งงเหมือนกันนะ
4: แล้วก่อนอันนี้ก็หลายฝ่ายกังวลว่าเด็กอาจจะหันไปใช้ VPN แบบมุดอะไรเงี้ยแต่เขาบอกนะคะว่าผลวิจัยที่พบเนี่ยมีการใช้ VPN น้อยมากวิธีการที่เด็กส่วนใหญ่ใช้ก็คือถ้าไม่เนียนใช้บัญชีเดิมแบบว่าถ้าสมมติบางคนไม่ได้ถูกปิดอะไรเง
3: ี้
4: ยเขาจะยืมของคนอื่นมาเล่นหรือไม่ก็สมัครใหม่แล้วก็ปลอมอายุอ่ะซึ่งก็เหมือนเดิมก็คือสะท้อนให้เห็นว่าคือมันยังหละหลวมเน
3: า
4: ะ
3: ใช่
4: มันยังมีช่องโหว่ที่แบบก็คุมไม่ได้ 100% อ่ะ
3: คือตอนสมัครแอคเคาท์พวกเนี้ยส่วนใหญ่เขาต้องให้ใส่วันเดือนปีเกิดอยู่แล
4: ้
3: ว
4: ใช่
3: คุณก็แค่เลื่อนไอ้ตรงปีข้างหลังอ่ะขึ้นไปสูงๆหน่อยอ่ะแค่นั้นเองอ่ะ
4: ใช่มั้ย
3: โอ้อีเมลมันก็สมัครใหม่ได้เหมือนกันก็ไม่ได้มีปัญหาอีเมล Gmail ต่างๆถ้าจะใช้สมัครก็สมัครใหม่ก็ได้ก็กรอกอายุให้มันเพิ่มสูงขึ้นไปอีก
4: ค่ะ
3: เออ
4: แต่ว่าจริงๆแล้วสัญญาณเตือนว่ากฎหมายนี้คือไม่ได้เรียกว่าไม่ได้ผลนั่นแหละ มีมาสักพักแล้วนะคะเพราะว่าถ้าไปดูหลังจากใช้กฎหมายมา3เดือนผลสำรวจจากคณะกรรมการความปลอดภัยทางออนไลน์ของออสเตรเลียเนี่ยระบุว่าผู้ปกครองถึง7ใน10คนที่ยอมรับว่าลูกที่อายุที่ยังอายุไม่ถึงเกณฑ์ก็ยังมีบัญชีโซเชียลมีเดียอยู่ดีก็คือหลังจากใช้3เดือนก็ยังใช้อยู่อะแล้วตอนนี้ก็กี่เดือนแล้ววะก็คือมันเดิม
3: 6เดือนได้อ่ะครึ่งปี
4: แต่พอหลังผลวิจัยนี้ออกมานะคะรัฐบาลออสเตรเลียเขาก็ขยับตัวเหมือนกันนะประกาศเรียกว่าเป็นการยกระดับคุมเข้มแพลตฟอร์มขึ้นไปอีกก็คือเพิ่มอำนาจแล้วก็อัปเกรดค่าปรับหลังพบว่าแบบแพลตฟอร์มเหล่านี้เรียกว่าหย่อนยานอ่ะแบบปล่อยให้เด็กอายุต่ำกว่าเกณฑ์ยังไปใช้ไปเล่นได้นะคะก็คือเขาประกาศเตรียมใช้กฎหมายใหม่เพิ่มโทษปรับแบบคูณ2เลยสูงสุดเนี่ยก็คืออยู่ที่99ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียหรือว่าประมาณ 2,200 ถึง 2,400 ล้านบาท
3: อันนี้คือปรับผู้ให้บริการ
4: ปรับแพลตฟอร์มที่ปล่อยให้เด็กๆยังคงใช้งานอยู่แล้วก็ยังมีการเพิ่มอำนาจให้กับคณะกรรมการความปลอดภัยทางออนไลน์ก็คือจะสามารถบังคับให้บริษัทให้ผู้ให้บริการเนี่ยต้องส่งหลักฐานยืนยันว่า

0: ว่าตัวเองดำเนินมาตรการอะไรไปแล้วบ้างที่แบบควบคุมคือเพิ่มอำนาจให้สามารถเรียกตรวจสอบข้อมูลแล้วก็เอกสารต่างๆได
1: ้
0: เช่นแบบทำแบบนี้ไปแล้วก็ต้องแสดงหลักฐานว่าเออทำจริงๆนะ
1: ได้พยายามลงมือทำไปแล้ว
0: แล้วถ้าแพลตฟอร์มไหนปฏิเสธไม่ยอมส่งเอกสารตามคำขอก็จะถูกโดนโทษปรับด้วยเขาก็กำลังตรวจสอบหลายเคสต้องสงสัยนะคะที่คิดว่าแบบไม่ปฏิบัติตามกฎหมายก็อย่างเช่น Facebook Instagram Snapchat TikTok YouTube อะไรเงี้ยก็คือกำลังตรวจสอบอย่างเข้มข้นว่าไม่ทำหรือเปล่าทำไมถึงยังมีคนใช้งานได้แต่ถ้าก่อนหน้านี้รัฐบาลออสเตรเลียก็ประเมินเหมือนกันนะคะว่าตั้งแต่กฎหมายมีผลบังคับใช้เนี่ยมีบัญชีของเด็กอายุต่ำกว่า16ปีถูกลบหรือว่าปิดการใช้งานรวมไปถึงถูกจำกัดสิทธิ์ไปแล้วกว่า5ล้านบัญชีแต่ก็โอ้โห5ล้านก็เด็กมันเยอะกว่านั้นเยอะอ่ะ
1: ใช่แต่ดิฉันแอบเสียดายอย่างนึงบางทีต้องยอมรับนะว่าบัญชีพวกนี้พอเราสมัครตั้งแต่เด็กมันก็เหมือนกลายเป็นแบบเป็นพื้นที่เก็บความทรงจำเหมือนกันอะ
0: ใช่
1: เอออาจจะเป็นการระงับไว้ก่อนไหมพอวันนึงอายุถึงเกณฑ์อาจจะแบบเปิดให้กลับมาใช้ได้เพื่อที่แบบมันอาจจะมีความทรงจำแค่ครั้งเดียวในชีวิตที่มันจะเกิดได้แล้วมันถูกบันทึกไว้ในแพลตฟอร์มนั้นๆแอคเคาท์ที่เขาเคยมีอยู่อะไรเง
0: ี้
1: ยถ้าเกิดถึงขั้นไปลบเลยดิฉันก็แอบเสียดายเหมือนกัน
0: ใช่
1: มันเป็นคุณค่าทางใจอะ
0: ด้วยนะแบบบางคนเหมือนทำเป็นไดอารี่อะแบบเจออะไรมาก็ไปโพส
1: รูปภาพบางรูปอะไรอย่างเงี้ยเราย้อนกลับไปถ่ายไม่ได้เออ
0: ใช่แล้วก็อย่างที่คุณจารุพรบอกก็คือพอออสเตรเลียเริ่มใช้ก็หลายๆประเทศก็เริ่มมีมาตรการออกมาอย่างอังกฤษก็เป็นหนึ่งในประเทศที่เขาเตรียมจะใช้ก็คือน่าจะบังคับใช้เริ่มปีหน้าแต่ว่าพอแบบมีผลวิจัยออกมาเงี้ยสำนักข่าว Sky News ก็เลยไปถามว่าแบบจะเดินหน้าตามออสเตรเลียหรือเปล่าเพราะว่าก็มีหลักฐานออกมาว่ามันไม่ได้ผลก็มีส.ส.ของอังกฤษนะคะออกมาตอบว่าคือรัฐบาลเนี่ยจะทำให้สุดกว่านั้นก็คือจะไม่ใช่แค่ออกคำสั่งให้แค่แพลตฟอร์มทำตามมาตรการที่สมเหตุสมผลแบบออสเตรเลียแต่จะแบบบังคับให้ใช้ระบบแบบรับประกันอายุที่มีประสิทธิภาพสูงแบบตรวจเช็คเข้มข้นกว่าเดิ
1: ม
0: ก็คือเรียกว่าจะไปให้สุดกว่าออสเตรเลียก็น่าจะต้องไปจี้บริษัทผู้ให้บริการมากขึ้นมีนักวิจัยนะคะเขาก็ออกมาพูดเหมือนกันนะเขาก็มองว่าผลวิจัยที่บอกว่าไม่ได้ผลเนี่ยก็คือมันแสดงแบบมีข้อกังวล
1: อ
0: ะแล้วก็ควรทำให้ประเทศอื่นๆที่กำลังคิดที่จะใช้กฎหมายในลักษณะเดียวกันแบบควรจะพิจารณาให้ดีก่อน
1: ก็คือต้องไปปรับกันอีกทีแหละเห็นเขาทำก็ไม่ใช่ว่าแบบจะไปใช้เป็นโมเดลมาได้ทั้งก้อนเลยอะคือแต่ละประเทศก็จะมีแบบรูปแบบการใช้ชีวิตมีธรรมเนียมอะไรแตกต่างกันไปอะไรอย่างเงี้ย
0: แต่เขาก็ย้ำด้วยนะคะว่าผลวิจัยก็คือไม่ได้หมายความว่าเด็กๆ เป็นฝ่ายทำผิดกฎหมายนะเพราะว่าตัวกฎหมายเนี่ยก็คือไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กๆแต่ว่าถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นแนวปฏิบัติของแพลตฟอร์
1: ม
0: ดังนั้นสิ่งที่น่ากังวลก็คือไม่ใช่การที่เด็กยังดื้อเล่นต่อแต่คือการที่แพลตฟอร์มยักษ์ใหญ่อะล้มเหลวแล้วก็ไม่ยอมมาขับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง
1: ก็พูดยากอีกอยู่ดีในมุมนี้ฉันมองได้หลายมิติคืออย่างตัวบริษัทเองอ่ะให้เขาทำตามอ่ะเขาก็คงทำตามได้เท่าต้องดูว่ารัฐบาลไปช่วยอะไรเขาได้บ้างไห
0: ม
1: คือพอมันเป็นธุรกิจอ่ะคือเขาก็ต้องทำเงินถูกต้องไหมจะให้มาแบบเหมือนเขาเสียฐานลูกค้าไปแล้วรัฐบาลอ่ะยื่นมือเข้ามาช่วยอะไรเขาบ้างแบบมีอะไรมีกลไกอะไรไปสนับสนุนหรือว่าให้ความร่วมมือกับเขาบ้าง
0: ค
1: ือไม่ใช่ช่องจ้องแต่จะไปแบบจะปรับเขาอย่างเดียวอ่ะเขาเองก็คงรู้สึกว่าเราใช้ทำยังไงคือเขาเองก็ทำสุดความสามารถเท่าทรัพยากรที่เขามีแล้วคือตัวรัฐก็ต้องไปจับมือกับบริษัทที่เป็นเจ้าของแพลตฟอร์มต่างๆด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็บวกกับอีกแง่หนึ่งดิฉันมองว่านอกจากจะไปร่วมมือกับบริษัทต่างๆแล้วอ่ะมันต้องไปดูสภาพแวดล้อมในสังคมด้วยนะถ้าคุณอยากให้เด็กเขาเรียกว่าไงลดการใช้โซเชียลมีเดียลงจริงๆคุณต้องไปเพิ่มกิจกรรมต่างๆในสังคมให้เด็กมีพื้นที่ออกไปทำมากขึ้นด้วยอ่ะ
0: ค่ะ
1: คือบางทีเด็กเขาบางคนอาจจะรู้สึกว่าฉันก็หยุดเล่นได้ไม่ได้อะไรแต่คือหยุดเล่นแล้วทำอะไรต่อหยุดเล่นแล้วมันไปไหนอ่ะให้ไปนั่งเรียนอย่างเดียวมันคงไม่สนุกเนาะการใช้ชีวิตอ่ะ
0: เรายิ่งพูดถึงช่วงนี้แบบประเทศแถบยุโรปกำลังร้อนเลยอ่ะถ้าไม่อยู่บ้านเล่นโซเชียล
1: ออกไปข้างนอกมันก็ร้อน

0: ้อนคือมันต้องหาทางแบบรับมือในหลายๆด้านอ่ะยิ่งพอเป็นวัยที่วันหนึ่งเขาต้องโตมาเป็นกำลังสำคัญของสังคมอ่ะคุณอยากให้เมล็ดพันธุ์เหล่านี้มันเติบโตไปยังไงก็ต้องลงทุนกับเมล็ดพันธุ์เหล่านั้นด้วย
1: ใช่แล้วจริงๆคือเด็กยุคเนี้ยคือเกิดมาก็แบบเกิดมาพร้อมโซเชียลมีเดียแล้วอ่ะ
0: ใช่เกิดมาพร้อมแบบเทคโนโลยีแบบหลายอย่างอะโทรศัพท์ iPad โน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์อะไรก็ไม่รู้
1: คือเด็กหลายๆคนเล่นเก่งกว่าดิฉันอีกนะ
0: เออใช่เทคโนโลยีอะไรบางอย่างที่เราแบบเฮ้ยมันดูใหม่สำหรับเราแต่สำหรับเด็กๆคือแบบ
1: นานแล้วหรออะไร
0: เงี้ยเขาจะแบบเพิ่งรู้จักหรอนี่ใช้จนชินมือแล้วอะไรอย่างเงี้ย
1: ค่ะแล้วคือนอกจากอังกฤษที่แบบเริ่มตามรอยนะคะก็ยังมีอีกหลายประเทศอย่างที่กรีซเองเมื่อเดือนเมษายนก็ประกาศว่าจะสั่งแบนเด็กอายุต่ำกว่า15ปีไม่ให้ใช้งานโซเชียลมีเดียเหมือนกันแต่ว่าจะเริ่มตั้งแต่มกราคมปีหน้าซึ่งพอมีแบบนี้ออกมาก็คือหลายฝ่ายก็สนับสนุนนะโดยเฉพาะเขาไปทำแบบสำรวจกลุ่มผู้ใหญ่ก็พบนะคะว่าสนับสนุนเนี่ย 80% นะที่ไปสอบถามมาก็คือเห็นด้วยแต่น่าจะไปถามกลุ่มเด็กๆบ้างนะ อันนี้ถามมุมผู้ใหญ่ไงที่ฝรั่งเศสเองก็ในช่วงต้นปีสภาล่างก็อนุมัติกฎหมายสั่งแบนเด็กอายุต่ำกว่า15ปีไม่ให้ใช้งานโซเชียลมีเดียแล้วก็มีส่งร่างไปที่สภาสูงแต่ว่าเขาบอกว่ากระบวนการนี้ยังอีกยาวไกลนะคะเพราะว่าร่างกฎหมายเนี่ยพอถึงแม้ว่าจะผ่านสภาสูงก็จะต้องกลับไปที่สภาล่างอีกเพื่อลงมติวาระสุดท้ายแล้วก็ตอนนี้ยังมีความเห็นไม่ตรงกันระหว่างแบบสภาสูงกับสภาล่างเพราะฉะนั้นก็ยังไม่รู้ว่าจะได้บังคับใช้เมื่อไหร่แต่ก็แบบพอเหมือนเริ่มใช้ไปหนึ่งประเทศอะหลายๆประเทศก็อยากใช้บ้างเนาะออสเตรียเป็นอีกประเทศหนึ่งเหมือนกันนะคะเมื่อเดือนมกราคมก็ประกาศว่าจะสั่งแบนโซเชียลมีเดียสำหรับเด็กที่มีอายุไม่เกิน14ปีทางด้านรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีช่วยกระทรวงดิจิทัลเนี่ยเขาบอกว่าน่าจะร่างกฎหมายน่าจะเสร็จสิ้นภายในสิ้นเดือนมิถุนายนแต่ว่าก่อนจะได้นำไปบังคับใช้จริงก็ต้องผ่านสภาก่อนซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะเสร็จสิ้นเมื่อไหร่จะผ่านหรือเปล่าที่สเปนเองนะคะผู้นำสเปนก็ให้คำมั่นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ว่าจะเสนอมาตรการสั่งแบนสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า16ปีแต่ก็ยังเหมือนเดิมก็คือไม่แน่ชัดว่าจะต้องไปผ่านสภาหรือเปล่าถ้าเป็นที่เดนมาร์กอันนี้เขาบอกตั้งแต่เดือนตุลาคมว่าจะเดือนตุลาคมปีที่แล้วนะคะว่าจะสั่งแบนโซเชียลมีเดียสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า15ปีแต่ว่าจะอนุญาตให้เข้าถึงบางแพลตฟอร์มได้แบบว่าถ้าแบบผู้ปกครองเข้าไปดูแลด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่คือยังไม่แน่ชัดนะคะว่าจะบังคับใช้เมื่อไหร่แล้วก็นอร์เวย์ก็เป็นอีกหนึ่งประเทศนอร์เวย์เนี่ยเขาจะเปิดฟังความคิดเห็นสาธารณะถามความเห็นของประชาชนว่าจะเสนอกฎหมายสั่งแบนดีไหมถ้าเอเชียบ้านเราก็มีอินโดนีเซียเมื่อวันที่28มีนาคมก็รัฐบาลเริ่มมาขับใช้กฎระเบียบใหม่สั่งห้ามเด็กอายุต่ำกว่า16ปีเข้าถึงแพลตฟอร์มดิจิทัลที่อาจจะทำให้เสี่ยงต่อการเจอภาพอนาจารการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์แล้วก็กลโกงออนไลน์การเสพติดต่างๆรัฐมนตรีอินโดบอกนะคะว่าแพลตฟอร์มที่มีความเสี่ยงสูงก็คือพวก TikTok Facebook Instagram แล้วก็มี Roblox ด้วยนะ
0: โอ้ย อันนี้ก็หลังๆมาแล้วก็เจอเคสเยอะเนาะในบ้านเราก็มีที่แบบว่าเหมือนหลอกอะไรสักอย่าง
1: ที่เมื่อไม่นานมานี้ใช่ไหม
0: ใช่คือมันยากอะมันก็ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้ปกครองด้วยเหมือนกันนะ
1: ซึ่งอินโดนีเซียก็เรียกว่าเป็นประเทศแรกในอาเซียนนะที่บังคับใช้ข้อห้ามนี้ส่งผลกระทบต่อเด็กประมาณ70ล้านคน
0: แต่บ้านเขาประชากรเยอะ
1: ใช่ทีนี้ถ้าไปดูที่จีนเขามีเป็นเรียกว่านำโปรแกรมโหมดผู้เยาว์มาใช้อ๋อ
0: นึกออกแล้วที่เหมือนเป็นการแบบจำกัดชั่วโมงใช่ไหม
1: ใช่
0: ไม่ถึงขั้นแบนแต่แบบเป็นการจำกัดชั่วโมงการใช้หน้าจอ
1: ดีไหมอันนี้ดีไหม
0: ก็
1: ยังดีนะยัง
0: ก็ยังดีคือเหมือนกับว่าดิฉันกลัวอย่างเดียวคือเด็กอะถ้าเราหักดิบเขาไปเลยอะมันก็แบบนึกออกใช่ไหม
1: ใช่
0: ก็จะมีความดื้ออ
1: าจจะหาทางเล่น
0: ใช่แล้วมันอาจจะออกไปในทางที่เราแบบ

0: เราก็ไม่รู้เหมือนกันอะที่มันนอกสายตาจริงๆเราควบคุมไม่ได้ไปเลยอะไรอย่างเงี้ย
1: อืมแต่อันนี้ก็ดีนะแบบว่าตามอายุอะแบบอายุเท่านี้เล่นได้เท่านี้
0: อ่า
1: ก็ยังได้เล่นบ้างไง
0: ใช่
1: อืมถ้าเป็นที่อินเดียก็บางรัฐนะคะรัฐกรณาตกะของอินเดียเป็นรัฐแรกที่ผ่านกฎหมายสั่งแบนโซเชียลมีเดียสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า16ปีแต่ยังไม่แน่ชัดว่าจะเริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อไหร
0: ่
1: ที่มาเลเซียก็บอกตั้งแต่เดือนปลายปีที่แล้วว่าจะสั่งแบนโซเชียลมีเดียสำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า16ปีก็จะเริ่มตั้งแต่ปีนี้นะคะส่วนที่สหรัฐอ๋อที่มาเลเซียเขาบอกว่าน่าจะเร็วสุดคือช่วงเดือนกรกฎาคม
0: เดือนนี้แล้วนี่น่ะต้องมารอดูว่าได้ไม่ได้เพราะว่าจริงๆแล้วพฤติกรรมการใช้สื่อโซเชียลมีเดียถ้าแบบอย่างในอาเซียนเนี่ยดิฉันก็คล้ายๆกันคือแบบ Facebook TikTok ไลฟ์สดอะไรพวกเนี้ยคนใช้ TikTok เยอะนะภูมิภาคเนี้ยบ้านเราอะดิฉันเคยแบบไปอินโดนีเซียแล้วก็แบบไปถ่าย TikTok เขาเลยคนไลฟ์สดขายของเหมือนบ้าเราเลยไลฟ์เป็นจริงเป็นจังเลยอะแบบทุกสิ่งทุกอย่างแบบเขาเรียกว่าไงแบบอย่างบ้านเราก็จะมีอินฟลูเอนเซอร์ด้านความงามบ้านเขาก็มีเหมือนกันแบบการรีวิวการสอนแต่งหน้าการแบบอะไรพวกเนี้ยพฤติกรรมเขาคล้ายกันเราก็ต้องไปดูว่าถ้าบ้านเขาทำอ่ะแล้วมันประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนถ้าเกิดว่าอีกหน่อยบ้านเราอยากจะปรับมาใช้บ้าง
1: ใช่ทีนี้อาจมีที่สหรัฐเหมือนกันนะอันนี้มันในลักษณะคล้ายๆกันแต่ว่าเขาใช้ตั้งแต่ปี2023ที่รัฐยูทาห์เป็นรัฐแรกของสหรัฐที่กำหนดให้บริษัทโซเชียลมีเดียต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองก่อนที่จะให้เด็กๆไปใช้งานแอปพลิเคชันได
0: ้
1: ก็คือต้องตรวจสอบว่าผู้ใช้งานมีอายุอย่างน้อย18ปีขึ้นไปแล้วพอเริ่มใช้ก็อีกหลายๆรัฐก็ผ่านกฎหมายที่คล้ายๆกันแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลก็ล้วนเผชิญกับการฟ้องร้องแล้วก็ต้องไปต่อสู้ในชั้นศาลเพราะว่ามันเป็นประเด็นเรื่องเสรีภาพในการแสดงออกไงแบบว่า
0: ก็
1: แล้วสหรัฐอ่ะ
0: ใช่
1: อ
0: ุ้ยเห็นไหมมันหลายมิติมันยากแต่ละสังคมไม่เหมือนกันจริงๆนะ
1: แต่พูดถึงโซเชียลมีเดียคือจริงๆเด็กหลายๆคนเขาก็ใช้เป็นช่องทางหารายได้เสริมเหมือนกันนะ
0: ใช่
1: ไหมแบบไลฟ์ขายคือใครจะขายก็ได้อ่ะ
0: ใช่
1: อย่างเงี้ยแล้วแบบพอไปแบนเขาก็
0: เน
1: าะ
0: คืออย่างบางคนเขาใช้ช่องทางเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์จริงๆนะดิฉันเห็นเด็กหลายๆคนอ่ะใช้ช่องทางแบบนี้มาโชว์ความสามารถซึ่งมีคนเข้าไปให้กำลังใจแล้วมันทำให้เขามีกำลังใจนี่ออกมาเด็กเขาเป็นวัยที่ต้องการการผลักดันและส่งเสริม
1: อ
0: ยากแบบเมื่อเขาทำดีแล้วก็ควรชมเขาให้เขารู้ว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีไม่ให้เขารู้สึกว่าแบบสิ่งที่เขาทำอยู่มันดีไม่ดีเขามีความสามารถหรือเปล่าสังคมยอมรับในตัวเขาหรือเปล่าคือถ้ามันดีก็ชมเขาเขาจะได้แบบผลักดันให้เขาไปในทางที่มันถูกที่มันต้องที่มันควรอะไรแบบเนี้ย
1: ใช
0: ่เออ
1: ก็แบบเด็กบางคนเดี๋ยวนี้เด็กแต่งหน้าเก่งใช่ไหมบางคนก็ทำช่องแบบแต่งหน้าไปโรงเรียนแบบเนี้ยแล้วก็อาจจะปักตะกร้าแบบนี้ก็เป็นรายได้แล้วนะ
0: ใช่
1: แต่ก็ต้องคิดอีกมุมนึงก็คือแบบโซเชียลอ่ะใครจะไปคอมเมนต์อะไรก็ได้บางคนก็ชอบไปคอมเมนต์แย่ๆใส่เด็กไง
0: เออ
1: แล้วก็ด้วยความที่น้องยัง
0: อ
1: าย
0: ุ
1: น
0: ้
1: อยบางทีก็อาจจะยังรับกับอะไรแบบนี้ไม่ได้
0: คุ้มกันทางใจอาจจะยังไม่แข็งแรงจริงเป็นมนุษย์เราอ่ะมันก็มีวันที่แบบเราเสียใจได้เหมือนกันคือต้องไปดัดนิ้วนะพวกคนที่มันชอบคอมเมนต์อะไรแบบไปติดลบให้คนอื่นมาให้กำลังใจคนอื่นอะไรเงี้ยบางอย่างอ่ะย้ำอีกครั้งนะคุณผู้ฟังไม่ชอบแค่ปัดผ่าน
1: ใช
0: ่ไม่ชอบแค่บล็อกคือมันแค่นี้เลยอ่ะเหมือนที่คุณปัดมาเจอคลิปเขาอ่ะคุณปัดไปเจอคลิปสนุกอ่ะคุณแค่หยุดดูไม่ชอบก็แค่ทำลักษณะเดิมเอานิ้วของเราปัดยกขึ้นเพื่อหนีไม่อยากดูหรือมันเจอหลายรอบแล้วคนนี้ไม่ชอบเลยอะไลฟ์สไตล์มันไม่ตรงกับเราจริงความคิดความอ่านไม่ตรงปัดอีกนิดนึงไปบล็อกจบ
1: ใช่หรือไม่ก็กดอะไรนะที่มันจะขึ้นว่าแบบไม่สนใจหรือว่
0: า
1: ไม่ต้องแนะนำอะไรแบบเนี้ย
0: 3วินาทีเสร็จแล้วแค่นั้นเลย
1: ใช่คือเราไม่จำเป็นต้องไปพ่นคำแย่ๆใส่คนอื่น
0: อะคิดง่ายๆถ้าเกิดว่าเราไม่ชอบอะแล้วเราแบบไปพิมพ์ว่าเขาว่าเขามีสิทธิ์ฟ้องเราอะ
1: ใช่
0: สุดท้ายมันก็ส่งผลเสียกับเราอยู่ดีนะคือเราอยากจะมีความสวยในชีวิตไหมถ้าไม่อยากก็แค่หลีกหนีมันหนีไม่ได้ก็แค่บล็อก
1: เราจริงๆแบบดิฉันเห็นทุกคลิปเลยที่แมสแมทแบบเนี้ยคือจะมีคอมเมนต์ดีๆแล้วก็จะต้องมีสักอย่างน้อยอะเยอะสัก 5-6 คอมเมนต์ที่แบบต้องไปว่าต้องไปหาเรื่องติดซึ่งไม่เข้าใจว่าคือถ้าคุณไม่ชอบคุณก็ไม่ต้องคือคุณไม่จำเป็นต้องแบบแสดงความเห็นแบบเนี้ย
0: ใช่ แล้วบางคลิปคือ
1: คุณไม่ต้องสนใจไปเลยจบ
0: เออบางคลิปคือดิฉันเห็นนะหลายๆคนคือมองมาในทิศทางเดียวกันเฮ้ยคลิปเนี้ยดีหาข้อติไม่ได้เลยหมายถึงว่ามันไม่ใช่คลิปที่ดีที่สุดในโลกไม่ใช่แต่คือมันเป็นคลิปที่คนมองว่ามันไม่ได้สร้างความแบบความเสียหายหรือเสียกับใครแต่ก็ยังมีคนบางคนในสังคมอ่ะคุณผู้ฟังที่แบบพาแหวกวงมาเลยอ่ะไปหยิบอะไรมาติก็ไม่รู้ซึ่งแบบมันก็ทำให้คนในสังคมคนอื่นที่มองดูมันไม่เห็นความมันไม่มีใครคล้อยตามกับคอมเมนต์อะไรของคุณในลักษณะนี้เลยอ่ะ
1: แล้วจริงๆมันไม่สร้างสรรค์เลยอ่ะค
0: ือเออใช่ต้องใช้คำนี
1: ้คุณไม่ต้องแสดงความเห็นก็ได้
0: ใช่คือโลกนี้มันเสรีก็จริงอยู่นะคือมันมีความเห็นต่างเห็นแตกแยกกันได้อะไรกันได้แต่คือไม่ต้องสร้างความเดือดร้อนไม่ต้องสร้างประเด็นเหล่านั้นให้มันกลายมาเป็นแบบกองไฟที่ค่อยๆสุ่มขึ้นเรื่อยๆอ่ะแค่นั้นเองจริง
1: คิดง่ายๆก็คือใจเขาใจเราถ้าเราเป็นคนโพสต์คลิปเนี่ยแล้วมีคนมาคอมเมนต์แย่ๆเราจะรู้สึกยังไง
0: เป็นดิฉันงง
1: นึกว่าจะสวนกลับนะ
0: งงอ่ะงงก่อนแล้วก็แบบย้อนดูคลิปตัวเองอีกทีว่าเราอะไรทำอะไรผิดป่ะคอมเมนต์อื่นว่ายังไงในเมื่อเราไม่ผิดเราจะยอมอะไรล่ะคะรอเล่นนะคุณผู้ฟังก็คือบางอย่างถ้าเราไม่ชอบเขาเขามาคอมเมนต์เราคอนเซปต์เดียวกันเข้าไปบล็อกเขาแค่นั้นเอง
1: ปล่อยผ่านไปนะ
0: ไม่ก็ปล่อยผ่านก็มองแต่สิ่งที่มันดีๆอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่เก็บมาคิดตัวเรานั่นแหละที่จะเครียดเอง
0: เ
1: ออแล้วบางคนพอไปคอมเมนต์แย่ๆใส่คนอื่นก็คือแล้วก็ลืมไปเลยอ่ะ
0: อ๋อใช่
1: เหมือนแบบแสดงความเห็นเสร็จฉันก็ไป
0: ทุกคนบนโลกเป็นแบบนี้แบบตีหน้ามึนไปเลยอ่ะ
1: ใช่เขาอาจจะลืมไปแล้วแต่ถ้าเราโมแต่ไปสนใจอ่ะคือก็แบบเป็นที่ตัวเราแล้วล่ะเพราะบางทีเขาพูดเสร็จเขาไปคือเราก็ไม่จำเป็นต้องเก็บมาคิด
0: แล้วก็ move on ไปชีวิตเราอ่ะมีอะไรให้ทำอีกเยอะแต่ว่าชีวิตเขาไม่มีอะไรให้ทำนึกออกมาถึงได้มาแบบมาดูเราหมกมุ่นกับเราถึงขั้นแบบอุตส่าห์ลงทุนพิมพ์มาหาเราอ่ะแม้จะเป็นคำติคำว่าแปลว่าชีวิตเขาไม่มีอะไรแล้วแค่นั้นเองคิดแค่นั้นเรามีอะไรให้ทำอีกเยอะนะสะบัดผมเชิดสวยๆใช้ชีวิตต่อดีกว่านะ
1: คะ
0: และนี่คือเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามฟังรายการหน้าต่างโลกได้ทุกช่องทางของไทย PBS Podcast นะคะรวมไปถึงสถานีวิทยุที่คุณผู้ฟังรับฟังอยู่ในขณะนี้ด้วยวันนี้เราสองคนและทีมงานขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: Thai PBS Podcast View the world via the voice
3: จุฬาเรดิโอพลัสร่วมกับไทย PBS Podcast เปิดพื้นที่บนหน้าปัดวิทยุกับการอัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกในรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz เปิดมุมมองความคิดกับงานวิจัยรอบทิศนวัตกรรมรอบด้านติดตามทุกสถานการณ์ในรายการรอบตัวเราทุกวันอาทิตย์เวลา 10:30 น.ดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.ทวีวงศ์ศรีบุรีและศาสตราจารย์ดร.สุชนาชวนิชทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz

0: เสียอนาคตเสียทรัพย์เมื่อติดกับการพนันด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz
1: คุณสามารถติดตามรับฟังจุฬาเรดิโอ Plus ของเราได้ทุกช่องทางออนแอร์ทางคลื่น FM 101.5 MHz ออนไลน์ทางเว็บไซต์ curadio.jula.ac.th และออนโมบายสามารถฟังสดและย้อนหลังได้ทุกเวลาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอ Plus ได้ฟรีแล้ววันนี้ทั้ง Android และ iOS ได้ความรู้ความสุขสนุกตลอดทั้งวันติดตามฟังจุฬาเรดิโอ PlusCU
2: Delight

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสตั้งแต่ครั้งบรมราชาภิเษกว่าพระสงฆ์ในก่อนชาวไทยและพระมหากษัตริย์ไม่มีวันที่จะเป็นภัยต่อกันต่างฝ่ายต่างช่วยกันสนับสนุนซึ่งกันและกันอันนี้เป็นความประทับ

จมากที่สุดถึงความดีและบุญคุณที่ประชาชนได้อุ้มชูดูแลพระบรมราชจักรีวงศ์มาโดยตลอดพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานแก่ชาวไทยในสหรัฐอเมริกาณโรงแรมเดอะพลาซ่านครนิวยอร์กวันที่9พฤศจิกายนพุทธศักราช2534เสด็จสู่สวรรคาลัยพ้องพระสงฆ์นิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้ดำเนินรายการ CU Delight

เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่าปัจจัยหนึ่งซึ่งสามารถสะท้อนสภาพสังคมประชาธิปไตยที่มีคุณภาพคือสิทธิและโอกาสอันเท่าเทียมโดยไม่เลือกปฏิบัติที่ประชาชนพึงได้รับในฐานะพลเมืองการที่ท่านทั้งหลายซึ่งล้วนแต่เป็นนักวิชาการผู้มีความรู้ความสามารถทั้งยังมีบทบาทเป็นผู้นำความคิดในสังคมตระหนักถึงความสำคัญในข้อนี้และได้มาประชุมปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นกันเพื่อเสริมสร้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของไทยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นจึงเป็นเรื่องน่าชื่นชมอย่างยิ่งหวังว่าผลจากการประชุมครั้งนี้จะมีส่วนอย่างสำคัญในการพัฒนาสังคมประชาธิปไตยของไทยให้ดำเนินก้าวหน้าสามารถอำนวยความผาสุกมั่นคงให้แก่ประเทศชาติของเราได้อย่างแท้จริงพระดำรัสสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในพิธีเปิดการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า

ครั้งที่21เรื่องลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำสร้างคุณภาพประชาธิปไตยณศูนย์ประชุมสหประชาชาติวันศุกร์ที่1พฤศจิกายนพุทธศักราช2562สถิตในใจไทยนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้ดำเนินรายการ CU Delightสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะขอต้อนรับสู่ CU Delight ทางจุฬา Radio Plus 101.5 MHz วันนี้พบกันวันอังคารที่7กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะท่านผู้ฟังที่กรุณาติดตามรายการนะคะได้ให้ข้อเสนอความคิดมุมมองรวมไปถึงเรื่องของเพลงที่แนะนำมายังรายการโดยผ่านหลายสถานีแอดจุฬาเรดิโอแอดจุฬาเรดิโอขอบคุณสำหรับทุกๆคำแนะนำนะคะฟังเพลงจากรายการกันต่อค่ะแอนดี้วิลเลียมส์กับมูนริเวอร์นะคะซึ่งก็เป็นฉบับปี1962อำนวยเพลงแล้วก็โปรดิวเซอร์ก็คือโรเบิร์ตเมอร์ซี่งานประพันธ์ของเฮนรี่แมนซินีแล้วก็จอห์นนี่เมอร์เซอร์ค่ะต่อกันด้วยแฟรงค์ซินาตรา The World We Knew Over and Over นะคะฉบับปี1967งานประพันธ์ของเบิร์ตแคมเฟิร์ตเฮอร์เบิร์ตเรนเบนแล้วก็รวมไปถึงคาร์ลซิกแมนค่ะเป็นเพลงที่เพราะนะคะที่พูดถึงเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งที่ครุ่นคิดถึงความรักในอดีตที่สวยงามซึ่งปัจจุบันไม่มีอยู่แล้วค่ะThe Really Thought of You นะคะโดย Nat King Cole ค่ะซึ่งก็เป็นเพลงที่พูดถึงความรักที่ลึกซึ้งกินใจเคลิ้มเคลิ้มราวกับอยู่ในความฝันที่เพียงแค่คิดถึงคนรักก็ทำให้ละเลยภารกิจประจำวันและเปลี่ยนโลกทั้งใบของพวกเขาไป

The Very Thought of You โดย Nat King Cole นะคะเพลงดังที่มีศิลปินนำไปบันทึกเสียงกันอย่างมากมายด้วยกันค่ะเพลงเพราะๆที่ฟังแล้วซึ้งกินใจหรือบางเพลงอาจจะมีจังหวะนะคะเพลงใดก็ตามที่ท่านผู้ฟังคิดถึงนึกถึงขอความกรุณาแนะนำมายังไลน์สถานีแอตจุฬาเรดิโอเพื่อแบ่งปันความสุขนี้ไปยังท่านผู้ฟังท่านอื่นๆได้ฟังไปพร้อมๆกันรายการในช่วงของวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเป็นเพลงทั่วๆไปส่วนวันศุกร์ก็เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์นะคะซึ่งก็ย้อนยุคไปไกลบ้างใกล้บ้างตามคำแนะนำค่ะในช่วงของวันศุกร์นี้ก็จะมีเพลงประกอบภาพยนตร์ที่มาจากหนังสารคดีอัตชีวประวัตินะคะที่นำเสนอเพลงของศิลปินชื่อดังคนหนึ่งที่มีผลงานเพลงมากมายจะเป็นใครติดตามกันได้ในวันศุกร์นี้นะคะและท่านผู้ฟังคิดถึงเพลงจากภาพยนตร์เรื่องไหนก็ขอความกรุณาแนะนำมาอย่างไรสถานีแอจูลาเรดิโอฟังเพลงดังจากแมทมอนโรนะคะเพลงฉบับปี1962 Softly As I Leave You ค่ะซึ่งก็เป็นงานประพันธ์ของนักประพันธ์ก็คืออันโทนิโอเดวิต้าจอร์จิโอคาลาบริสรวมไปถึงฮาวชาเปอร์โดยมีจอร์จมาร์ตินเป็นโปรดิวเซอร์โทนี่เบนเน็ตกับ I Left My Heart in San Francisco นะคะฉบับปี1962งานประพันธ์ของดักลาสครอสจอร์จคอรีแล้วก็มีเออร์นี่อัลชูเลอร์เป็นโปรดิวเซอร์บาร์บาร่าสไตรแซนด์กับเพลงดังของเธอ The Way We Were ค่ะ

What's too painful to remember? We simply choose to forget นะคะอะไรที่เจ็บปวดเกินกว่าจะจำเราก็แค่เลือกที่จะลืมนะคะอย่าไปอยากลืมกลับจำอยากจำกลับลืมหรือทุกเรื่องก็ลืมไปแล้วแต่ว่าอดีตที่ใกล้ๆดันไม่ลืมทุกเรื่องที่เป็นปัจจุบันดันลืมนะคะไปยืนอยู่หน้าตู้เย็นตั้งนานๆแล้วก็คิดว่าเอ๊ะเรามาเปิดตู้เย็นนี้เราต้องประสงค์สิ่งใดในตู้เย็นคิดแล้วคิดอีกว่าอะไรกันนะในท้ายที่สุดก็ปิดตู้เย็นแล้วก็กลับไปนั่งอย่างที่เดิมแล้วเมื่อนึกขึ้นได้ก็ไปเปิดตู้เย็นกันใหม่จนบางครั้งมีความรู้สึกว่าต้องท่องละว่าเราจะเอาอะไรในตู้เย็นน้ำเย็นสักขวดหนึ่งน้ำเย็นสักขวดหนึ่งพอไปถึงตู้เย็นก็เปิดฝาตู้แล้วก็คว้าน้ำเย็นมานะคะอยากลืมกลับจำอยากจำกลับลืมฟังเพลงจากซียูดีไลท์กันต่อก่อนฟังเพลงนี้มีเรื่องน่ายินดีสำหรับหนอนหนังสือนะคะเพราะว่าตอนนี้ศูนย์หนังสือจุฬาค่ะได้จัดแคมเปญ นะคะลดทั้งร้านยิ่งอ่านยิ่งคุ้มจุฬาบุ๊กค่ะมอบส่วนลดให้สูงสุดถึง 80% เลยทีเดียวนะคะในหนังสือทุกๆประเภทค่ะโดยลดสูงสุดถึง 80% เนี่ยก็จะเป็นรายการหนังสือแล้วก็ตำราที่มาร่วมในรายการโดยทั่วไปก็ 10-20% เป็นส่วนใหญ่นะคะกิจกรรมนี้ถึง15สิงหาคมนี้เท่าศูนย์หนังสือจุฬาทุกๆสาขาค่ะฟังเพลงกันต่อนะคะสกีเตอร์เดวิดกับเพลง Teen of the World ฉบับปี1962เพลงนี้เป็นผลงานการประพันธ์ของซินเวียดีแล้วก็อาร์เธอร์เคนส์นะคะโดยมีเชดแอตกินส์มาเป็นโปรดิวเซอร์ให้ It's been a long long time ฉบับของดอริสเดย์ค่ะปล่อยออกมาในปี1965ผลงานการประพันธ์ทำนองโดยจุนสไตล์เนื้อร้องโดยแซมมี่คานเอามาติโนกับ I Never Find Another You นะคะปล่อยออกมาในปี1965งานประพันธ์ของทอมสปริงฟิลด์ค่ะ

เมื่อก่อนตอนเป็นเด็กก็คิดว่าแหมพอโตขึ้นนี่เราจะจำอะไรให้ดีๆเราจะไม่ลืมอย่างที่คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายบอกลืมละลืมละอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งท่านเหล่านั้นก็บอกว่าเอาเธอเมื่อเธออายุเท่านี้เธอก็จะรู้เองว่ามันจะจำได้ไหมในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยบางที30กว่า40กว่าก็เริ่มมาแล้วความไม่ค่อยจำอะไรอย่างเงี้ยนะคะยิ่งเดี๋ยวนี้นี่บอกว่ามีเครื่องช่วยจำก็เลยไม่ค่อยจะยอมจำอะไรสักเท่าไหร่ค่ะอยากลืมกลับจำอยากจำกลับลืมอะไรประมาณนั้นนะคะจำเรื่องอะไรที่จำได้ดีที่สุดแล้วเรื่องอะไรที่มีความรู้สึกว่าพูดเมื่อไหร่ก็ลืมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของอะไรเรื่องของใช้ที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันของเราท่านมือถือนะคะบางท่านเนี่ยถือไว้ตลอดอันนี้ก็จะไม่ไปวางแล้วก็ไปหลงไปลืมแต่มีส่วนหนึ่งเหมือนกันที่มือถืออยู่ไหนก็ไม่รู้ขึ้นชื่อว่ามือถือแต่เราไม่ได้ถือมือถือนั้นนะคะพอเวลาที่มีใครโทรศัพท์เข้ามานี่กว่าจะตามตัวได้นี่ไม่ธรรมดาจนบางครั้งเนี่ยผู้ตามตัวเขาจะบอกว่าอย่าใช้เลยมั้งมือถือเนี่ยเพราะว่าดูจะไม่ค่อยถูกวัตถุประสงค์สักเท่าไหร่ยังไงก็ขอให้อยู่กับตัวนะครับเพราะว่ามือถือเนี่ยเป็นอุปกรณ์สำคัญสำหรับ

ีวิตประจำวันของพวกเราในวันนี้ทุกๆคนเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะตามเรื่องราวอะไรรวมถึงบางทีต้องการความช่วยเหลือเนี่ยมือถือเนี่ยง่ายที่สุดค่ะฟังเพลงกันต่อนะคะ Love in Portofino ค่ะซึ่งก็เป็นงานของดาริดานะคะต่อด้วยวอราเร่ค่ะในฉบับของดินมาตินที่ปล่อยออกมาในปี1958หน่วยเพลงโดยกัสลาวีนนะคะลีนเป็นโปรดิวเซอร์ผลงานการประพันธ์ของมิเชลพาริชฟรังโกมิเกลเล็กซี่แล้วก็รวมไปถึงโดเมนิโกโมโดนโยด้วยค่ะเฮลมุทโรตินะคะกับดัตส์สมอเร่ค่ะ

That Samore นะคะโดย Helmut Lotte ค่ะฟังเพลงนี้ทีไรก็ไปคิดถึงเพลงของคุณลุงนครมงคลายนที่ท่านแต่งเอาไว้ That Samore นั่นก็เป็นเรื่องของความไม่อยู่ไปนะคะแต่ว่านี่คือ That Samore วันนี้นำเสนอฉบับของ Helmut Lotte ที่เป็นเพลงเพราะ

ที่เป็นผลงานการประพันธ์ของแฮร์รี่วอร์เรนแล้วก็แจ็คบรูคส์นะคะ See You Delight ทางจุฬาเรดิโอพลัส 101.5 เมกะเฮิรตซ์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม See You Delight พบกันได้ใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ

0: านนท์โพแก้ววรางกูร
1: ขิงสมุนไพรคู่สุขภาพผู้สูงวัยสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะคุยกันสักนิดข้อคิดสุขภาพในวันนี้หมอก็มีข้อมูลสุขภาพดีๆมาคุยกันกับขิงสมุนไพรคู่สุขภาพผู้สูงวัยขิงหรือซิงจิเบอร์เป็นพืชล้มลุกที่มีเงาใต้ดินเป็นส่วนสำคัญในการใช้เป็นสมุนไพรเงาขิงมีน้ำมันหอมระเหยและสารสำคัญชื่อว่าจิงเจอรอลซึ่งมีฤทธิ์ต้านการอักเสบต้านอนุมูลอิสระและช่วยกระตุ้นระบบต่างๆของร่างกายโดยเฉพาะระบบย่อยอาหารระบบภูมิคุ้มกันและระบบประสาทค่ะโดยสรรพคุณและประโยชน์ของขิง 1. ดูแลระบบประสาทโดยสารจิงเจอรอลและโชกาออลมีคุณสมบัติลดความเครียดออกซิเดชันซึ่งเป็นสาเหตุของการเสื่อมของเซลล์ประสาทและมีงานวิจัยที่ชี้ว่าขิงอาจช่วยเสริมความจำและการทำงานของสมองในผู้สูงอายุลดความเสี่ยงภาวะสมองเสื่อมรวมถึงช่วยการกระตุ้นการหลั่งสารสื่อประสาทบางชนิดทำให้สมองตื่นตัวและลดอาการอ่อนล้า 2. บรรเทาอาการวิงเวียนหน้ามืดด้วยกลิ่นหอมและสารสำคัญในขิงช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดเพิ่มการทำงานของสมองลดอาการเวียนศีรษะหน้ามืด

0: อ่อนเพลียเมื่อเปลี่ยนอิริยาบถเร็ว 3. บรรเทาอาการปวดข้อและข้อเสื่อมโดยช่วยลดการอักเสบและบรรเทาอาการปวดในผู้สูงอายุที่มีข้อเข่าเสื่อมหรือข้อเข่าเสื่อมแบบรูมาตอยด์โดยมีความปลอดภัยต่อการทำงานของตับและไตมากกว่ายาแก้อักเสบบางชนิด 4. ช่วยย่อยอาหารลดอาการแน่นท้องโดยขิงมีฤทธิ์อุ่นกระตุ้นการหลั่งน้ำย่อยลดอาการท้องอืดคลื่นไส้และจุกเสียดและ 5. ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดโดยมีงานวิจัยหลายชิ้นพบว่าขิงช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดและเสริมการทำงานของอินซูลินจึงเป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุที่เป็นเบาหวาน 6. เสริมภูมิคุ้มกันโดยขิงมีฤทธิ์ต้านไวรัสและแบคทีเรียลดความเสี่ยงของการติดเชื้อในฤดูฝนหรือฤดูหนาวค่ะโดยโทษและข้อควรระวังของการรับประทานขิง 1. การใช้ในปริมาณที่มากเกินไปอาจทำให้เกิดอาการท้องเสียร้อนในหรือระคายกระเพาะอาหารดังนั้นผู้ป่วยโรคกระเพาะควรระวังโดยเฉพาะเมื่อมีการใช้ขิงสด 2. ผู้ที่รับประทานยาละลายลิ่มเลือดควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้เพราะขิงอาจเสริมฤทธิ์ยา 3. สตรีตั้งครรภ์สามารถใช้ได้แต่ควรใช้ในปริมาณที่เหมาะสมเนื่องจากขิงอาจจะช่วยในการลดอาการแพ้ท้องได้และทั้งหมดนี้ค่ะก็เป็นข้อมูลดีๆเกี่ยวกับขิงที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะและพบกันใหม่กับสาระดีๆที่จะมาคุยกันในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ
1: คุยกันสักนิดข้อคิดสุขภาพกับหมออ่อนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.แพทย์หญิงอรณนงค์โพแก้ววรางกูร
2: คุณเคยลองนั่งรถเข็นแล้วลองข้ามถนนที่ไม่มีทางลาดไหมคุณเคยปิดตาแล้วลองเดินบนฟุตบาทที่มีของวางเกะกะหรือยังสังคมของเราอาจเต็มไปด้วยสิ่งก่อสร้างที่สวยงามแต่ถ้ามีแค่บางคนเท่านั้นที่เข้าถึงได้นั่นไม่เรียกว่าเท่าเทียมสิทธิของคนพิการไม่ใช่เรื่องของใครบางคนแต่มันคือเรื่องของทุกคนที่จะช่วยกันออกแบบสังคมให้น่าอยู่เสียงเตือนสำหรับคนตาบอดทางลาดสำหรับรถเข็นห้องน้ำที่เข้าถึงได้อย่างง่ายดายสิ่งเล็กๆเหล่านี้ไม่ได้แค่สร้างความสะดวกแต่มันสะท้อนว่าเรากำลังมองเห็นกันและกันให้ทุกคนได้เดินไปพร้อมกันอย่างเท่าเทียมและนั่นคือความงดงามที่แท้จริง
3: เคยมีคำกล่าวว่าถ้าห่วงใยใครก็พับนกกระเรียนให้เจ็บป่วยเมื่อไหร่ต้องส่งดอกไม้ช่อใหญ่แทนความห่วงใยแต่สำหรับเราจุฬาเรดิโอพลัสทุกความห่วงใยใส่ไว้ในทุกรายการมาร่วมแบ่งปันความห่วงใยทาง FM 101.5 MHz จุฬาเรดิโอพลัสสื่อสารความรู้สร้างสรรค์ความคิดส่งเสริมแรงบันดาลใจ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันประจำวันอังคารที่7กรกฎาคม2569นะคะวันนี้อยู่กับดิฉันพานุมาตรหัตถบูรณ์ค่ะจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะคะและ

0: ีกหนึ่งผู้ดำเนินรายการของเราในวันนี้คุณอดิเรกมีบุญจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะสวัสดีค่ะคุณอดิเรกคะ
1: สวัสดีครับคุณพานุมาตรครับและสวัสดีคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟังรายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันนะครับอยู่ทั่วทุกภูมิภาคอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับ
0: ใช่แล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นทางคลื่นวิทยุนะคะหรือว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์ทางเพจนะคะของแต่ละสถาบันการศึกษาที่มีรายงานเข้ามาในช่วงเวลา12 นาฬิกาถึง13 นาฬิกา1 ชั่วโมงกับ3 ช่วงของรายการนี้ก็ต้องบอกว่าวันนี้เรามีข่าวสารดีๆมาให้ติดตามกันอย่างแน่นอนนะคะสำหรับในวันอังคารช่วงแรกรอบรั้วทั่วไทยค่ะช่วงที่2จารึกรอยไทยนะคะวันนี้ก็มีเรื่องราวของเป็นหัดวัดบัวไถค่ะคุณอดิเรกคะหัดบัวไถนี้เป็นเรื่องราวมาจากทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหัดใหญ่นะคะซึ่งเป็นจารึกรอยไทยตอนลมหายใจแห่งลุ่มเลนั่นเองนะคะแล้วก็ช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้สนทนาสถาบันค่ะเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องราวของ Global Boiling นะคะโลกเดือดเราจะรับมืออย่างไรค่ะก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจเดี๋ยวติดตามกันได้กับ3ช่วงของรายการในวันนี้ค่ะแต่ช่วงต้นรายการนี้ต้องถามถึงเรื่องของบรรยากาศแล้วก็สภาพอากาศของแต่ละพื้นที่กันหน่อยวันนี้ทางจังหวัดของทางคุณอดิเรกเป็นอย่างไรบ้างคะ
1: ครับสำหรับณขณะนี้เนี่ยนะครับช่วงเที่ยง2 นาทีโดยประมาณตรงนี้เนี่ยนะครับที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับก็ยังเยอะอยู่นะครับแต่แดดก็ยังคงมีแผ่ความร้อนมาอยู่เช่นเคยเนี่ยนะครับก็ก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับก็มีฝนตกลงมาอยู่พอสมควรทีเดียวนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นช่วงนี้ก็มีรายงานสอดคล้องนะครับกับทางกรมอุตุนิยมวิทยาอยู่เหมือนกันนะครับว่าช่วงนี้ฝนอาจจะลดน้อยลงนะครับสำหรับในพื้นที่ของทางจังหวัดพิษณุโลกนะครับในส่วนของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมทร.ธัญบุรีช่วงนี้เป็นยังไงกันบ้างตอนนี้คุณพานุภาพยังคุณพานุมาตรเองยังคงสบายดียังไม่คงเจ็บไข้ได้ป่วยใช่ไหมครับกับการเจอฝนในช่วงนี้
0: ค่ะก็ต้องบอกว่าในช่วงนี้นะคะฝนก็เบาบางลงไปเช่นกันเหมือนกับทางพิษณุโลกเลยนะคะทางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเองก็ต้องบอกว่าช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยฝนก็จะมาในช่วงเย็นช่วงเวลาเลิกงานนะคะทำให้หลายคนเนี่ยก็ต้องมีการวางแผนสำหรับการเดินทางกลับบ้านกันด้วยเพราะว่าจะมาในช่วงเย็นๆถึงค่ำแบบนี้นะคะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยเบาลงไปบ้างแล้วก็ต้องติดตามว่าในสัปดาห์หน้าสัปดาห์ต่อๆไปเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะเพราะว่าคาดว่าในช่วงของปลายเดือนกรกฎาคมสิงหาคมแบบนี้คาดว่าจะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็รุนแรงมากขึ้นจากคำแจ้งเตือนของทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะแต่สำหรับในวันนี้เองเนี่ยกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ประมาณ40%ของพื้นที่ค่ะโดยมีอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่ประมาณ 26-28 องศาเซลเซียสสำหรับอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ประมาณ 32-36 องศาเซลเซียสนะคะจะร้อนกว่าเมื่อวานนี้นิดหน่อยในบางพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนั่นเองค่ะคุณอดิเรกคะ
1: ครับนะช่วงนี้ก็คงจะต้องติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางกรมอุตุนิยมวิทยากันอย่างใกล้ชิดอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็คาดว่าเดี๋ยวคงจะมีฝนมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับถ้าว่าเป็นเฉพาะในพื้นที่ของทางภาคเหนือเนี่ยจะมาอีกครั้งหนึ่งก็ประมาณวันที่11เป็นต้นไปนะครับก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปนะครับสำหรับสภาพอากาศในช่วงนี้ด้วยนะครับแล้วก็สำหรับในช่วงนี้เนี่ยนะครับก็มีข้อมูลนะครับจากทางมหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับมาเพิ่มเติมในช่วงของรอบรั้วทั่วไทยสำหรับในช่วงแรกนี้ด้วยเนี่ยนะครับมีอยู่2เรื่องด้วยกันนะครับก็มีทั้งในประเด็นของทางมหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับร่วมการเปิดตัวระบบพมแคร์ระบบขอรับความช่วยเหลือด้วยตนเองนะครับส่วนอีกประเด็นหนึ่งนะครับเพิ่งจัดเสร็จกันไปหมาดๆเลยนะครับกับกิจกรรมสุดจะแกรนแลนลูกทุ่งนะครับกับถ้ำคืนแห่งเสียงเพลงความสามารถและก็ความภาคภูมิใจของน้องๆนิสิตชาวมหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาติดตามรับฟังทั้ง2เรื่องนี้กันเลยนะครับคุณพานุมาตรครับ
0: ใช่แล้วค่ะงั้นเดี๋ยวเราเข้าสู่ช่วงแรกของรายการกันนะคะกับรอบรั้วทั่วไทยค่ะ
2: ช่วงรอบรั้วทั่วไทย
1: ครับสำหรับในเรื่องแรกนะครับเราไปที่ทางมหาวิทยาลัยนเรศวรครับร่วมการเปิดตัวระบบพมแคร์รับ ระบบขอรับความช่วยเหลือด้วยตนเองนะครับโดยในช่วงที่ผ่านมาครับนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการขับเคลื่อนดิจิตอลเพื่อประชาชนสื่อสารและสร้างการรับรู้ระบบพมแคร์ณห้องอินฟินิตี้บอลลูมโรงแรมคูแมนคิงพาวเวอร์กรุงเทพมหานครนะครับซึ่งในโอกาสนี้นายกนพงษ์รังสีสว่างปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้กล่าวรายงานความเป็นมาแล้วก็แนวทางการพัฒนาระบบพมแคร์นะครับเป็นการยกระดับการให้บริการด้านสวัสดิการสังคมด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลนะครับซึ่งการพัฒนาระบบพมแคร์เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพมมหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับโดยคณะบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการสื่อสารและคณะวิทยาศาสตร์นะครับรวมถึงกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือกสศเพื่อพัฒนาช่องทางเลือกในการขอรับเงินสงเคราะห์ของประชาชนกลุ่มเปราะบางนะครับด้วยตนเองเป็นการบูรณาการองค์ความรู้งานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการให้ความช่วยเหลือทางสังคมตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนได้อย่างตรงจุดนะครับในการเปิดตัวระบบพมแคร์ในครั้งนี้ครับนับว่าเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับนะครับของการยกระดับระบบสวัสดิการสังคมของประเทศไทยครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งความร่วมมือที่สะท้อนการนำองค์ความรู้จากงานวิจัยโครงการพัฒนาระบบสร้างเสริมโอกาสให้เด็กนั้นมีความพร้อมเสมอภาคทางการศึกษาและก็สังคมนะครับไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมอย่างเป็นรูปธรรมผ่านการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาสถาบันการศึกษาและภาคีเครือข่ายนะครับในลักษณะการบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนการให้ความช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ยั่งยืนนะครับส่วนอีกประเด็นนึงนะครับเป็นกิจกรรมสุดจักรแกรนแลนลูกทุ่งนะครับกับค่ำคืนแห่งเสียงเพลงความสามารถและก็ความภาคภูมิใจของชาวมหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับทางชมรมวงดนตรีลูกทุ่งมหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับได้จัดโครงการลูกทุ่งไม่มีแดดเท่าแสดบันเทิงศิลป์ครั้งที่14นะครับกับชื่อตอนสุดจักรแกรนแลนลูกทุ่งครับเพื่อเป็นการเปิดเวทีให้กับนิสิตนั้นได้แสดงศักยภาพด้านศิลปะวัฒนธรรมผ่านการแสดงของวงดนตรีลูกทุ่งมหาวิทยาลัยนเรศวร NU Band นะครับพร้อมส่งเสริมการอนุรักษ์และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยครับควบคู่กับการพัฒนาทักษะการแสดงการทำงานเป็นทีมและความคิดสร้างสรรค์จัดการที่โรงละครเฉลิมพระเกียรติ72พรรษามหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับโดยกิจกรรมดังกล่าวโครงการดังกล่าวนี้ก็ได้รับเกียรติจากทางรองศาสตราจารย์ดร.สเรนทิพย์แทนธานีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนเรศวรมาร่วมรับชมการแสดงและให้กำลังใจนิสิตนะครับพร้อมๆกับพี่น้องประชาชนน้องนิสิตสำหรับในพื้นที่นะครับได้มาร่วมกิจกรรมในครั้งซึ่งการจัดคอนเสิร์ตในครั้งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยนเรศวรในการส่งเสริมศักยภาพนิสิตนะครับด้านศิลปะวัฒนธรรมเป็นการเปิดโอกาสให้กับเยาวชนนั้นได้แสดงออกนะครับถึงความสร้างสรรค์นะครับได้มีการแสดงออกสร้างอย่างสร้างสรรค์พร้อมสร้างความภาคภูมิใจและก็ความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันนะครับแล้วก็ประชาคมมหาวิทยาลัยเพื่อร่วมกันสืบสานเอกลักษณ์แล้วก็คุณค่าทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไปนั่นเองนะครับหากว่าคุณผู้ฟังนะครับที่อยากจะดูในส่วนของบรรยากาศในส่วนนี้ภาพต่างๆนะครับมีบรรยากาศนี้ทั้งหมดนะครับที่ Facebook Fanpage นะของทางมหาวิทยาลัยนเรศวรกันนั่นเองครับนี่ก็เป็นเรื่องแรกนะครับที่นำมารายงานให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันสำหรับในช่วงของรอบโปรทั่วไทยในช่วงนี้ครับคุณผ่านมากครับ
0: ค่ะขอบคุณข่าวสารจากคุณอดิเรกด้วยนะคะทั้งสองข่าวสารเลยนำมาฝากเรากันเป็นข่าวสารแรกในช่วงของรอบรั้วทั่วไทยนั่นเองข่าวสารต่อไปเราจะไปติดตามกันที่สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะมีเรื่องราวของทีมลูซีนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะคว้าแชมป์ National Pitching Startup Thailand League 2026 ค่ะจากผลงานลูซีนวัตกรรมน้ำมันหล่อลื่นชีวภาพสมรรถนะสูงสำหรับอุตสาหกรรมที่ต้องการประสิทธิภาพควบคู่ความยั่งยืนนะคะบนเวที SITE 2026นั่นเองติดตามการรายงานนี้จากคุณธัญวรรณศรีวาจนะสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะ

0: ทีมลูซีนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คว้าแชมป์ National Pitching Startup Thailand League 2026เมื่อเร็วๆนี้สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ NIA กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ประกาศผลการแข่งขัน National Pitching Startup Thailand League 2026รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศในงานไซต์2026ซึ่งจัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือ NIA กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.โดยมีศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ดร.กฤตภกาบุญเฟื่องผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือ NIA และนางสาววชิราการสุดรองผู้อำนวยการธนาคารออมสินกลุ่มการตลาดเพื่อความยั่งยืนร่วมมอบรางวัลแก่ทีมผู้ชนะการแข่งขันโดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักมีกองเชียร์จากมหาวิทยาลัยต่างๆที่เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศมาให้กำลังใจอย่างคับคั่งตั้งแต่ช่วงเช้าซึ่งการนำเสนอผลงานจาก14ทีมสุดท้ายจาก4ภูมิภาครางวัลชนะเลิศได้แก่ทีมลูซีนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จากผลงานลูซีนนวัตกรรมน้ำมันหล่อลื่นชีวภาพสมรรถนะสูงสำหรับอุตสาหกรรมที่ต้องการประสิทธิภาพควบคู่ความยั่งยืนนอกจากนี้ยังมีรางวัล University of the Year สำหรับมหาวิทยาลัยที่ได้ร่วมผลักดันทีมนักศึกษาสู่ชัยชนะได้แก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รายงานข่าวโดยธัญวรรณศรีวาจานะสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1: ขอบคุณคุณธัญวรรณศรีวาจานะนะคะจากสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วยค่ะคุณอดิเรกคะ
2: ครับเดี๋ยวเราไปในส่วนต่อไปนะครับมีเรื่องราวจากทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับอยู่2เรื่องด้วยกันเรื่องแรกเป็นการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่สายปฏิบัติการรุ่นที่104แล้วนะครับเติมหัวใจให้เป็นจุฬาครับเรื่องที่2นะครับเชิญร่วมงานจุฬา Family Day ต้อนรับครอบครัวนิสิตใหม่สู่รั้วจามจุรีรอบรั้ววันนี้นะครับที่มีให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังการจากคุณธนกรรัศยานนท์ติดตามรับฟังกันเลยครับ
3: มาติดตามประเด็นข่าวจากสถานีวิทยุจุฬาในช่วงรอบรั้วทั่วไทยในวันนี้กันนะครับเริ่มกันที่เรื่องแรกกับการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่สายปฏิบัติการรุ่นที่104โดยจะเริ่มจัดตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันพุธที่8กรกฎาคมนี้ที่ห้องประชุมชั้น7อาคารมหาธีรราชานุสรณ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและที่โรงแรมเดอะไซด์จังหวัดชลบุรีโดยเมื่อวานนี้ศาสตราจารย์ดร.วิเลิศภูริวัฒน์อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการและบรรยายเรื่องทักษะแห่งอนาคตกับพลังแห่งความสำเร็จของมหาวิทยาลัยซึ่งโครงการปฐมนิเทศบุคลากรรุ่นใหม่สายปฏิบัติการในครั้งนี้ก็เป็นรุ่นที่104แล้วนะครับเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรใหม่ให้มีความรู้ความเข้าใจในพันธกิจของมหาวิทยาลัยพร้อมปลูกฝังค่านิยมองค์กรและเสริมสร้างสมรรถนะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานครั้งนี้ก็มีบุคลากรใหม่เข้าร่วมโครงการจำนวน80คนครับกิจกรรมในโครงการก็จะมีการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อต่างๆโดยผู้บริหารมหาวิทยาลัยคณาจารย์และบุคลากรของจุฬาซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรใหม่ในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างเช่นเรื่องของบทบาทบุคลากรยุคใหม่และโครงสร้างการบริหารมหาวิทยาลัยรวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องการบริหารการเงินสำหรับบุคลากรใหม่แอปพลิเคชันเพื่อบุคลากรจุฬาความปลอดภัยในการทำงานสำหรับบุคลากรจริยธรรมในการทำงานที่บุคลากรใหม่ควรทราบรวมไปถึงเรื่องของการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความยั่งยืนของสังคมครับและต่อกันที่กิจกรรมจุฬา Family Day ซึ่งจะเป็นกิจกรรมสานสัมพันธ์และทำความรู้จักจุฬาซึ่งเป็นเสมือนบ้านหลังที่2ของบุตรหลานโดยทางผู้จัดงานก็ได้มีการเชิญชวนผู้ปกครองนิสิตใหม่เข้าร่วมงานนี้เพื่อทำความรู้จักมหาวิทยาลัยในทุกแง่มุมให้ดียิ่งขึ้นพร้อมติดตามข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการใช้ชีวิตในรั้วจามจุรีงานก็จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมนี้ที่ศาลาพระเกี้ยวโดยรอบเช้าจะจัดในเวลา10นาฬิกาถึง12นาฬิกาส่วนรอบบ่ายเวลา13นาฬิกาถึง15นาฬิกาครับภายในกิจกรรมนั้น

0: ก็จะมีการร่วมยินดีและต้อนรับนิสิตใหม่สู่รั้วจามจุรีมีการพบปะพูดคุยกับผู้บริหารพร้อมสารสัมพันธ์ร่วมดูแลนิสิตมีการแนะนำสวัสดิการสิทธิประโยชน์การดูแลสุขภาพกายและใจรวมถึงจะมีการเปิดคอร์สเรียนจุฬา XL สำหรับผู้ปกครองจุฬาแฟมิลี่โดยเฉพาะก็สามารถที่จะลงทะเบียนเข้าร่วมงานและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมโดยสแกนที่ QR code ในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ซึ่งได้มีการเผยแพร่ในเว็บไซต์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย www.jula.ac.th เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็สามารถที่จะไปติดตามกันได้ครับและทั้งหมดนี้คือประเด็นข่าวจากสถานีวิทยุจุฬาในช่วงรับรั้วทั่วไทยในวันนี้นะครับธนกรวัชยานนท์รายงาน
1: ขอบคุณคุณธนกรวัชยานนท์ครับจากทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับ
2: ค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามบรรยากาศของทางภาคใต้กันบ้างนะคะวันนี้ทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ค่ะมีเรื่องราวของโปรแกรมช่วยคำนวณปุ๋ยใช้เองนะคะจากคณะทรัพยากรนะคะจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะใช้งานง่ายรวดเร็วแล้วก็ลดต้นทุนด้วยติดตามการรายงานนี้จากคุณพนิชาปนัยเวสสถานีวิทยุมอหาดใหญ่ค่ะ
3: คณะทรัพยากรธรรมชาติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์พัฒนาโปรแกรมคำนวณปุ๋ยใช้เองช่วยเกษตรกรลดต้นทุนใช้งานฟรีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์โดยคณะทรัพยากรธรรมชาติพัฒนาโปรแกรมช่วยคำนวณปุ๋ยและการใช้ปุ๋ยเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยเกษตรกรคำนวณสัดส่วนปุ๋ย NPK สำหรับการผสมปุ๋ยใช้เองได้อย่างสะดวกรวดเร็วและแม่นยำตอบโจทย์สถานการณ์ราคาปัจจัยการผลิตที่ยังมีความผันผวนโดยเฉพาะปุ๋ยเคมีซึ่งเป็นต้นทุนสำคัญของภาคการเกษตรภายใต้แนวทางการส่งเสริมการเกษตรแม่นยำและการลดต้นทุนการผลิตซึ่งเกษตรกรได้รับการสนับสนุนให้ตรวจวิเคราะห์ดินก่อนการเพาะปลูกเพื่อทราบปริมาณธาตุอาหารที่แท้จริงในดินและนำข้อมูลมาใช้วางแผนการให้ปุ๋ยอย่างเหมาะสมการผสมปุ๋ยใช้เองหรือการใช้ปุ๋ยสั่งตัดจึงเป็นอีกทางเลือกที่ช่วยให้เกษตรกรลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นใช้ปุ๋ยได้ตรงตามความต้องการของพืชและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการแปลงมากขึ้นอย่างไรก็ตามที่ผ่านมาการผสมปุ๋ยใช้เองยังมีข้อจำกัดสำคัญคือการคำนวณสัดส่วนแม่ปุ๋ยที่ค่อนข้างยุ่งยากต้องอาศัยความเข้าใจเรื่องธาตุอาหารหลักได้แก่ไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมหรือ NPK รวมถึงต้องคำนวณปริมาณแม่ปุ๋ยแต่ละชนิดให้เหมาะสมกับสูตรที่ต้องการซึ่งทำให้เกษตรกรบางส่วนไม่มั่นใจในการผสมปุ๋ยด้วยตนเองทีมคณาจารย์และนักวิจัยจากคณะทรัพยากรธรรมชาติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จึงได้พัฒนาโปรแกรมดังกล่าวขึ้นเพื่อช่วยลดความซับซ้อนของการคำนวณและทำให้เกษตรกรสามารถนำไปใช้งานได้จริงโปรแกรมนี้ทำหน้าที่เป็นตัวช่วยคำนวณสัดส่วนแม่ปุ๋ยหลักที่มีจำหน่ายทั่วไปในท้องตลาดโดยผู้ใช้งานเพียงกรอกสูตรปุ๋ยที่ต้องการและข้อมูลการใช้ปุ๋ยระบบจะประมวลผลออกมาเป็นปริมาณแม่ปุ๋ยแต่ละชนิดที่ต้องใช้ทันทีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ขวัญตาเขามีอาจารย์คณะทรัพยากรธรรมชาติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หนึ่งในทีมพัฒนาโปรแกรมเปิดเผยว่าโปรแกรมถูกออกแบบให้ใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนเหมาะสำหรับเกษตรกรทั่วไปโดยเริ่มจากการเตรียมสูตรปุ๋ยที่ต้องการเช่นในกรณียางพาราโตเปิดกรีดแล้วการยางแห่งประเทศไทยแนะนำให้ใช้สูตร 20-7-16จากนั้นผู้ใช้งานกรอกตัวเลขปริมาณธาตุอาหาร NPK ตามสูตรที่ต้องการกระปุกอัตราการใช้ปุ๋ยต่อไร่หรือต่อต้นและเลือกชนิดแม่ปุ๋ยที่ต้องการใช้เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนโปรแกรมจะคำนวณและแสดงผลเป็นตัวเลขชัดเจนจุดเด่นของโปรแกรมคือช่วยคำนวณสัดส่วนการผสมปุ๋ยแบบแยกสารตัวเดิมออกจากการคำนวณเนื่องจากปุ๋ยสำเร็จรูปที่จำหน่ายทั่วไปมักมีสารตัวเติมผสมอยู่เพื่อให้ครบตามน้ำหนักกระสอบแต่หากเกษตรกรผสมปุ๋ยใช้เองอาจไม่จำเป็นต้องใส่สารตัวเติมดังกล่าวโปรแกรมจึงช่วยคำนวณอัตราการใส่ปุ๋ยต่อต้นในรูปแบบที่ไม่ใส่ตัวเติมทำให้พืชยังได้รับธาตุอาหารครบถ้วนตามสูตรเดิมแต่ใช้ปริมาณปุ๋ยลดลง โปรแกรมช่วยคำนวณปุ๋ยและการใช้ปุ๋ยจึงเป็นนวัตกรรม

0: ที่เชื่อมโยงองค์ความรู้ทางวิชาการเข้ากับการใช้งานจริงในภาคการเกษตรช่วยให้เกษตรกรเข้าถึงเทคโนโลยีได้ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องมีพื้นฐานด้านการคำนวณที่ซับซ้อนสามารถใช้เป็นเครื่องมือประกอบการตัดสินใจการจัดการปุ๋ยในแปลงปลูกและช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของเกษตรกรในระยะยาวทั้งนี้เกษตรกรและผู้สนใจสามารถเข้าใช้งานโปรแกรมได้ฟรีผ่านเว็บไซต์คณะทรัพยากรธรรมชาติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์โดยเลือกหมวดสารสนเทศคำนวณปุ๋ยใช้เองคณะทรัพย์มอพานิชาปนัยเวศสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่รายงาน
1: ขอบคุณคุณพานิชาปนัยเวศนะคะจากสถานีวิทยุมอหาดใหญ่ด้วยค่ะ
2: ครับไปต่อที่ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนของทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับวันนี้มีรายงานเกี่ยวกับการเตรียมประชุมถอดบทเรียนไฟป่านะครับที่จะเกิดขึ้นในวันที่9กรกฎาคมนี้ด้วยคุณปริษากาญจนะคุณปริษากาญจนกุลนะครับมีรายงานครับ
3: ทสช.เชียงใหม่สรุปวิกฤตฝุ่นปีนี้รุนแรงจุดความร้อนพุ่งทะลุหมื่นจุดพื้นที่เสียหายกว่า1ล้านไร่เตรียมถอดบทเรียนใหญ่9กรกฎาคมนี้นายสมคิดปัญญาดีผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่กล่าวถึงสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ของจังหวัดเชียงใหม่ยอมรับว่าปีนี้เป็นปีที่หนักหนาสาหัสจากภาวะฝนทิ้งช่วงโดยมีสถิติพื้นที่เผาไหม้กว่า 1,290,000 ไร่เนื่องจากปริมาณฝนน้อยกว่าค่าปกติมากกว่าร้อยละ30ส่งผลให้ปริมาณฝุ่นสูงขึ้นตามไปด้วยประมาณร้อยละ30โดยสถิติจุดความร้อนหรือฮอตสปอตในปีนี้พุ่งสูงถึง 11,000 กว่าจุดซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาที่มีเพียง 4,700 จุดสถานการณ์ที่รุนแรงที่สุดเกิดขึ้นต่อเนื่อง29วันคือช่วงตั้งแต่23มีนาคมถึง21เมษายนซึ่งถือเป็นปีแรกๆที่มีค่าฝุ่นพุ่งสูงสุดลากยาวไปจนถึงเดือนเมษายนจากเดิมที่มักจะรุนแรงสุดในช่วงเดือนมีนาคมการลุกลามของไฟป่าดังกล่าวส่งผลให้มีพื้นที่เผาไหม้ทั่วจังหวัดเชียงใหม่รวมกว่า 1,294,000 ไร่โดยส่วนใหญ่เกิดขึ้นในพื้นที่ป่าอนุรักษ์อย่างไรก็ตามแม้ตัวเลขจะสูงแต่ก็ยังไม่ทำลายสถิติพื้นที่เผาไหม้สูงสุดที่เคยเกือบแตะ2ล้านไร่ในอดีตหากวิเคราะห์ตามพื้นที่จะพบว่าสถานการณ์ไฟป่ารุนแรงได้กระจายตัวใน3โซนหลักได้แก่โซนเหนือบริเวณอำเภอเชียงดาวเขตอุทยานแห่งชาติผาแดงและอุทยานแห่งชาติศรีลานาโซนกลางบริเวณอำเภอเสมิงและอำเภอแม่วางและโซนใต้บริเวณอำเภอฮอดและอำเภอดอยเต่าในเขตอุทยานแห่งชาติออบหลวงและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าบ้านโฮ่งแม้ตัวเลขการเผาไหม้จะน่าตกใจแต่ตัวชี้วัดในทิศทางที่ดีขึ้นคือจำนวนวันที่ค่าคุณภาพอากาศเกินค่ามาตรฐานในปีนี้ลดลงเหลือ53วันเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาผลจากการที่จำนวนวันวิกฤตสั้นลงส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพของประชาชนอย่างเห็นได้ชัดโดยพบว่าผู้ป่วยที่มีอาการกำเริบจากฝุ่นลดลงเหลือเพียง 3,700 กว่าครั้งเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าที่ต้องเผชิญฝุ่นนานกว่า90วันซึ่งทำให้มีผู้ป่วยสูงถึง 14,000 รายสถิตินี้สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่าความรุนแรงของโรคแปรผันตรงกับระยะเวลาในการสัมผัสฝุ่น PM2.5
4: เบอร์สกานะครับไฟก็เพิ่มมากขึ้นนะครับแต่มีตัวชี้วัดอันหนึ่งที่ลดลงไปนะครับก็คือจำนวนวันที่ค่าคุณภาพอากาศเกินค่ามาตรฐานเกินไป53วันลดจากปี2568ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นค่าหนึ่งนะครับแล้วก็อีกค่าหนึ่งก็คือค่าผู้ป่วยนะครับนั่นแสดงว่าในกรณีที่ปีที่ผ่านมาเรามีค่าคุณภาพอากาศเกินกว่า90วันเนี่ยทำให้ผู้ป่วยมากขึ้นนะครับแต่นี้เรามีค่าเกินประมาณ1เดือนเราผู้ป่วยที่อาการกำเริบลดลงไปเหลือ 3,000 กว่าครั้งนะครับ 3,700 ครั้งนั่นแสดงว่าความรุนแรงของโรคนี่อยู่ที่เวลาของการสัมผัสเนาะของฝุ่น PM2.5 นะครับปีก่อนเราสัมผัสไป90กว่าวันป่วยไป14,000นะครับปีนี้เราสัมผัสไป53วันนะครับก็ลดลงมาเหลือ33,700นะครับอันนี้ก็เป็นค่าที่เราจะต้องไปวิเคราะห์แล้วก็ถอดบทเรียนกันอีก

0: ครั้งหนึ่งนะครับว่าปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ของเรานั้นมันเกิดขึ้นจากสถานการณ์ใดบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าของเชื้อเพลิงหรือว่าการบริหารจัดการหรือเป็นเพราะเหตุปัจจัยใดนะ
1: ระยะต่อไปสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ

0: ของปริมาณเชื้อเพลิงการบริหารจัดการหรือปัจจัยอื่นๆเพื่อนำข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการหรือแอคชั่นแพลนสำหรับใช้ในการควบคุมและแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่สำหรับปี2570ต่อไปปริษาการชนะกุลสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รายงาน
1: ขอบคุณคุณปาริสาการจนกุลนะครับจากทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับ
2: ค่ะคุณอดิเรกคะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเราไปปิดท้ายกันนะคะสำหรับข่าวสารในช่วงของรอบรั้วทั่วไทยจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะหลายๆท่านก็อาจจะเห็นข่าวกันแล้วสำหรับการเผยผลตรวจคัดกรองนิสิตใหม่ในจังหวัดมหาสารคามนั่นเองนะคะพบว่ามีผู้ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับเนี่ยจำนวนมากเลยทีเดียวโดยทางมหาวิทยาลัยมหาสารคามเนี่ยพบมากกว่า 4,000 คนนะคะแล้วก็ยังพบนักศึกษาใหม่ของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเนี่ยติดเชื้ออีกประมาณ380คนค่ะทางผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเองก็ได้มีการสั่งการให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเร่งสอบสวนโรคนะคะพร้อมกับตรวจพื้นที่ค่ะร้านจำหน่ายส้มตำแล้วก็อาหารที่มีเมนูปลาน้ำจืดดิบหรือว่าไม่สุกเนี่ยอย่างทั่วถึงเลยทีเดียวนะคะทีนี้ทางมหาวิทยาลัยมหาสารคามเนี่ยเขาก็ได้มีการเดินหน้าดูแลสุขภาพนิสิตใหม่ค่ะเป็นการเพิ่มการตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับครั้งแรกเลยนะคะมุ่งสู่มหาวิทยาลัยสุขภาพอย่างเต็มรูปแบบเดี๋ยวไปติดตามรับฟังการรายงานนี้จากคุณแสนศักดิ์ขันทองสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยมหาสารคามกันค่ะ
3: ครับมหาวิทยาลัยมหาสารคามยกระดับการตรวจสุขภาพนิสิตปี1ค้นหาความเสี่ยงตั้งแต่เริ่มเข้าการศึกษาเชื่อมต่อระบบรักษาพร้อมขยายแนวทางส่งเสริมสุขภาพสู่บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาสารคามเดินหน้ายกระดับการดูแลสุขภาพนิสิตอย่างเป็นระบบโดยเพิ่มการตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับเป็นครั้งแรกในการตรวจสุขภาพนิสิตชั้นปีที่1ประจำปีการศึกษา2569เพื่อค้นหาผู้ที่อาจมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อและเปิดโอกาสให้เข้าถึงกระบวนการตรวจยืนยันการรักษาและการติดตามผลอย่างเหมาะสมสะท้อนแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสุขภาพที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมสุขภาวะของนิสิตในทุกมิติโครงการตรวจสุขภาพประจำปีของมหาวิทยาลัยมหาสารคามถือเป็นหนึ่งในมาตรการสำคัญในการดูแลนิสิตใหม่โดยในปีการศึกษา2569มหาวิทยาลัยได้ร่วมมือกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามสสจ.มหาสารคามเพิ่มการคัดกรองพยาธิใบไม้ในตับเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสุขภาพเป็นครั้งแรกเพื่อประเมินความเสี่ยงของนิสิตที่เดินทางมาศึกษาต่อจากหลายพื้นที่ทั่วประเทศโดยเฉพาะพื้นที่ที่อาจมีความชุกของโรคการดำเนินการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อค้นหาความเสี่ยงด้านสุขภาพตั้งแต่ระยะเริ่มต้นและเปิดโอกาสให้นิสิตที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงได้รับการดูแลอย่างรวดเร็วตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขลดโอกาสการเกิดภาวะแทรกซ้อนในอนาคตรวมทั้งสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคและการดูแลสุขภาพของตนเองตั้งแต่ก้าวแรกของการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยทั้งนี้มหาวิทยาลัยเน้นย้ำว่าการตรวจดังกล่าวเป็นเพียงการตรวจคัดกรองเบื้องต้น screening test เพื่อประเมินความเสี่ยงไม่ใช่การวินิจฉัยโรคโดยตรงผู้ที่มีผลการตรวจเข้าเกณฑ์เสี่ยงจำเป็นต้องเข้ารับการตรวจเพิ่มเติมจากหน่วยงานด้านสาธารณสุขเพื่อยืนยันและรับการวินิจฉัยตามมาตรฐานทางการแพทย์ก่อนเข้าสู่กระบวนการรักษาที่เหมาะสมในลำดับต่อไปการตรวจสุขภาพนิสิตใหม่ในปีนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงการประเมินสุขภาพทั่วไปแต่เป็นกลไกสำคัญในการค้นหาปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีอยู่ก่อนการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยช่วยให้ผู้ที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาหรือเฝ้าระวังสามารถเข้าสู่ระบบบริการสาธารณสุขได้ตั้งแต่ระยะแรกซึ่งจะส่งผลดีต่อทั้งสุขภาพของนิสิตและคุณภาพชีวิตในระหว่างการศึกษาภายหลังการตรวจคัดกรองมหาวิทยาลัยมหาสารคามอยู่ระหว่างการประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามเพื่อในความสะดวกให้นิสิตที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสามารถเข้ารับการตรวจยืนยันการรักษาและการติดตามผลอย่างต่อเนื่องตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขโดยมหาวิทยาลัยจะทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานในทุกขั้นตอนเพื่อให้เข้าถึงการบริการด้านสุขภาพเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพและไม่ส่งผลกระทบต่อการเรียนของนิสิตนอกจากนี้มหาวิทยาลัยมหาสารคามยังให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลสุขภาพของนิสิตโดยข้อมูลทั้งหมดจะได้รับการดูแลตาม หลักความลับของผู้ป่วย

0: และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนิสิตและผู้ปกครองว่าการดำเนินงานทุกขั้นตอนเป็นไปตามมาตรฐานจริยธรรมเพื่อให้มั่นใจกับนิสิตและผู้ปกครองว่าการดำเนินงานทุกขั้นตอนเป็นไปตามมาตรฐานด้านจริยธรรมและความปลอดภัยของข้อมูลจากผลการดำเนินงานในระยะแรกมหาวิทยาลัยมหาสารคามเตรียมหารือร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามเพื่อขยายความร่วมมือด้านการคัดกรองและการส่งเสริมสุขภาพไปยังนิสิตทุกชั้นปีรวมถึงบุคลากรของมหาวิทยาลัยในอนาคตโดยจะมุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคการลดพฤติกรรมเสี่ยงและการส่งเสริมการมีสุขภาพดีผ่านกิจกรรมรณรงค์การให้ความรู้และการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพอย่างทั่วถึงแนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสุขภาพที่แข็งแรงถือเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญต่อการเรียนรู้การพัฒนาศักยภาพและการใช้ชีวิตของนิสิตในระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคามเชื่อว่าการลงทุนด้านการส่งเสริมสุขภาพตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นของการศึกษาจะช่วยลดความเสี่ยงด้านสุขภาพในระยะยาวสร้างความพร้อมให้กับนิสิตทั้งด้านร่างกายและจิตใจตลอดจนส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพในอนาคตการเพิ่มการตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ในตับในครั้งนี้จึงนับเป็นก้าวสำคัญของมหาวิทยาลัยมหาสารคามในการยกระดับระบบดูแลสุขภาพเชิงรุกผ่านความร่วมมือกับหน่วยงานด้านสาธารณสุขเพื่อสร้างระบบการป้องกันคัดกรองดูแลและส่งต่อที่มีประสิทธิภาพพร้อมผลักดันให้มหาวิทยาลัยก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสุขภาพอย่างเต็มรูปแบบและเป็นต้นแบบของสถาบันอุดมศึกษาที่ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาวะของนิสิตอย่างรอบด้านและยั่งยืนผมแสนศักดิ์ขันทองรายงานครับ
1: ขอบคุณคุณแสนศักดิ์ขันทองนะคะจากสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยมหาสารคามด้วยค่ะโดยในเรื่องราวนี้นะคะคุณอดิเรกคะคุณผู้ฟังคะทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ได้ชี้แจงนะคะกรณีที่พบนิสิตใหม่จากมหาวิทยาลัยมหาสารคามกว่า 4,000 คนเนี่ยผลตรวจพบเชื้อพยาธิเนี่ยโดยระบุว่าเป็นการใช้วิธีตรวจคัดกรองแบบใหม่จากปัสสาวะค่ะซึ่งมีความไวสูงกว่าวิธีเดิมนะคะที่ตรวจหาไข่พยาธิในอุจจาระนั่นเองอย่างไรก็ตามแล้วผู้ที่มีผลตรวจปัสสาวะเป็นบวกยังคงต้องตรวจอุจจาระเพื่อเป็นการหานะคะไข่พยาธิเพื่อยืนยันว่ามีการติดเชื้อจริงอีกครั้งหนึ่งพร้อมย้ำให้ประชาชนเนี่ยหลีกเลี่ยงอาหารดิบการรับประทานอาหารปรุงสุกนะคะแล้วก็เลือกซื้ออาหารจากแหล่งที่เชื่อถือได้เพื่อลดความเสี่ยงพยาธิใบไม้ตับแล้วก็มะเร็งท่อน้ำดีนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวนะคะข่าวสารในช่วงแรกของรายการกับรอบรั้วทั่วไทยนั่นเองเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงค่ะคุณอดิเรกคะคุณผู้ฟังคะกลับมาช่วงหน้าจารึกรอยไทยค่ะ
2: เชื่อไหมว่าความสบายจากเทคโนโลยีแอบทำร้ายเราทางอ้อม
3: คุยโทรศัพท์นานประสาทหูถูกทำลายเสียงหูหนวก
2: ดูทีวีมากไปม่านตาทำงานหนักเสี่ยงตาบอด
3: เล่นเกมแชทตลอดเวลาเสียงนิ้วล็อกปวดคอมือชาสมองไม่พัฒนา
2: สนุกกับเทคโนโลยีใช้อย่างพอดีด้วยความปรารถนาดีมากจากเครือข่ายไทยยูนิวส
4: ์พ่อจ๋าพ่อจ๋าสอนการบ้านหนูหน่อย
5: พ่อยังไม่ว่างเลยหนูทำเองได้ไหม
4: แม่จ๋าเล่านิทานให้หนูฟังหน่อย
6: แม่ยุ่งอยู่จะลูกไว้วันหลังนะจ๊ะ
4: พ่อจ๋าแม่จ๋าพรุ่งนี้วันเด็กพาหนูไปเที่ยวหน่อยนะ
7: พ่อกับแม่ยุ่งมากไว้คราวหน้าแล้วกันนะลูก
4: ไม่มีใครสนใจหนูเลย
8: ให้เวลากับลูกของคุณเพื่อเสริมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวไทยยูนิวส์

0: ้าสู่ช่วงของจารึกรอยไทยนะคะวันนี้มีเรื่องราวของลมหายใจแห่งลุ่มเลตอนหัดวัวไถยนั่นเองเดี๋ยวเราไปติดตามรับฟังนะคะจากคุณบัญชรวิเชียนศรีสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหัดใหญ่ค่ะ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่นำเสนอสารคดีจารึกรอยไทยชุดลมหายใจแห่งลุ่มเล
2: แม้ภาคใต้ของไทยจะมีพื้นที่สำหรับทำนาไม่มากนักนะครับเนื่องจากลักษณะของภูมิประเทศเป็นคาบสมุทรทอดยาวลงมาทางทิศใต้แต่คนรุ่น60ปีก่อนขึ้นไปก็มักจะทำนากันแทบทุกครัวเรือนมากน้อยต่างกันไปตามพื้นที่และตามแรงงานในครอบครัวที่จะอำนวยคนใต้สมัยก่อนแม้ไม่ได้มีอาชีพทำนาก็มักจะทำนาเพื่อมีข้าวพันธุ์ที่ชอบเอาไว้กินเองคนที่ไม่ทำนาก็มีแต่คนที่ไม่มีที่นาเลยเช่นชาวประมงริมทะเลและคนเมืองที่ขายของอยู่ในตลาดเท่านั้นครับการทำนาในภาคใต้สมัยก่อนนิยมใช้วัวเป็นแรงงานต่างกับภาคอื่นๆที่มักใช้ควายเป็นหลักการฝึกวัวเพื่อใช้ไถนาจึงเป็นเรื่องสำคัญและเป็นทักษะที่คนที่เป็นหัวแรงหลักในการทำนาของแทบทุกครัวเรือนจะต้องทำให้ได้ซึ่งเป็นงานที่มีขั้นตอนและต้องอาศัยความอดทนของผู้ฝึกอยู่ไม่น้อยรองศาสตราจารย์ดร.อุดมหนูทองอดีตผู้อำนวยการอาสมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นครศรีธรรมราชได้บันทึกเรื่องการฝึกวัวไถนาหรือหัดวัวไถเอาไว้ในสารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคใต้ไว้ว่าหัดวัวไถเป็นวิธีการฝึกหัดวัวเพื่อให้รู้จักไถนาการหัดวัวไถนานิยมทำในช่วงเดือน6ก่อนจะเริ่มฤดูการทำนาวิธีหัดเริ่มตั้งแต่เอาวัวซึ่งโตพอที่จะไถนาได้มาฝึกชักลากและฝึกให้เรียนรู้คำสั่งของผู้ฝึกส่วนใหญ่นิยมให้ลากกิ่งไม้เพราะไม่มีอะไรเสียหายสามารถเลือกได้ตั้งแต่ขนาดที่มีน้ำหนักพอประมาณแล้วค่อยเพิ่มให้มีน้ำหนักมากขึ้นขณะที่ชักลากจะมีเสียงดังจะเป็นการฝึกวัวให้คุ้นต่อเสียงไม่ตกใจง่ายในขณะที่ฝึกชักลากผู้ฝึกจะถือเชือกบังคับให้เดินไปในทิศทางที่ต้องการเมื่อวัวเริ่มคุ้นก็ฝึกครอบแอกคู่กับวัวที่ไถชำนาญแล้วโดยให้วัวที่ฝึกใหม่เป็นตัวนอกหรือยืนด้านขวามือส่วนวัวที่ไถนาชำนาญแล้วให้เป็นตัวในหรือยืนทางซ้ายมือครอบแอกแล้วก็ฝึกให้เดินพร้อมกับวัวตัวในในตอนนี้ก็จะเริ่มออกคำสั่งที่ใช้ในการไถนาได้แก่ถ้าจะให้วัวเดินตรงให้ออกคำสั่งว่าแจงถ้าให้วัวเดินเข้าด้านในเล็กน้อยให้ออกคำสั่งว่าย่างเข้าถ้าให้วัวเดินออกด้านนอกเล็กน้อยออกคำสั่งว่าแจงซ้ายถ้าให้วัวเดินเลี้ยวหักมุม90องศาเวลาไถไล่ไปจนถึงสุดขอบแปลงให้ออกคำสั่งว่ายุหรือลงยุพอวัวที่ฝึกเริ่มเรียนรู้จังหวะการเดินและคำสั่งก็นำไถเข้าคล้องกับแอกหัดไถจริงๆแต่ในระยะแรกนี้ต้องระวังไม่ให้ไถกินลึกเกินไปและต้องระวังไม่ให้คันไถยกขึ้นเพราะจะทำให้ผานทิ่มแทงน่องหรือเท้าของวัวได้ถ้าวัวตกใจกลัวและออกวิ่งผู้หัดวัวจะต้องดึงเชือกที่เรียกว่าเชือกฆ่าตัวเพื่อบังคับให้วัวหยุดการหัดวัวไถถ้าวัวไม่พยศก็สามารถหัดได้ง่ายใช้เวลาเพียง 4-5 วันก็เริ่มไถได้แต่ถ้าวัวพยศก็ต้องใช้เวลามากกว่าผู้ฝึกก็ต้องใจเย็นค่อยๆให้วัวเรียนรู้ไปทีละน้อยเป็นขั้นตอนปัจจุบันวิถีนาภาคใต้ได้ปรับเปลี่ยนมาใช้แรงงานเครื่องจักรใช้รถไถแทนวัวและควายแทบทั้งสิ้นวัวที่ยังคงมีเหลืออยู่ในสังคมเกือบทั้งหมดจึงเป็นวัวเนื้อและอีกส่วนเป็นวัวชนในวิถีวัฒนธรรมภาคใต้ซึ่งนั่นก็แปลว่ามรดกภูมิปัญญาการหัดวัวไถก็คงจะค่อยๆสูญหายไปตามความเปลี่ยนแปลงในที่สุดจึงอยากบันทึกเรื่องราวเหล่านี้ไว้เป็นความทรงจำให้คนรุ่นหลังต่อไปครับ
1: ร่วมสะท้อนเสียงลมหายใจแห่งลุ่มเลโดยเครือข่ายพันธมิตรวิทยุสถาบัน
0: ขอบคุณคุณบัญชรวิเชียรศรีนะคะจากสถานีวิทยุมอหัดใหญ่ด้วยค่ะกับเรื่องราวของจารึกรอยไทยตอนลมหายใจแห่งลุ่มเลนนะคะหัดกัวไทยนั่นเองค่ะช่วงต่อไปนะคะเป็นช่วงสุดท้ายของรายการค่ะคุณอดิเรกค่ะคุณผู้ฟังคะเราจะไปพูดคุยกันนะคะในช่วงของสนทนาสถาบันค่ะ
3: ครับ
4: สนทนาสถาบัน
0: เข้าสู่ช่วงของสนทนาสถาบันนะคะในวันนี้เรามีเรื่องราวของ Global Boiling นะคะเป็นโลกเดือดเราจะรับมืออย่างไรนะคะเรื่องราวน่าสนใจมากในส่วน

0: ของวิทยากรของเราในวันนี้ค่ะคุณอดิเรกคะ
1: ครับวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากทางผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑาสินีธัญญปราณีกุลนะครับอาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับ
0: ค่ะตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะอาจารย์จุฑาสินีค่ะนะคะวันนี้เรามีโอกาสได้พูดคุยกันขอบพระคุณอาจารย์ด้วยนะคะสำหรับการร่วมรายการในวันนี้นะคะเราก็ต้องเริ่มถามกันก่อนจากเรื่องราวของคำว่าโลกเดือดนะคะเราจะได้ยินคำว่าโลกเดือดในช่วง 2-3 ปีก่อนหน้านี้มาสักระยะหนึ่งนะคะบ่อยขึ้นเลยหลายคนอาจจะสงสัยว่าคำนี้เนี่ยต่างจากภาวะโลกร้อนอย่างไรเพราะว่าจะมีหลายคำมากเลยค่ะอาจารย์คะที่นิยามกันขึ้นมานะคะโลกเดือดภาวะโลกร้อนแตกต่างกันอย่างไรแล้วก็เพราะว่าอะไรคะถึงถูกนำมาใช้ในปัจจุบันนี้ค่ะ
2: อ๋อค่ะเป็นคำถามที่ดีมากนะคะก่อนอื่นก็คือโลกเดือดเนี่ยไม่ใช่ศัพท์วิทยาศาสตร์สมัยใหม่นะคะแต่ก็เป็นคำเตือนที่ทรงพลังมากนะคะจากปากเลขาธิการสหประชาชาตินะคะคุณอันโตนิโอกูเตเลสนะคะเมื่อ3ปีที่แล้วนะคะเป็นข้อมูลยืนยันว่าเมื่อ3ปีที่แล้วเดือนกรกฎาคมเนี่ยพอดีเลยนะคะก็คือเป็นเดือนที่ร้อนที่สุดในประวัติศาสตร์ที่มนุษย์เคยบันทึกมาเลยค่ะ
0: ค่ะ
2: แล้วก็ยุคโลกร้อนเนี่ยเขาประกาศว่ายุคโลกร้อนสิ้นสุดลงแล้วยุคโลกเดือดมาถึงแล้วนะคะทำไมต้องเปลี่ยนคำว่าโลกร้อนนะคะก็คือโลกร้อนเนี่ยมันฟังดูเหมือนโลกค่อยๆอุ่นขึ้นอย่างช้าๆนะแต่จริงๆเป็นเร่งขึ้นอย่างน่าตกใจเลยนะคะโดยที่มีสถิติจากองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกนะคะว่า11ปีล่าสุดเนี่ยจนถึงปัจจุบันเนี่ยเป็น11ปีที่ร้อนที่สุดนับตั้งแต่โลกเคยวัดอุณหภูมิมาเลยนะคะ176ปีที่อุณหภูมิเฉลี่ยเนี่ยสูงกว่าก่อนยุคอุตสาหกรรม 1.4 นะคะแต่ตอนนี้มีปัจจุบัน3ปีหลังเนี่ยนะคะอุณหภูมิได้เกิน 1.5 องศาเรียบร้อยแล้วนะคะคือเกินที่เราตกลงกันไว้ในข้อตกลงปารีสนะคะว่าในอีก2030เนี่ยข้อตกลงปารีสบอกว่าอย่าเกินเกิน 1.5 นะคะแต่ตอนนี้ได้เกินเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือเราเหมือนแบบ 1.5 เนี่ยเหมือนจะเป็นอุณหภูมิไม่เยอะนะคะแต่ถ้าเปรียบโลกเป็นร่างกายเรานะคะก็คือเหมือนเราอุณหภูมิขึ้น 1.5 องศาเนี่ยก็คือนอนเป็นไข้สมแล้วนะคะก็โลกก็จะเปรียบเป็นแบบนั้นเหมือนกันนะคะก็คือเป็นไข้เหมือนกันนะคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะแล้วถ้าหากว่าเรามองมาเจาะที่ประเทศไทยของเราเนี่ยเราได้รับผลกระทบจากภาวะโลกเดือดจากคำพูดที่เขาได้มีการพูดถึงตรงนี้เนี่ยมันมีข้อมูลหรือหลักฐานอะไรบอกเราบ้างแล้วหรือยังครับว่าตอนนี้เนี่ยประเทศไทยของเราได้รับผลกระทบจากสิ่งนี้แล้วครับอาจารย์ครับ
0: ค่ะอาจารย์คะอาจารย์จุฑาสินีคะ
1: ดูเหมือนสัญญาของท่านอาจารย์จะหายไปหรือเปล
0: ่
1: า
0: ใช่ค่ะนะคะงั้นเดี๋ยวเราสักครู่นึงนะคะเดี๋ยวเราติดต่อทางอาจารย์จุฑาสินีอีกครั้งนึงนะคะก็เป็นเรื่องราวที่ต้องพูดกันในยุคนี้จริงๆค่ะคุณอดิเรกคะสำหรับเรื่องของภาวะโลกร้อนหรือภาวะโลกเดือดนะคะซึ่งเมื่อสักครู่นี้เนี่ยอาจารย์บอกแล้วว่าจากภาวะโลกร้อนเนี่ยปัจจุบันเมื่อ3ปีที่แล้วนะคะมีคำบัญญัติใหม่ขึ้นมาก็คือภาวะโลกเดือดนี้เพราะว่าจากโลกร้อนเนี่ยมันดูแบบธรรมดาไปแล้วตอนนี้เนี่ยเข้าสู่ภาวะโลกเดือดแล้วค่ะคุณอดิเรกคะ
1: ใช่แล้วนะครับเพราะว่าบางทีคำว่าร้อนเนี่ยกับคำว่าเดือดเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดน้ำร้อนกับน้ำที่มันเดือดพุ่งขึ้นมาแบบ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะตอนนี้อาจารย์นะคะอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะคุณอดิเรกคะสวัสดีอาจารย์ค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะเมื่อสักครู่นี
1: ้เราชัดเจนนะคะ
0: ค่ะ
2: ค่ะชัดเจนค่ะ
0: โอเคค่ะ
1: เด
0: ี๋
1: ยวเราไปที่คำถามนี้อีกครั้งนึงนะครับกำลังจะถามท่านอาจารย์ว่าตอนนี้เนี่ยปัจจุบันประเทศไทยของเราได้รับผลกระทบจากคำว่าภาวะโลกเดือดนี้มากน้อยแค่ไหนไหมครับมีข้อมูลอะไรบอกเราบ้างแล้วหรือยังครับอาจารย์ครับ
2: ค่ะประเทศไทยเนี่ยได้รับผลกระทบครบทุกมิติเลยนะคะเดี๋ยวจะขอไล่จากสภาพอากาศก่อนนะคะสภาพอากาศก็คือปีหน้าเนี้ยค่ะที่จะถึงเนี่ยก็คือจะเป็นซูเปอร์เอลนีโญด้วยเพราะฉะนั้นเตรียมได้เลยว่าหน้าร้อนปีหน้าเนี่ยจะร้อนกว่า2ปีที่แล้วที่เราจำได้ว่าร้อนนะคะอันนั้น

0: ก็คือจะเป็นซูเปอร์เอลนีโญแล้วก็สภาพอากาศของไทยเนี่ยเมื่อมีการบันทึก2ปีที่แล้วคือ67นะคะบันทึกมา74ปีเนี่ย67เนี่ยก็สูงสุดแล้วนะ 44.6 องศาแล้วคนกรุงเทพก็จะฟิลไลท์หรือว่ามีแต่จะมีความร้อนนะคะก็คือฟิลไลท์นี่ก็คือเป็นเหมือนเรารู้สึกได้จริงนะคะเป็นการคำนวณจากใช้อุณหภูมิกับความชื้นมาคำนวณด้วยกันจะได้ข้อมูลฟิลไลท์หรือดัชนีความร้อนขึ้นมาเนี่ยก็เคยทะลุ52องศาไปแล้วในกรุงเทพเราด
1: ัง
0: นั้นก็อันตรายมากในเรื่องสภาพอากาศนะคะแล้วก็มีประเด็นก็คือเรื่องฝุ่นด้วยนะคะมันก็จะมีการน่าจะเกิดไฟป่ามากขึ้นด้วยนะคะแล้วก็เพราะว่าอากาศร้อนมากขึ้นนะคะก็จะแห้งแล้งก็เกิดมากขึ้นเพราะนั้นฝุ่นนี่น่าจะหนักอยู่นะคะปีที่เป็นหน้าแรงของเรานะคะตั้งแต่ปลายปียันต้นปีแบบนั้นแล้วก็ด้านที่สองก็คือผลกระทบด้านสุขภาพนะคะเพราะว่ามีเรื่องฮีทสโตรกแล้วก็มีคนไทยที่เสียชีวิตเนี่ยเป็น2เท่าของปี66นะคะปี67เนี่ยก็คือเสียชีวิตไป61รายเลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นวัยทำงานอายุ41ถึง60ปีนะคะในคนที่ทำงานกลางแจ้งนะคะเกษตรกรคนงานก่อสร้างนะคะซึ่งต้องเลี้ยงชีพนะคะหลบร้อนไม่ได้นะคะแล้วก็ผลกระทบด้านถัดมาด้านที่3ก็คือภาคการเกษตรค่ะเป็นเรื่องความมั่นคงของอาหารของพวกเราเนี่ยค่ะก็ผลผลิตพืชก็จะได้รับผลกระทบนะคะโดยเฉพาะพืชที่ใช้น้ำอย่างเช่นข้าวนะคะก็คือน้ำฝนเนี่ยก็อาจจะลดลงได้อีก14ปีเนี่ยก็ธนาคารโลกประเมินไว้ว่าน้ำฝนก็จะลดลงนะคะร้อยละ 12.4 เลยนะคะโดยเฉพาะภาคอีสานภาคเหนือเกษตรกรก็จะได้รับผลกระทบมากนะคะด้านสุดท้ายก็จะเป็นเศรษฐกิจของเราโดยรวมนะคะเศรษฐกิจโดยรวม GDP เนี่ยภายในอีก24ปีนะคะเพราะว่าเรื่องโลกร้อนให้เข้าใจว่าไม่ใช่แบบว่าประจำวันแบบนั้นนะคะเรื่องโลกร้อนนี่ก็ต้องมองกันยาวๆ30ปีแบบนี้นะเวลาเขาจำลองขึ้นมานะคะเพราะนั้นก็จะเป็นการดูภายใน24ปีเนี่ย GDP เราเนี่ยถ้าเราไม่ปรับตัวเรื่องโลกเดือดเนี่ยนะคะก็จะลดลงร้อยละ14ซึ่งเมื่อเทียบกับน้ำท่วมใหญ่ปี54เนี่ยตอนนั้นลดลง 12.4 อย่างเงี้ยค่ะก็มันก็ลดลงมากทีเดียวสุดท้ายก็คือผลกระทบที่เกี่ยวกับประจำวันของพวกเรานะคะก็คือข้าวไฟในหน้าร้อนเนี่ยจะต้องพุ่งแน่นอนเพราะเราจะต้องเปิดแอร์ตลอดเวลานะคะแล้วก็ราคาผักผลไม้เนี่ยจะต้องแพงขึ้นนะคะเพราะผลผลิตก็จะน้อยเสียหายนะคะแล้วก็โรงเรียนอาจจะต้องประกาศปิดนะคะอย่างเช่นยุโรปช่วงนี้ก็โรงเรียนประกาศปิดเหมือนกันนะคะเจอภาวะโอเมก้าบล็อกก็คือเป็นความร้อนเพิ่มขึ้นนะคะก็เลยเสียชีวิตและประกาศโรงเรียนปิดด้วยนะคะแล้วก็อย่างของเรานี่ต้องสรุปได้ว่ากระทบค่าไฟกับการข้าวที่ราคาสูงขึ้นแน่นอนนะคะ
1: ค่ะเรียกได้ว่ามีผลกระทบในทุกด้านเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสภาพอากาศสุขภาพเศรษฐกิจภาคการเกษตรรวมไปถึงการใช้ชีวิตประจำวันด้วยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่เมื่ออาจารย์บอกเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าให้ดูในระยะยาวเราถึงจะเห็นผลแบบว่าเป็นอย่างไรใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยในทุกๆวันนี้แต่ละปีที่ผ่านพ้นไปเนี่ยนะคะเราจะสัมผัสได้เลยใช่ไหมคะอาจารย์ว่าโอ้โหค่อนข้างที่จะมีอากาศที่ร้อนมากขึ้นเราใช้ไฟกันมากขึ้นนะคะทีนี้เนี่ยในเรื่องของปรากฏการณ์เหล่านี้นะคะอาจจะมีผลกระทบที่ส่งผลต่อเรื่องของภัยพิบัติด้วยแต่หลายคนเนี่ยอาจจะมองว่าภัยพิบัติที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคลื่นความร้อนน้ำท่วมภัยแล้งเหล่านี้นะคะเป็นเรื่องของภัยธรรมชาติเป็นเรื่องปกติเลยค่ะอาจารย์คะแล้วอาจารย์เนี่ยมองว่าเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับภาวะโลกเดือดนี้มากน้อยแค่ไหนคะ
0: ค่ะคำถามนี้สำคัญมากค่ะดีใจที่ได้ชี้มาร่วมชี้แจงนะคะก็คือแบบว่าบางคนอาจจะคิดว่าเออเกิดอยู่แล้วแล้วเรารู้มากขึ้นเพราะมีสื่ออะไรเยอะขึ้นอย่างนี้หรือเปล่านะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีข้อพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แล้วนะคะก็คือจะเรียกว่า attribution science นะคะหรือวิทยาศาสตร์ระบุสาเหตุคือนักวิทยาศาสตร์เนี่ยจะใช้แบบจำลองเนี่ยเปรียบเทียบว่าเหตุการณ์เดียวกันเนี่ยในโลกที่มีกับไม่มีการเรือนกระจกที่เกิดจากมนุษย์เนี่ยมันโอกาสเกิดภัยพิบัติต่างกันกี่เท่านะคะผลออกมาก็คือต่างกัน45เท่าก็คือเกิดง่ายเกิดง่ายขึ้น45เท่านะคะก
1: ็
0: คืออย่างเช่นเหมือนขึ้นความร้อนเนี่ยก็จะไม่ร้อนเท่านี้

0: เลยถ้าไม่มีภาวะโรคเดือดเข้ามาเสริมอย่างเงี้ยค่ะเรื่องฝนก็เช่นกันนะคะหลักฟิสิกส์ก็คือร้อนขึ้นทุก1องศาเนี่ยไอ้ท้องฟ้าเราเนี่ยจะอุ้มไอ้น้ำได้มากขึ้นอีก 7% เพราะฉะนั้นก็เหมือนมีฟองน้ำอยู่บนท้องฟ้าเรานะเมื่อฝนตกเนี่ยมันก็เลยหนักกว่าเดิมสั้นกว่าเดิมนะคะอย่างเช่นที่หาดใหญ่เมื่อพฤศจิกายนปีที่แล้วนะคะบวกกับเป็นปีลานินญาด้วยเนี่ยน้ำก็เลยมากนะคะในกรมชลบอกว่ามากที่สุดภายในรอบ300ปีนี้เลยอะค่ะก็ทำให้เดือดร้อนมากถ้าจะแบบพูดถึงเรื่องพวกนี้ก็เหมือนเราตั้งหม้อไฟตั้งไฟอ่อนๆไว้เนาะน้ำที่ผุดขึ้นเนี่ยเปรียบเสมือนแบบพายุน้ำท่วมภัยแล้งตามฤดูกาลแต่เมื่อมนุษย์เนี่ยทำมาร้อยกว่าปีเนี่ยเป็นการเร่งไฟใต้หม้อให้มันน้ำมันบดเดือดปุดขึ้นนะคะถี่ขึ้นแรงขึ้นคาดเดายากขึ้นอันนี้ก็เหมือนภัยพิบัติเนี่ยก็เป็นฟองอากาศนะคะที่เราตั้งหม้อแล้วก็กดเร่งไฟก็คือพวกเราเองเนี่ยแหละค่ะ
1: ค่ะ
2: ครับท่านอาจารย์ครับสำหรับในประเด็นนี้แล้วก็กับคำพูดที่อาจารย์ได้เรียนไว้คือเรื่องของวิทยาศาสตร์ระบุสาเหตุหรือแม้กระทั่งเรื่องของหลักฟิสิกส์อะไรต่างๆเนี่ยนะครับที่ดูเหมือนว่ามันก็จะเป็นตัวเลขที่เราเห็นได้ชัดอยู่เหมือนกันในเมื่อมันเป็นลักษณะประมาณนี้แล้วเราสามารถที่จะมีการคาดการณ์ได้เนี่ยนะครับมันสามารถที่จะแบบบอกสูตรสำเร็จมาได้ไหมครับว่าในเมื่อมันจะเกิดสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นเนี่ยเราต้องรีบทำสิ่งนี้แล้วนะ1 2 3 4แบบออกมาเป็นสูตรสำเร็จเลยมันเป็นได้ถึงขนาดนั้นไหมครับว่าเราจะต้องรีบทำหนึ่งเรื่องนี้เรื่อง2เรื่อง3อะไรอย่างนี้ได้แล้วอะไรณขณะนี้อะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ครับ
0: มันจะเป็นระยะยาวกับสั้นนะคะก็คือระยะยาวเนี่ยมันเกิดไปแล้วอย่างเช่นเรื่องโรคเดือดเนี่ยถึงเราจะลดการปล่อยก๊าซเนี่ยตอนเนี้ยมันก็ไม่ทันแล้วนะคะมันโนรีเทิร์นแล้วก็คือแต่ไม่ใช่ว่าไม่ทำนะคะก็คือต้องทำทำไมเพื่อลูกหลานเราอีกในอีกอนาคต 20-30 ปีเลยอะค่ะไอ้การกระทำของเราจะไปลดโลกร้อนตรงนั้นได้แต่ตอนนี้โลกมันก็กลับขึ้นโลกร้อนไปแล้วมันไม่กดปุ่มสวิตช์แล้วหยุดโลกร้อนทันทีเนี่ยไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำได้ตอนนี้ก็คือการรู้ข่าวสารรับมือกับมันยังไงแล้วก็ปรับตัวยังไงมากกว่านะคะ
1: ค่ะ
0: อืม
1: ค่ะแล้วอาจารย์เองในฐานะนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมนะคะอาจารย์มีข้อเสนอแนะต่อไม่ว่าจะเป็นทั้งหน่วยงานภาครัฐนะคะหรือว่าองค์กรต่างๆในการเตรียมความพร้อมกับการรับมือภาวะโลกเดือดนี้อย่างไรหรือว่าฝากถึงตัวบุคคลเองก็ได้ค่ะเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะมีความเชื่อที่บอกว่าว่าเราเป็นแค่คนตัวเล็กๆเองบางทีไม่ได้เริ่มจากตัวเราแบบนี้ค่ะบางทีบางคนอาจจะคิดว่าบางการใช้หลอดหรือว่าการอะไรต่างๆที่แบบโอ้นิดเล็กๆน้อยๆแบบนี้ค่ะบางคนอาจจะมองข้ามไปแบบนี้นะคะอาจารย์มีอะไรอยากจะฝากเป็นข้อคิดหรือว่าอาจจะเป็นการกระทำเล็กๆน้อยๆแบบนี้ที่เริ่มได้จากตัวเราเองมีอะไรอยากจะฝากไหมคะ
0: ค่ะมีค่ะก็คือเดี๋ยวขอเสนอต่อภาครัฐก่อนนะคะแล้วก็เป็นถึงประชาชนแล้วกันนะคะภาครัฐนี่ก็จะมี5ข้อนะคะที่คิดว่าอยากฝากไว้ก็คือข้อแรกก็คือให้เร่งผลักดันร่างพรบ.โลกร้อนที่เราที่เล่นนะคะชื่อเต็มก็คือพรบ.การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศค่ะให้มีผลบังคับใช้จริงนะคะอย่าอยู่ในกระบวนการนานเกินไปนะคะเพราะว่าคณะรัฐมนตรีเนี่ยได้เห็นชอบในหลักการไปแล้วเมื่อธันวาคมปีที่แล้วนะคะก็คือกฎหมายเนี้ยจะเป็นกระดูกสันหลังเลยในการรับมือทั้งระบบนะคะอย่างเช่นมีกองทุนภูมิอากาศแล้วก็กลไกราคาตลาดคาร์บอนซึ่งจะส่งผลให้ภาคธุรกิจเนี่ยต้องไปศึกษาพรบ.เนี้ยนะคะเพราะมันจะเป็นกฎหมายแล้วมีบทลงโทษจริงนะคะแล้วเราก็จะได้เงินมาสู่กองทุนภูมิอากาศเพื่อที่จะส่งให้แต่ละท้องถิ่นเนี่ยปรับตัวได้นะคะข้อ2ก็คือมีระบบเตือนภัยล่วงหน้าซึ่งไปถึงประชาชนจริงๆจากบทเรียนหาดใหญ่ก็ได้นะคะปีที่แล้วที่ถ้ามีข้อมูลพยากรณ์แล้วก็สื่อสารเนี่ยเราก็จะอพยพคนในพื้นที่ได้นะคะข้อ3ก็คือทุกเมืองใหญ่เนี่ยถ้าเรื่องโลกร้อนเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องอุณหภูมิแผนปฏิบัติการรับมือความร้อนนะคะแอคชั่นแพลนต่างๆถ้าพูดถึงภัยพิบัติเนี่ยก็ควรมีเหมือนกันนะคะในทุกๆภัยพิบัติในระดับถึงในระดับท้องถิ่นในระดับตำบลเลยนะคะข้อ4ก็คือควรคุ้มครองแรงงานกลางแจ้งนะคะควรมีมาตรการหยุดพักเมื่อดัชนีความร้อนถึงระดับอันตรายแล้วนะคะข้อ5ก็คือการกระจายอำ

0: แล้วก็ให้งบประมาณสู่ท้องถิ่นเพราะว่าคนในพื้นที่เนี่ยรู้ดีที่สุดเขาต้องมีเครื่องมือและอำนาจการตัดสินใจนะคะส่วนอาจารย์เองก็กำลังมีโครงการเร่งทำแผนที่เสี่ยงภัยในระดับท้องถิ่นอยู่นะคะส่วนข้อเสนอแนะให้ประชาชนนะคะก็จะมี5ข้อเช่นเดียวกันนะคะแต่ก็อยากฝากไว้นะคะก็คืออย่างเช่น1เนี่ยคือเราเช็คดัชนีความร้อนทุกเช้าในแอปเหมือนกับเช็คพยากรณ์ฝนกับฝุ่นที่เราทำกันมาเนี่ยนะคะก็คือแนะนำว่ามี2แอปนะคะที่ใช้ดูเรื่องดัชนีความร้อนก็คือของรู้ทันนะคะของ Nextech สวทช.เนี่ยร่วมกับกรมควบคุมโรคนะคะเป็นภาษาไทยเลยพิมพ์ได้เลยรู้ทันนะคะแล้วก็แอปที่2เนี่ยก็คือ LifeD ของ Gisda นะคะ LIFE แล้วก็ DWE นะคะเป็นภาษาอังกฤษนะคะก็2แอปนี้จะเช็คดัชนีความร้อนในบริเวณที่คุณอยู่นะคะก็เปิด GPS เช็คได้เลยนะคะ อยากแนะนำเรื่องโรคเคลียร์แดดนิดนึงคือถ้าออกไปข้างนอกเนี่ยแล้วร้อนเนี่ยขั้นแรกเนี่ยเราอาจจะเป็นเคลียร์แดดนะคะก็คือมีอ่อนเคลียร์หน้ามืดมีเหงื่อออกมากผิดปกติขึ้นไส้ปวดศีรษะเป็นตะคริวแขนขาอย่างเงี้ยนะคะให้รีบหยุดพักแล้วก็เข้าร่มดื่มน้ำนะคะส่วนใหญ่จะดีขึ้นแต่ถ้าปล่อยไว้เนี่ยจะไปสู่คำว่าฮีทสโตรกนะคะหรือโรคลมร้อนนะคะซึ่งภาวะนี้เป็นภาวะฉุกเฉินแล้วค่ะต้องมันจะเป็นตัวร้อนจัดนะคะอุณหภูมิเกิน40องศาแต่เหงื่อจะไม่ออกค่ะประเด็นแล้วก็เราจะเริ่มมีผลต่อสมองแล้วก็คือเหงื่อไม่ออกใจเต้นเร็วพูดจาสับสนวกวนเดินเซแล้วก็ไปสู่ชักหรือหมดสติได้เพราะฉะนั้นถ้าเราหรือคนรอบตัวเนี่ยไปถึงฮีทสโตรกแล้วเนี่ยช่วยโทร1669นะคะแล้วก็พาเขาเนี่ยเข้าที่ร่มถอดเสื้อผ้าให้โปร่งนะคะแล้วก็ลดอุณหภูมิโดยอาจจะใช้น้ำแข็งหุ้มผ้าเช็ดตัวบริเวณซอกคอรักแร้ขาหนีบนะคะแล้วก็ใช้พัดลมอาจห้ามกรอกน้ำนะคะเดี๋ยวจะสำลักอันนี้ก็สำคัญนะคะแล้วก็เวลาเราเช็คดัชนีความร้อนเนี่ยมันก็จะมีสีเขียวเหลืองส้มแดงอย่างเงี้ยคล้ายๆเรื่องฝุ่นนะคะก็หรือส้มกับแดงก็ไม่ควรมีกิจกรรมกลางแจ้งแล้วก็วางแผนให้ดีว่าช่วงนั้นเราจะทำอะไรนะคะดื่มน้ำบ่อยๆนะคะแล้วก็ดูแลกลุ่มเปราะบางรอบตัวเราด้วยนะคะแบบบางบ้านมีผู้สูงอายุอยู่บ้านคนเดียวช่วยเฝ้าระวังนะคะเด็กเล็กแล้วก็ช่วยเฝ้าระวังเขาอย่างใกล้ชิดในวันนั้นๆนะคะแล้วก็มีการเตรียมตัวเตรียมบ้านของเราเนี่ยให้พร้อมรับภัยพิบัติด้วยนะคะตอนจานอยู่ญี่ปุ่นที่เรียนอยู่เนี่ยก็จะมีเป้ฉุกเฉินวางไว้ที่มุมห้องเสมอนะคะก็อย่างนี้ก็คนไทยก็ควรจะมีแบบนั้นแล้วก็ศึกษานะคะว่าเส้นทางอพยพของบ้านเราเนี่ยต้องไปตรงไหนก่อนเบอร์ฉุกเฉินใครบ้างอย่างเงี้ยติดตามประกาศจากทางการด้วยนะคะ
1: ค่ะ
0: ส่วนเรื่องที่ลดโลกร้อนนะที่เราทำกันอยู่เนี่ยไม่ควรเสียกำลังใจว่าเราคนเดียวเราจะทำอะไรได้มากมายอะไรอย่างเงี้ยคนเดียวแต่รวมหลายๆคนเนี่ยก็กลายเป็นเสียงขนาดใหญ่เหมือนกันนะคะที่จะส่งไปสู่ภาครัฐหรือภาคธุรกิจเองที่เราเป็นผู้บริโภคเนี่ยให้เขาผลิตสินค้าให้เป็นสินค้าที่ลดโลกร้อนอย่างเงี้ยโดยที่เรามีเสียงที่หนักแน่นก็คือผู้บริโภครวมตัวกันนะคะโดยที่สนับสนุนบริษัทที่เป็นสีเขียวจริงๆไม่ใช่ฟอกเขียวมาอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีการติดตามความรู้ในเชิงลึกด้วยว่าบริษัทเนี่ยฟอกเขียวหรือเปล่าอะไรเงี้ยพวกเราจะมีอิทธิพลอย่างมากต่อธุรกิจนะคะภาคธุรกิจแล้วก็มีสิทธิเสียงในการเลือกตั้งนะคะในพลังที่มีนโยบายเปลี่ยนจริงๆในเรื่องโลกนี้ค่ะ
1: ค่ะนะคะนี่ก็คือการรับมือนะคะกับภาวะโลกเดือดซึ่งวันนี้เราต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยค่ะกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จุฑาสินีธัญญปราณีตกุลนะคะอาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอบพระคุณอาจารย์ค่ะ
0: ยินดีค่ะสวัสดีค
1: ่ะสวัสดีค่ะค่ะและนี่คือรายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันในวันนี้นะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันได้ใหม่ในครั้งถัดไปนะคะเราทั้งสองคนพร้อมด้วยรายการต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังด้วยค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับ
3: ติดตามรายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงถึงบ่ายโมงทางสถานีวิทยุพันธมิตรสถาบันการศึกษาทั่วทุกภูมิภาค

ติดตามทันข่าว 13 นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสกับผมธนกรวัสยานนท์ครับรัฐมนตรีอว.ระบุยังไม่มีสัญญาณปรับครม.จากภูมิใจไทยขณะที่รัฐมนตรีสำนักนายกชี้แจงเรื่องความนิยมของรัฐบาลที่ลดลงนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดเผยถึงกรณีที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าจะมีการวัดผลการดำเนินงานของรัฐมนตรีและอาจปรับเปลี่ยนคณะรัฐมนตรีในพรรคภูมิใจไทยฝั่งพรรคเพื่อไทยมีสัญญาณปรับเปลี่ยนคณะรัฐมนตรีด้วยหรือไม่นายชนันท์กล่าวว่าเรื่อง KPI ขอคุยกับรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยก่อนส่วนการปรับคณะรัฐมนตรียืนยันว่ายังไม่มีสัญญาณใดจากทางฝั่งพรรคภูมิใจไทยขณะที่นายภรดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงผลสำรวจความนิยมที่ตกว่ายอมรับการประเมินของประชาชนโพลคือกระจกส่องรัฐบาลที่ต้องรับฟังและพิจารณาการทำงานของรัฐบาลซึ่งจะมีการทบทวนการทำงานของรัฐบาลรัฐมนตรีทุกคนรวมถึงข้าราชการที่ทำงานตามนโยบายรัฐบาลและหาแนวทางแก้ไขให้ได้เร็วที่สุดปลัดกทม.ระบุผลการเลือกตั้งผู้ว่าและสก.จะประกาศได้ภายในสัปดาห์นี้นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าเมื่อการนับคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.เสร็จสิ้นได้มีการรวบรวมผลคะแนนและส่งรายงานสรุปผลคะแนนเลือกตั้งให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครรับทราบเมื่อช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืนของวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาและคาดว่าผู้อำนวยการการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครจะประกาศรับรองผลการเลือกตั้งทั้ง50เขตภายในสัปดาห์นี้และปิดท้ายกันที่ข่าวต่างประเทศครับจีนเตรียมรับรองอาชีพใหม่12อาชีพพร้อมจัดทำมาตรฐานระดับชาติสำหรับอาชีพใหม่สำนักข่าวซินหัวของทางการจีนรายงานว่ากระทรวงทรัพยากรมนุษย์และประกันสังคมของจีนได้ออกประกาศการเพิ่มสาขาวิชาชีพใหม่อีกหลายสาขาภายใต้กลุ่มอาชีพที่มีอยู่เดิมได้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านโลจิสติกการบินระดับต่ำนักพัฒนา AI เอเจนต์ผู้ตรวจสอบยานยนต์พลังงานใหม่และนักออกแบบปรับปรุงที่อยู่อาศัยที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุเพื่อรับรองอาชีพใหม่12อาชีพโดยจะบรรจุรวมอาชีพที่เสนอใหม่เข้าสู่ระบบการจัดประเภทอาชีพอย่างเป็นทางการหลังเสร็จสิ้นกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากสาธารณชนนอกจากนี้กระทรวงจะจัดทำมาตรฐานระดับชาติสำหรับอาชีพใหม่เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาด้านอาชีวศึกษาการฝึกอบรมทักษะและการประเมินความสามารถของบุคลากรและทั้งหมดนี้คือทันข่าว13 นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสครับ

ได้เวลาติดตามช่วงเวลาของเพลินเพลงนะครับผ่านทาง FM 101.5 MHz อยู่ดูแลกันเช่นเคยนะครับช่วงเวลาบ่ายโมงจนถึงบ่ายสองทางจุฬาเรดิโอพลัสนะครับสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz ครับเรามีเพลงเพราะๆรอคุณผู้ฟังที่นี่เลยนะครับและก็เพิ่มเติมเพลงที่คุณอยากฟังได้ต่อเนื่องเช่นเดียวกันให้ช่วงเวลาของความสุขในวันๆกลับดูแลหัวใจคุณในช่วงเวลานี้ครับ

ได้ฟังรายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันจบแล้วนะครับช่วงเวลาบ่ายโมงจนถึงบ่ายสองวิทยุจุฬานะครับก็จะมีรายการเพลงคือเพลินเพลงให้คุณได้ฟังกันเป็นเพลงที่อยู่ในความทรงจำนะครับมีคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงจากนัทมีเรียด้วยนะครับดีให้ได้ฟังกันและใครจะเพิ่มเติมครับ022183975-7สมาชิกที่ฟังกันในทุกช่องทางก็พูดคุยทักทายกันได้อย่างต่อเนื่องเลยให้ช่วงเวลาของความสุขกลับมาดูแลหัวใจคุณที่นี่ครับ

พียงเพชรพร่างวางแววแพร้วประพัดคืนจำรัดรัศมีมณีสวรรค์คงพระคุณคู่พระนามงามนิรันดร์จารึกขวัญแผ่นดินไหวให้อาวรระลึกรักเจ้าฟ้าผ่าลาไทยแล้วพระคือแก้วจักรีศรีนุสรร้อยอาลัยใจประชาจุฬาลงกรสถาพรพักดีมั่นนิรันดร์กาลน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน์

มากนะครับจริงๆหลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่าเมื่อก่อนนี้พี่นัทมีเรียเนี่ยนะครับก็ได้รับโอกาสจากไทยเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับเป็นนางเอกภาพยนตร์เรื่องแรกก็คือเรื่องฉลุยโครงการ2นะจริงๆเนื้อเรื่องเนี่ยอาจจะไม่ได้เกี่ยวโยงกันนะครับสมัยนั้นก็เล่นคู่กับพี่เอ็มสุรศักดิ์วงศ์ไทยนะครับถือว่าเป็นพระเอกที่โด่งดังในยุคนั้นมากๆเลยแล้วก็ทำให้นัทมีเรียเนี่ยเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นก็มีภาพยนตร์ต่อมาอีกหลายเรื่องทีเดียวนะครับแต่มีอยู่เรื่องหนึ่งที่โด่งดังแล้วก็ได้รับความนิยมมากๆก็คือเรื่องเร็วกว่าใจไกลเกินฝันนะครับคู่กับพี่จ๊ะเป็นเพชรเป็นกุลนั่นเองนะครับทำให้นัทมีเรียเนี่ยได้รับรางวัลตุ๊กตาเงินสาขานักแสดงดาวรุ่งหญิงนะครับในปี2535มาครองได้สำเร็จด้วยนะครับนี่คือการย้อนวานย้อนอดีตย้อนความทรงจำนะครับกับช่วงเวลาของเพลงยังมีเพลงไหนศิลปินคนไหนที่คุณผู้ฟังฟังแล้วรู้สึกว่าคือสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขมากๆก็ส่งมาได้เลยให้ช่วงเวลาของเราอยู่ดูแลกันให้วานๆกลับมาดูแลหัวใจคุณตอนนี้นะครับมันเป็นสิ่งที่มีความสุขที่สุดถ้าย้อนกลับไปได้อีกครั้งหนึ่งครับ

เล่นให้เรียบร้อยแล้วนะครับงานจากพี่โป่งนะครับกับเพลงที่ชื่อว่าอย่าหยุดยั้งนะครับเป็นงานจากดิโอลานโปรเจกต์นะครับเคยมีคุณผู้ฟังหลายคนก็สับสนเหมือนกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยพี่โป่งเนี่ยเพลงของพี่โป่งที่เราฟังเนี่ยอยู่ในวงไหนอะไรยังไงเพราะว่าจะได้ยินดิโอลานโปรเจกต์บ้างได้ยินหินเหล็กไฟได้ยินเดอะซันนะครับเส้นทางดนตรีของพี่โป่งเนี่ยเริ่มต้นนะครับก็คือการเข้าสู่สังกัดจีเอ็มแกรมมี่ในฐานะนักร้องนำวงโซดานะครับและหลังจากนั้นเองเนี่ยก็เรียกว่าไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่จนมาก่อตั้งวงก็คือดิโอลานโปรเจกต์ก็มีเพลงเพราะมากมายเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นอย่าหยุดยั้งไฟปรารถนาหูเหล็กนะครับและต่อมาเนี่ยก็ได้มีการก่อตั้งวงหินเหล็กไฟแล้วก็มีเพลงที่แบบว่าโอ้โหโด่งดังมากๆไม่ว่าจะเป็นนางแมวยอมพลังรักเพื่อเธอ2คนสู้ก่อนจะสายค้างคาวไฟร็อกเกอร์แล้วก็อีกมากมายทีเดียวหลงกลหลายคนก็ชื่นชอบด้วยหลังจากหินเหล็กไฟแล้วเนี่ยผลงานของทั้ง2ชุดเนี่ยก็ได้มีการระงับไปด้วยเหตุบางอย่างทำให้มีการแยกตัวมาแล้วก็มีการก่อตั้งเป็นวงเดอะซันขึ้นมาซึ่งก็มีหลายเพลงที่หลายคนจดจำกันได้ไม่ว่าจะเป็นง่ายเกินไปทำดีที่สุดแล้วและต่อมานะครับในปี2546สมาชิกวงหินเหล็กไฟก็ได้กลับมารวมตัวกันอีกครั้งนึงและได้มีการออกผลงานขึ้นมานะครับชื่อว่า Never Say Die นะครับมีผลงานเพลงดังก็คือศรัทธาซึ่งวางจำหน่ายในปี2548นะครับแล้วก็มีเพลงเพราะๆอีกหลายเพลงนะครับเรียกว่ามีการบันทึกเสียงใหม่ด้วยในรูปแบบของอะคูสติกนั่นเอง

0: คุณคิดถึงเพลงเก่า
1: เมื่อเราเจอกันเจอกันแค่ครั้งเดียวก็ผูกพันเหมือน
0: ถ้าคุณหลงรักเพลงในยุค90จุฬาเรดิโอพลัสจะพาคุณไปฟังเพลงในความทรงจำที่คุณคิดถึงอีกครั้งทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายโมงติดตามฟังเพลินเพลงบทเพลงเพราะในใจที่ใครก็คิดถึง
1: เป็นคนที่รักเธอ
2: มณีหนึ่งคันไลไปสวรรค์มณีนั้นพระองค์พาล่าร่ำไห้ฝากประกายกิตติกุลร่มบุญไทยส่องสวัยสว่างกล้าวแก่ชาวชนใจจุฬาภักดีไทยอาลัยแล้วดั่งดวงแก้วอีกดวงมาร่วงหล่นราชจารึก11มิถุนายนไทยทุกคนส่งเสด็จเช็ดน้ำตาน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในดวงใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน์

มดเวลาของเพลงแล้วนะครับช่วงเวลาของเรามีเพลงเพราะเพลงที่คุณคิดถึงนะครับให้ได้ฟังกันบ่ายโมงจนถึงบ่ายสองทางวิทยุจุฬานะครับ FM 101.5 MHz ครับสามารถฟังได้ทั้งออนแอร์แล้วก็ออนไลน์วันนี้ลาไปแล้วนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามและอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับเดี๋ยวกลับมาติดตามได้ใหม่บ่ายโมงจนถึงบ่ายสองจันทร์ถึงศุกร์กับช่วงเวลาของเพลงวันนี้ผมอภิศักดิ์สุวรรณศักดิ์พร้อมกับทีมงานต้องลาไปแล้วสวัสดีครับ

0: จับตาข้อมูลทางเศรษฐกิจทั่วทุกภูมิภาคอัปเดตคุณภาพชีวิตแบบรู้ทันวิเคราะห์แนวโน้มทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องทุกวันเสาร์บ่ายโมงครึ่งติดตามรายการเปิดโลกเศรษฐกิจโดยดร.ปิยานีตั้งทองทวีทาง FM 101.5 MHz
1: ขอเชิญทุกท่านรื่นรมกับเสียงเพลงอมตะในรายการสุขกันเธอเราจันทร์ถึงศุกร์14นาฬิกาถึง16นาฬิกาดำเนินรายการโดยดารณีมณีดิษฐ์
2: อนุรักษ์เพลงไทยสุขใดไหนเท่าสุขกันเถอะเราวิทยุจุฬา
3: เสด็จมาเป็นมิ่งขวัญจักรีวงศ์ธำรงขติยคุณแผ่ไพศาลบัดนี้เสด็จกลับทิพพิมานพระการุณจด

จารย์ในดวงใจแสงแห่งเพชรงามยอดมงกุฎจะพิสุทธิ์พิเศษทุกสมัยส่องสว่างนำทางชนชาวไทยเทิดพระนามเกริกไกรนิรันดร์กาลข้าพระพุทธเจ้าผู้ดำเนินรายการสุขกันเถราด็อกเตอร์ปิยวัฒน์สุทธิวณิชร้อยกรอง

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักค่ะมาถึงเวลานี้เวลาของรายการสุขกันทราวทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์วันนี้ได้ฟังเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่14บทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพลงเพราะเพลงนี้ Love Over Again และเป็นคำร้องภาษาไทยรักคืนเรือนผู้คำร้องโดยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริค่ะแล้วก็ผู้ที่ขับร้องคือคุณพรสุรีวิชเวทนะคะ 14:10 รายการสุขกันทราวร่วมให้ความสุขโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ Rino All Day Dining Cafe ชวนกันมารับประทานอาหารนึกถึงความอร่อยนึกถึง Rinoน้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวแท้ 100% มีผู้สั่งจองเพลงนี้มาแล้วคิดถึงจากคุณเอื้อสุนทรสนา

พอฟังยิ่งถึงจากครูเอื้อสุนทรสนานก็มีผู้อยากจะฟังลืมเสียเถิดอย่าคิดถึงจากคุณรงทองทองลั่นทงศิลปินแห่งชาติแล้วคุณป้อมก็ขอเพลงคลื่นละเมอฝังมาสวัสดีคุณอรุณศรีคุณแป๊ะปราโมทคุณจีด้วย

คุณอรุณศรีก็อยู่บ้านค่ะพักผ่อนให้มีความสุขเลยแล้วฟังคุณดนทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติเพลงนี้คืนคลื่นครวน

คืนนั้นวันนี้จากคุณวรนุชอารีค่ะที่มีผู้รอฟังคุณอรุณศรีบอกว่าเอนกายแล้วเอนหลังฟังเพลงให้มีความสุขต่อด้วยคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติเริงละโลม

เริงละลมจากคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติค่ะมีเพลงที่ท่านผู้ฟังช่วยเลือกกันมาค่อยๆฟังกันไปเรื่อยๆนะคะอย่างที่บอกว่าเอ็นหลังฟังเพลงกันให้มีความสุขค่ะแล้วก็ไปมีความสุขกับการรับประทานอาหารด้วยที่ Rino All Day Dining Cafe ในซอยเกษมสันต์1นะคะบางท่านก็บอกว่าไม่สะดวกไปที่ร้านก็โทรศัพท์ไปสั่งมารับประทานที่บ้านก็ได้เช่นเดียวกันนะคะหมายเลขโทรศัพท์02-215-0026-7 02-215-0026-7แต่ถ้าไปรับประทานที่ร้านก็ไปนั่งกันในบรรยากาศโล่งๆโปร่งสบายนะคะไปกันหลายๆท่านค่ะก็ยิ่งสนุก

นะคะเพราะว่าสั่งอาหารได้หลากหลายแล้วก็มาคนนั้นจิ้มนั่นนิดคนนี้จิ้มนั่นหน่อย อร่อยอร่อยทั้งนั้นค่ะที่ Reno All Day Dining Cafe เนี่ยนะคะอาหารจานเด่นๆก็จะเป็นขนมเบื้องยวนสูตรโบราณขนมเบื้องยวนสูตรโบราณไม่ค่อยจะเจอที่ไหนแล้วนะคะไปที่รีโน่ได้รับประทานแน่หลายท่านชอบมากเลยนะคะโรตีแกงเนื้อแกงไก่แกงหมูพริกขี้หนูก็เช่นเดียวกันค่ะไม่ค่อยได้รับประทานที่ไหนก็มารับประทานที่นี่ได้นะคะอร่อยค่ะขนมเบื้องยวนก็อร่อยโรตีแกงเนื้อแกงไก่แกงหมูได้ทั้งนั้นแล้วก็ไม่อยากให้พลาดก็คือหมูย่างข้าวเหนียวทอดหมูย่างข้าวเหนียวทอดส้มตำปลาสลิดไข่เค็มนะคะรับประทานได้อย่างมีความสุขเลยทีเดียวถ้าเป็นคอน้ำพริกก็ต้องเป็นน้ำพริกกะปิพร้อมผักปลาทูมาเรียบร้อยน้ำพริกลงเรือน้ำพริกกุ้งสดจะให้คล่องคอมากขึ้นต้องแกงรันจวนด้วยนะคะอร่อยค่ะแกงรันจวนก็เหมือนกันหารับประทานยากแล้วนะคะสมัยนี้อันนั้นไปที่รีโน่ได้เลยค่ะข้างหอศิลปะวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครในซอยเกษมสันต์หนึ่งนะคะให้หมายเลขโทรศัพท์อีกครั้งหนึ่ง02-215-0026ถึง7ค่ะแล้วสำหรับผักที่นี่ไม่ต้องห่วงเลยผักปลอดสารพิษแน่นอนเพราะว่าปลูกเองที่ฟาร์มที่เขาใหญ่เพลงนี้ท่านผู้ฟังรอฟังจะทำยังไงชื่อเพลงค่ะ

ฟังแล้วก็ขำๆดีนะคะสนุกสนานกันไปกับเวลาของสุขกันเถอะเราตรงนี้แต่ว่าตอนนี้จะส่งกำลังใจให้คุณสร้อยทิพย์ค่ะไปดูแลลูกชายอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะบอกว่าลูกชายประสบอุบัติเหตุก็ไปดูแลให้กำลังใจแล้วก็สู้ๆทั้งคุณแม่คุณลูกคุณสร้อยทิพย์ก็เลยขอฟังเพลงนี้ปลอบใจตัวเดี๋ยวทุกอย่างก็จะผ่านไปแล้วทุกอย่างก็จะดีขึ้น

อบใจตัวค่ะทุกอย่างจะผ่านไปนะคะแล้วก็ผ่านไปแล้วสิ่งดีๆก็จะกลับมาค่ะชีวิตของคนเราเป็นเช่นนี้จริงๆคุณพูนสุขบอกว่าเป็นกำลังใจให้คุณสร้อยทิพย์สู้ๆเป็นสติ๊กเกอร์เชียร์อัพมานะคะฟังเพลงกันต่อค่ะคุณสร้อยทิพย์นอกจากเพลงปลอบใจตัวแล้วอยากฟังเพลงอะไรอีกเพลงอะไรก็ฟังให้เพลิดเพลินสบายใจเพลงคู่จากคุณเฉลี่ยช่วงวิทย์และคุณวินัยจุลบุตรสปาเพลงนี้แววรัก

รักเพลงคู่จากคุณวินัยจลบทสปะและคุณเฉลียวช่วงวิทย์คุณประดิษฐ์พรก็เป็นกำลังใจให้คุณสร้อยทิพย์เช่นเดียวกันผู้ฟังรายการสุกันทราวน่ารักนะคะฟังหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์ศิลปินแห่งชาติวิมานลอยฟ้า

วิมานลอยฟ้าหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์ศิลปินแห่งชาติค่ะคุณอรุณศรีก็ส่งกำลังใจให้คุณสร้อยทิพย์ด้วยแล้วก็ส่งสติกเกอร์หัวใจดวงเบลอเลยบอกว่าส่งพลังคุณสร้อยทิพย์บอกว่าขอบพระคุณทุกกำลังใจสู้อยู่ค่ะเพื่อลูกขอบพระคุณอีกครั้งพี่เบญจาขอฟังเพลงคู่ของคุณฉลองสีมาเสถียรคุณรอนทองทองลั่นทมเพลงนี้ค่ะสำคัญที่ใจ

0: ขอเชิญทุกท่านรื่นรมกับเสียงเพลงอมตะในรายการสุขกันเธอเราจันทร์ถึงศุกร์14นาฬิกาถึง16นาฬิกาดำเนินรายการโดยดารณีมณีดิษฐ์
1: อนุรักษ์เพลงไทยสุขใดไหนเท่าสุขกันเถอะเราวิทยุจุฬา

ชั่วโมงที่2ของสุขกันทราร่วมให้ความสุขโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ Reno All Day Dining Cafe ชวนกันมารับประทานอาหารนึกถึงความอร่อยนึกถึง Reno น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมะพร้าวโคโค่ลัฟน้ำมะพร้าวแท้ 100%เมื่อสักครู่เห็นแบบเจอแล้วบ้านสวนตะหม่อมขอเพลงกรรมเอ๋ยกรรมคุณวินัยจุลบุษปากค่ะ

ก็จะพูดกันเสมอเป็นการปลอบใจไปพลางๆอะไรนะแล้วแต่บุญแต่กรรมใช่ไหมคะกรรมเอ๋ยกรรมเสียงร้องของคุณวินัยจุลบุตรสปะค่ะก็เป็นจริงๆนะคะเรื่องของกรรมนี่โอ้โหอะไรก็มาแก้กันไม่ได้คุณคนึงนิดค่ะบอกว่าขอส่งผ่านเสียงเพลงเป็นกำลังใจให้คุณสร้อยทิพย์แล้วก็ขอเพลงกุญแจใจมาโดยคุณอ้อยอัจฉราค่ะ

ันมามากมายส่งสติ๊กเกอร์ถูกใจสิ่งนี้มาเลยต่อกันด้วยคุณโสมอุตสาหเพลงนี้กุหลาบดำ

คุณโสมอุตสาหกับกุหลาบดำนะคะคุณนัทจากชลบุรีบอกว่าขอเป็นกำลังใจให้คุณสร้อยทิพย์ด้วยนะครับแล้วก็ขอเพลงนี้มาครูเอื้อสุนทรสนานพี่รักเจ้า

ที่รักเจ้าจากครูเอื้อสุนทรสนานนะคะร้องตามกันได้อย่างมีความสุขเลยร้องตามเพลงทุกเพลงในรายการสุขกันเถอะเราได้นี่โอ้สุขภาพดีอย่างแน่นอนเลยทีเดียวทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจเลยนะคะแล้วก็สุขภาพจะดีมากขึ้นเลยถ้าดื่มน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวน้ำหอมแท้ 100% คุณอรุณศรีบอกว่าส่งภาพมาว่ากำลังจะดื่มน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟแล้วบอกว่าจะได้มีแรงเตรียมของมื้อเย็นใช่ค่ะเพิ่มพลังให้กับตัวเองได้เลยด้วยการดื่มน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวแท้ 100% ที่ไม่เจือปนอะไรใดๆทั้งสิ้นฉะนั้นเป็นน้ำมะพร้าวน้ำหอมแท้เหมือนรินจากลูกมะพร้าวเลยทีเดียวนะคะไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันไม่มีคอเลสเตอรอลไม่ใส่วัตถุกันเสียไม่เจือสีสังเคราะห์มีแต่น้ำมะพร้าวน้ำหอม

ที่กลมกล่อมหอมชื่นใจค่ะเดี๋ยวจะได้ฟังคุณเป็นแขกันจารึกกับ7 วันที่ฉันเหงาที่ท่านผู้ฟังถามถึงไว้

นั่นแหละค่ะ7วันที่ฉันเหงาชอบจังเลยถามบ่อยๆมาถึงเพลงนี้คุณน้ำปิงขอเพลงเริงสุขให้พี่น้องสกร.ทุกท่านขอให้สุขภาพแข็งแรงสดชื่นทุกวัน

ุขกันไปเรียบร้อยแล้วอย่างที่คุณน้ำปิงขอมาแล้วก็ส่งให้พี่น้องสกรจะได้มีความสุขสดชื่นแข็งแรงกันไปรู้สึกยังติดเพลงนี้อยู่น่าจะใช่เพลงนี้ยังไม่ได้ฟังใช่ไหมคะ จัดไปจัดมาเริ่มงงแสนงามแสนงอนหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดีวัฒน์ศิลปินแห่งชาติ

แสนงามแสนงอนน่ารักดีเพลงนี้หม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์ศิลปินแห่งชาติค่ะมาถึงเพลงที่ท่านผู้ฟังถามถึงไว้เป็นเสียงร้องของคุณวงจันทร์ไพโรจน์ศิลปินแห่งชาติจากเรื่องผู้ชนะ10ทิศนะฮะเพลงนี้คำร้องทำนองโดยคุณศักดิ์เกิดสิริเพลงที่ชื่อว่าปอละเตียงครวญ

เตียงครวญจากคุณดวงจันทร์ไพโรจน์ศิลปินแห่งชาติและก็อีกเพลงหนึ่งก็ยังคงเป็นคุณดวงจันทร์ไพโรจน์จากเรื่องเดียวกันเพลงนี้นันทวดีพลาดรัก

นันทวดีพลาดรักนะเพลงเศร้าๆทักคุณวงจันทร์ไพโรจน์ที่ท่านผู้ฟังถามถึงไว้ตอนนี้ก็เตรียมอาหารเย็นกันแล้วใช่ไหมคะคุณ อรุณศรีเตรียมแล้วเรียบร้อยเตรียมทำอะไรคะไก่ทอดหรือเปล่าไก่ทอดปลาทอดหมูทอดทั้งหลายเนี่ยเด็กๆจะชอบเป็นพิเศษเลยนะคะอันนั้นก็ถ้าของทอดแล้วก็จะให้เด็กๆไม่เสียสุขภาพตั้งแต่เล็กๆทอดด้วยน้ำมันพืชโอลีนค่ะซึ่งช่วยดูแลสุขภาพของผู้รับประทานอยู่แล้วนะคะน้ำมันปาล์มที่อุดมด้วยวิตามินอีโทโคไตรอีนอลจากธรรมชาติค่ะนอกจากน้ำมันปาล์มจะปราศจากคอเลสเตอรอลแล้วยังช่วยลดคอเลสเตอรอลตัวร้ายอีกด้วยแล้วก็ไม่ว่าจะทอดอะไรยิ่งเป็นของกรอบๆนี่จะอร่อยมากเลยนะคะแล้วก็เก็บความกรอบไว้ได้นานไม่เหม็นเหินอีกด้วยค่ะเลือกอร่อยเลือกโอลีนนะคะมีผู้รอฟังคุณสรีภกพันธ์ศิลปินแห่งชาติเพลงนี้คุณเจ้าขา

สว่างขึ้นมาหน่อยกับคุณเจ้าขาคุณสรีภกพันธ์ศิลปินแห่งชาติค่ะมาถึงเพลงที่คุณจรูนรอฟังรอนานหน่อยไม่ว่าใช่ไหมคะเพลงนี้คุณสุเทพภูมิกำแหงศิลปินแห่งชาติร้องเพลงที่ชื่อว่า

ไม่ลืมค่ะคุณจรูนแต่ยังหาจังหวะเหมาะๆไม่ได้ได้ฟังเรียบร้อยแล้วนะคะเพลงหลงจากคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติค่ะยังมีคุณสุเทพวงศ์กำแหงต่อไปนะคะท่านผู้ฟังรอฟังดอกอ้อเพลงนี้ค่ะ

เพลงเสียขวัญโดยคุณชรินทร์นันทนาครศิลปินแห่งชาตินะคะงานของครูสง่าอารัมภีค่ะก็ต้องลากันไปแล้วล่ะค่ะเพลงที่ยังจัดไม่ครบวันนี้พรุ่งนี้มาฟังกันต่อนะคะตรงนี้สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz ค่ะ 14 นาฬิกาต่อจากรายการเพลินเพลงขอบคุณธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ Rino All Day Dining Cafe ชวนกันมารับประทานอาหารนึกถึงความอร่อยนึกถึง Rinoน้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวแท้ 100% ขอบพระคุณ

0: วิทยาศาสตร์การกีฬาเวลาดีๆเพื่อสุขภาพดีๆโดยคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: สวัสดีครับท่านฟังครับท่านฟังครับคนเราเมื่อมีอายุเพิ่มมากขึ้นนะครับก็ย่อมมีความเสื่อมของร่างกายเป็นธรรมชาตินะครับความเสื่อมตามวัยเนี่ยนะครับก็เป็นกระบวนการถดถอยของร่างกายและสมองตามธรรมชาติเวลาที่คนเรามีอายุมากขึ้นอาการที่พบบ่อยนะครับก็ได้แก่การประมวลผลข้อมูลหรือว่าตัดสินใจช้าลงกล้ามเนื้อและมวลกระดูกก็ลดลงก็ทำให้เคลื่อนไหวช้าลงซึ่งจริงๆแล้วนะครับอาการเหล่านี้ก็สามารถชะลอได้ด้วยการปรับพฤติกรรมของคนเรานั่นเองนะครับมาดูกันนะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะครับซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากความเสื่อมตามวัยในแต่ละระบบระบบแรกคือระบบสมองและความจำนะครับเวลาที่คนเราอายุเพิ่มมากขึ้นนะครับความจำระยะสั้นก็จะถดถอยอาจจะลืมชื่อคนหรือว่าสิ่งของแต่สามารถนึกออกได้ในเวลาสั้นถ้าหากมีสิ่งกระตุ้นซึ่งเรื่องนี้ก็ต่างจากโรคสมองเสื่อมนะครับต่อมาการคิดและการประมวลผลก็จะใช้เวลานานขึ้นอาจจะใช้เวลาในการคิดและคำนวณตัวเลขในใจนานขึ้นอะไรทำนองนี้แต่ก็มีข้อดีนะครับเนื่องจากว่าคนเราเมื่อมีอายุเพิ่มมากขึ้นก็จะมีความรู้และประสบการณ์ที่สั่งสมมาตลอดชีวิตก็ทำให้มีวิจารณญาณและภูมิปัญญาที่ดีขึ้นต่อมาคือระบบกล้ามเนื้อและกระดูกนะครับคนเราเมื่อมีอายุเพิ่มมากขึ้นก็จะมีความยืดหยุ่นลดลงกล้ามเนื้อและกระดูกอ่อนรอบข้อต่อก็จะเสื่อมสภาพก็ทำให้เกิดอาการปวดหรือว่าตึงได้ง่ายเช่นโรคข้อเข่าเสื่อมเป็นต้นนอกจากนี้นะครับเวลาที่คนเรามีอายุเพิ่มมากขึ้นการเคลื่อนไหวจะเปลี่ยนไปนะครับการก้าวเท้าจะสั้นลงแล้วก็เดินช้าลงซึ่งความเร็วในการเดินก็สามารถบ่งบอกถึงสมรรถภาพทางกายโดยรวมได้ท่านผู้ฟังครับแม้ความเสื่อมจะเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับแต่ก็สามารถชะลอความเสื่อมได้ด้วยการปฏิบัติตัวดังนี้นั่นก็ได้แก่การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะการเดินเวลา 20-30 นาทีและการออกกำลังกายแบบมีแรงต้านทั้งนี้ก็เพื่อรักษามวลกล้ามเนื้อและกระดูกนั่นเองนะครับต่อมาคือการควบคุมโภชนาการโดยการทานอาหารย่อยง่ายหลีกเลี่ยงอาหารที่มีรสหวานมันและก็เค็มตลอดจนมีการเสริมวิตามินที่จำเป็นที่สำคัญคือควรมีการตรวจสุขภาพประจำปีทั้งนี้ก็เพื่อประเมินความเสื่อมของอวัยวะต่างๆและก็รับการดูแลรักษาที่ถูกต้องจากแพทย์ท่านผู้ฟังครับความเสื่อมตามวัยสามารถชะลอได้ด้วยการปรับพฤติกรรมดังที่ได้กล่าวมาแล้วนะครับวันนี้ผมวิชิตกนึงสุขเกษมก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: เพียงเพชรพร่างวางแววแพรวประพัดคืนจำรัดรัศมีมณีสวรรค์คงพระคุณคู่พระนามงามนิรันดร์จารึกขวัญแผ่นดินไว้ให้อาวรณ์ระลึกรักเจ้าฟ้าผ่าลาไทยแล้วพระคือแก้วจักรีศรีนุสรร้อยอาลัยใจประชาจุฬาลงกรณ์สถาพรพักดีมั่นนิรันดร์กาลน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
1: ์เราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกการสื่อสารที่หลากหลาย

0: เราพร้อมที่จะสร้างเสริมสังคมด้วยปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz พร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทย
1: ส่งข่าวสารให้กันได้ตลอดทั้งวันไม่พลาดการอัปเดตรายการวิทยุที่คุณชื่นชอบติดต่อกันง่ายๆสื่อสารถึงกันได้ทุกเวลากับ LINE Official Account แอด LINE เป็นเพื่อนกับวิทยุจุฬาได้ที่ @jularadio chularadio @jularadio
2: เมื่อก่อนชีวิตดี

0: เสียอนาคตเสียทรัพย์เมื่อติดกับการพนันด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz
1: รับรู้ทุกประเด็นข่าวสารติดตามความเคลื่อนไหวทั้งไทยและจีนกับรายการสารสัมพันธ์ไทยจีนโดยความร่วมมือกับสถานีวิทยุ CRI กรุงปักกิ่งประเทศจีน
2: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสารสัมพันธ์ไทยจีนนะคะกลับมาในวันนี้ค่ะเราก็จะมาติดตามข้อมูลแล้วก็เรื่องราวจากประเทศจีนในรายการของเราไปด้วยกันเช่นเคยนะคะอยู่กับดิฉันภาดาราจงไหมกลางจากจุฬาเรดิโอพลัส
3: ดิฉันศิวัตราสินพัชุธาดลค่ะจากสถานีวิทยุ CRI กรุงปักกิ่งค่ะ
2: เริ่มต้นติดตามกันก่อนที่หัวข้อข่าวประจำวันนี้ค่ะ
3: วันนี้มีข่าวเดียวเหมือนเคยค่ะเป็นเรื่องของนายกรัฐมนตรีสวีเดนค่ะพบกับรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนค่ะ
2: เรื่องนี้นะคะก็ยังน่าติดตามกันต่อนะคะว่าจะเป็นอย่างไรไปติดตามข้อมูลเพิ่มเติมกันค่ะ
3: ต่อไปนี้เสนอข่าวจาก CRI นายกรัฐมนตรีสวีเดนพบกับรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนวันที่4กรกฎาคมที่กรุงสต็อกโฮล์มนายอูฟคริสเตอร์ชอนนายกรัฐมนตรีของสวีเดนได้พบกับนายหวังอี้กรรมการกรมการเมืองคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนโดยนายกรัฐมนตรีของสวีเดนได้ส่งต่อความปรารถนาดีถึงผู้นำจีนโดยกล่าวว่าการแลกเปลี่ยนฉันมิตรระหว่างสวีเดนกับจีนประชาชนทั้งสองประเทศมีประวัติศาสตร์อันยาวนานสวีเดนชื่นชมวัฒนธรรมและจิตวิญญาณแห่งนวัตกรรมของจีนและชื่นชมความสำเร็จในการพัฒนาที่โดดเด่นของจีนอีกด้วยรัฐบาลสวีเดนยึดมั่นในนโยบายจีนเดียวยินดีที่จะเสริมสร้างการเจรจากับจีนขยายฉันทามติและส่งเสริมความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกันและมีแนวโน้มที่จะเป็นไปได้รอบด้านสวีเดนสนับสนุนยุโรปและจีนในการเสริมสร้างการเจรจาและแลกเปลี่ยนความแตกต่างด้านในหวังอี้ได้ส่งต่อความปรารถนาดีของผู้นำจีนโดยกล่าวว่าประวัติศาสตร์การเปลี่ยนแปลงระหว่างจีนกับสวีเดนสามารถย้อนกลับไปถึงยุคเส้นทางสายไหมโบราณสวีเดนเป็นประเทศตะวันตกประเทศแรกที่สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับจีนใหม่นอกจากจะแสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระและวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ของสวีเดนและยังมีบทบาทสาธิตในโลกในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสวีเดนประสบปัญหาบางอย่างการส่งเสริมการเจรจาเสริมสร้างความเข้าใจและการสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันมีความหมายสำคัญอย่างยิ่งต่อทั้งสองฝ่ายและการรักษาการรับรู้ซึ่งกันและกันที่ถูกต้องถือเป็นกุญแจสำคัญมากขึ้นในหวังอี้ยังกล่าวอีกว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้นำประชาชนกว่า 1,400 ล้านคนหลุดพ้นความยากจนและก้าวสู่เส้นทางแห่งความทันสมัยนับเป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของการพัฒนาและความก้าวหน้าของมวลมนุษยชาติทั้งหมดจีนมุ่งมั่นที่จะเดินตามเส้นทางการพัฒนาอย่างสันติและเป็นประเทศใหญ่ที่มีสถิติที่ดีที่สุดในด้านสันติภาพและความมั่นคงจีนยังคงขยายการเปิดประเทศในระดับสูงอย่างต่อเนื่องแบ่งปันเงินและผลประโยชน์จากตลาดจีนกับประเทศต่างๆเป็นเครื่องยนต์หลักในการเติบโตทั่วโลกจีนรักษากลไกพหุภาคีและการค้าเสรีอย่างเด็ดเดี่ยวและแน่วแน่

0: สนับสนุนประเทศต่างๆดำเนินตามเส้นทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพของตนพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้รับการสนับสนุนอย่างจริงใจจากประชาชนจีนในด้านการปกครองตลอด105ปีที่ผ่านมารักษาความต่อเนื่องและเสถียรภาพของนโยบายภายในและภายนอกเพิ่มความแน่นอนอันมีค่าให้กับโลกจีนดีโลกจะดีขึ้นและจะเปิดโอกาสใหม่ๆให้กับประเทศต่างๆรวมถึงสวีเดนจีนยินดีที่จะเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนทุกระดับกับสวีเดนแสดงความได้เปรียบซึ่งกันและกันส่งเสริมความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกันและผลักดันความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสวีเดนไปสู่เส้นทางการพัฒนาที่ดีต่อทั้งสองฝ่ายมั่นคงและยั่งยืนหวังว่าสวีเดนจะมีบทบาทที่สร้างสรรค์ในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับยุโรป
1: เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการกับช่วงคุยกันวันละประเด็นค่ะ
0: คุยกันวันละประเด็นวันนี้ค่ะต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้เป็นเรื่องที่คุณสุริพิงพิงชวนคุณระพีพันธ์มาคุยเรื่องของความเป็นมาและก้าวการพัฒนาศิลปะการต่อสู้แบบจีนเรารู้อยู่แล้วว่าศิลปะการต่อสู้แบบจีนมีมายาวนานเนาะแต่ว่าความเป็นมาที่ละเอียดรวมถึงการพัฒนากว่าจะมาเป็นศิลปะการต่อสู้เป็นอย่างไรต้องไปติดตามฟังกันค่ะ
2: คุยกัน
3: วันละ
4: ประเด็น
5: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงคุยกันวันละประเด็นค่ะวันนี้คุณผู้ฟังยังคงอยู่กับคุณซีพิงพิงและดิฉันระพีพันธ์วงกอมประเวศค่ะสวัสดีค่ะพิงพิงค่ะ
6: สวัสดีค่ะคุณระพีพันธ์สวัสดีค่ะเพื่อนๆ
5: ค่ะครั้งที่แล้วนะคะคุณพิงพิงได้มาแนะนำถึงการเรียนการฝึกฝนนะคะการแข่งขันศิลปะการต่อสู้จีนที่เรียกว่าวูซูเนี่ยในปัจจุบันนะคะที่ว่าความนิยมเขายังได้รับสืบทอดกันต่อมาแต่ว่าเอกลักษณ์ใจกลางหรือว่าศูนย์กลางของเขาเนี่ยของมวยการดำมวยแต่ละประเภทนะคะครั้งที่แล้วคุณผิงผิงได้แนะนำไว้แต่ว่าศิลปะการต่อสู้จีนหรือว่าจะเรียกว่าวิทยายุทธจีนเนี่ยจะมีทฤษฎีเทคนิคที่น่าสนใจอย่างไรเดี๋ยววันนี้มาฟังกันต่อค่ะ
6: ค่ะก็ศิลปะการต่อสู้นะคะของจีนวิทยายุทธจีนนับเถอแนวความคิดที่ว่าความเป็นเอกภาพของสุริยะจักรวาลและฟ้ากับมนุษย์เป็นหนึ่งเดียวกันปฏิบัติตามหลักการศีลธรรมเป็นพื้นฐานของทุกสรรพสิ่งและธรรมะคือธรรมชาติด้วยวิธีการบริหารร่างกายทั้งภายในและภายนอกและมีการเคลื่อนไหวกับการหยุดนิ่งการผ่อนปลนการศึกษาและพัฒนาเพลงมวยเพลงกระบี่ชุดสตรีและท่วงท่า
5: ที่บอกว่ามีทั้งรำมวยรำกระบี่เนี่ยนะคะคนไทยนี่ก็พอจะคุ้นเห็นภาพกันแหละที่ว่ามีการเรียนวูซูกังฟูนะคะในไทยแต่ว่าพอคุณผิงผิงพูดถึงว่ามันเป็นศีลธรรมเป็นหลักธรรมะเนี่ยก็ยิ่งรู้สึกว่าการรวมความเป็นเอกภาพต่างๆเนี่ยมันมีใจความมีหลักการของเขาที่น่าสนใจแต่สำหรับคนรุ่นใหม่เด็กรุ่นใหม่เขาจะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้หรือเปล่านะคะมันน่าจะมีการพัฒนาการสืบทอดนี่มันมีปัญหามีอุปสรรคอะไรบ้างไหมคะคุณผิงผิงคะ
6: ค่ะอันนี้ต้องยอมรับว่าในช่วงระยะหนึ่งที่ผ่านมาค่ะเนื่องจากพร้อมกับการพัฒนาก้าวหน้าของสังคมและการสืบทอดวิทยายุทธจีนตั้งเดิมก็มีอุปสรรคเช่นกันค่ะอันนี้เป็นเรื่องแน่นอนก่อนอื่นก็คือการสืบทอดนั้นจะปฏิบัติตามแนวคิดของลัทธิเต๋าโดยจะมีการถ่ายทอดฝีมืออย่างลับๆจนไม่ค่อยมีลูกศิษย์จำนวนมากเท่าไหร่
5: ค
6: ่
5: ะ
6: ประการที่สองก็คือผู้รู้ส่วนใหญ่มีอายุมากแล้วและกระจัดกระจายอยู่ทั่วประเทศอย่างเช่นเรามักจะรู้สึกว่าพวกเขาก็จะมีที่อยู่ตามภูเขาตามวัด
5: ที่เต๋า
6: ตามกวนใช่ไหม
5: ค่ะ
6: ค่ะยากที่จะรวมตัวกันเพื่อทำการวิจัยและพัฒนาซึ่งประการที่สามการวิจัยศึกษากลยุทธ์ของวิทยายุทธจีนตั้งเดิมยังไม่เพียงพอต้องเจาะลึกลงไปในด้านวัฒนธรรมและความหมายต่อไป
5: ใช่เพราะว่าการสืบทอดเนี่ยมันต้องมีคนรุ่นใหม
6: ่
5: ถ้าเยาวชนคนรุ่นใหม่ไม่สนใจนี่มันก็หลายๆอย่างมันก็สูญหายไปได้
6: ใช่ค่ะแต่เราจะว่าโลกนี้เป็นโลกกลมนะคะบางสิ่งที่บางทีไม่ได้รับความสนใจหรือว่าไม่ได้ให้ความสำคัญผ่านไปอีก10 20 30ปี
5: มันเหมือนวนกลับมาไหม
6: กลับมาอีกค่ะสิ่งที่เคยมีอุปสรรคหรือไม่มีคนสนใจเท่าไหร่นั้นมาจนถึงทุกวันนี้ก็กลับได้รับความนิยมอีกแล้ว
5: ดีเลย
6: เหมือนกับเรารู้

0: กันเลยในสังคมปัจจุบันสังคมพัฒนาเร็วมากจนทำให้ชีวิตมนุษย์มีความสมบูรณ์หลากหลายเกินควรอย่างเช่นตอนนี้เรามีอาหารมากมายมากจนทำให้เรามีสารอาหารในร่างกายมากเกิน
1: อุดมสมบูรณ์มาก
0: ใช่ค่ะซึ่งในปัจจุบันรายการบันเทิงทุกวันก็มากขึ้นจนทำให้เราลืมตัวว่าเราต้องมีเวลาเราต้องให้ความสำคัญกับการไปออกกำลังกายและความรวดเร็วในยุคไฮเทคก็ทำให้เราไม่รู้จักกับใช้ชีวิตให้ช้าลงทุกสิ่งทุกอย่างนี้ทำให้ศิลปะการต่อสู้ของจีนโดยเฉพาะมวยไทเก๊กเริ่มกลายเป็นสิ่งที่เราสนใจจนกระทั่งสิ่งที่อยู่ในรอบๆที่เกี่ยวข้องกันอย่างเช่นกังเดียนการลามกระบี
1: ่
0: หรืออาวุธต่างๆกลับมาสู่ชีวิตประจำวันของชาวจีนในปัจจุบันอีกครั้งไม่เพียงแต่คนชราที่เกษียณแล้วว่าม ีเวลาว่างมากพอเขาจะไปฝึกไปเรียน
1: ใช่ที่ไทยเห็นตามที่สวนสาธารณะนี่แหละคุณหญิง
0: รวมทั้งคนที่วัยกลาง
1: เขารู้สึกว่า
0: ใช่ค่ะเขารู้สึกว่าเขาสุขภาพตอนนี้ไม่อำนวยแล้วเขามีความดันสูงเขามีไขมันเยอะเขาก็เริ่มหันมาออกกำลังกายแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ก็จะสั่งสอนหรือว่าอุดหนุนให้เด็กทั้งเด็กทั้งเยาวชนไปเรียนด้วย
1: ใช่เพราะว่าเด็กๆ เนี่ยพลังเขาเยอะอยู่แล้วแล้วยิ่งเรียนตั้งแต่เด็กนะคะความสามารถมันก็สะสมพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็ไปสู่การแข่งขันได้
0: ใช่ค่ะ
1: เป็นทั้งกีฬาเป็นทั้งการบริหารร่างกายเนี่ยพูดถึงร่างกายใจกับร่างกายเนี่ยการรำมวยของจีนเนี่ยเขามีความให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นวูซูไทเก๊กเนา
0: ะ
1: รำมวยต่างๆ
0: อย่างเช่นเราจะพูดว่าในช่วง 20-30 ปีที่ผ่านมาคนจีนก็มีคนจำนวนมากไปฟิตเนสค่ะซึ่งเป็นการออกกำลังกายที่ทำให้มีกล้ามเนื้
1: อ
0: เยอะขึ้นทำให้หลังกายดูแข็งแรงขึ้นค่ะแต่ก็มีผลวิจัยบอกว่าถ้าสำหรับคนที่บรรลุนิติภาวะแล้วเข้าไปออกกำลังกายแบบนี้จะทำให้ร่างกายดีขึ้นแน่น
1: อ
0: นแต่ถ้าเป็นเด็กเป็นเยาวชนที่อายุน้อยกว่า18กระดูกกำลังเติบโตอยู
1: ่
0: ถ้าไปออกกำลังกายแบบมีความแข็งแรงมากเกิน
1: ที่เป็นเน้นในด้านนั้นเกิน
0: ใช่ค่ะก็จะกลับทำให้สุขภาพแต่ไม่ดี
1: การเจริญเติบโตเนาะมันอาจจะมีผลได้กระทบกัน
0: เพราะฉะนั้นก็เลยการที่จะส่งเด็กๆเยาวชนไปเรียนไปฝึกไทเก๊กตอนนี้เป็นที่นิยมกันมากเนื่องจากว่าเหมือนกับที่เรารู้จักการกางมวยไทเก๊กนั้นช้าๆต้องทำให้หายใจเข้ากับท่าทีกิริยาต่าง
1: ๆได้สมาธิด้วยอย่าง
0: ใช่ค่ะแต่ที่สำคัญก็คือท่าทีท่วงท่าในการฝึกไทเก๊กนั้นแม้ว่าดูช้าแต่จริงๆแล้วเขาใช้พลังมากค่ะ
1: จริง
0: อย่างเช่นเขาต้องเยินท่าแล้วเรียกว่าท่าขี่ม้าใช่ไหม
1: คะหมาปู่ค่ะย่อตัวลงไปขาตั้งฉากประมาณนี้
0: ใช่ค่ะจะต้องเยินเป็นเวลานานแล้วก็การอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าเมาปู่การเดินเหมือนกับแมว
1: ย่องไปค่อยๆก้าวด้วย
0: ค่อย
1: ลีลานุ่มนวลนิดนึง
0: ใช่ค่ะเวลาขยับตัวจะช้ามากแต่เวลาช้ามากจริงๆแล้วคือ
1: มันใช้พลัง
0: หนักใช่ค่ะของทั้งตัวจะอยู่ในขาข้างเดียวเป็นการฝึกกำลังของขามากค่ะซึ่งการที่ฝึกสมาธิก็มีส่วนหนึ่งด้วย
1: ได้ด้วย
0: เช่นมีท่าทีที่เรียกว่าหยิงโศ
1: หมุนมือใช่ไหม
0: หมุนใช่หมุนมือไปช้าๆอันนี้เหมือนกับว่าหมุนตามการเคลื่อนลงของพระอาทิตย์ของดวงจันทร์เพราะอันนี้หยิงโศนี้ก็เป็นการที่ฝึกสมาธิมากค่ะแล้วก็จะทำให้เราเรียกว่าชีหรือบางทีจะแปลงง่ายๆก็คือลมในร่างกายก็จะสามารถหมุนตามร่างกายทั้งตัวค่ะ
1: การเคลื่อนไหวมันทำให้เลือดลมมันไหลเวียนอยู่แล้วแหละแล้วยิ่งไปช้าๆก็ได้สมาธิได้ทั้งการบริหารร่างกายจิตใจด้วย
0: ใช่ค่ะอันนี้ก็คือแนวคิดของไทเก็ตก็คือใจถึงก่
1: อ
0: นร่างกายตามไปถึงทีหลัง
1: ก็ให้เห็นถึงหลักการบริหารร่างกายเนา
0: ะ
1: ถ้าหลักๆ ก็คือของลัทธิเต๋าที่เป็นจุดเริ่มต้น
0: ใช่ค่ะรวมทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ใจถึงทุกที่ทุกแห่งอายุก็จะยืนยาวไม่แก
1: ่แก่ด้วยความแข็งแรงว่าอย่างนั้นด้วย
0: ก็บางทีนะมีคนเข้าไปอย่างเช่นที่ปักกิ่งมีสถานที่ที่เรียกว่าป่าหยวนกว่าคนที่เข้าไปแล้วก็บอกว่านับ

0: รอบอยู่นายนั้นมันตัวหนุ่มมากตัวแล้วไม่รู้ว่าอายุจะเท่าไหร
1: ่
0: เพราะว่ารู้สึกว่าเอ๊ะ10ปีที่แล้วก็เห็นหน้าตาแบบนั้น10ปีผ่านไปแล้วไปอีกก็รู้สึกว่ายังเหมือนเติมเลย
1: ผิวพรรณก็ดีเนาะผุดผ่องเพราะว่าอย่างน้อยการออกกำลังกายเนี่ยไม่ว่าจะรูปแบบไหนก็ต้องให้ผลดีต่อร่างกายแน่นอน
0: แต่ที่สำคัญก็คือเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพค่ะอย่างเช่นแพทย์แผนจีนโบราณก็ส่งเสริมให้ผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ที่มีโรคทางด้านหัวใจฝึกมวยไทเก๊กตามความเหมาะสมค่ะผู้ที่มีความดันสูงก็สามารถมาฝึกไทเก๊กทำให้ความดันลดลงคนที่มีระบบย่อยอาหารไม่ค่อยดีก็มาฝึกได้ค่ะจะทำให้ลมในร่างกายสามารถไปถึงทุกที่ทุกแห่งที่สำคัญก็คือจะกระจายไปถึงอวัยวะทุกส่วนทำให้สุขภาพดีขึ้น
1: การเคลื่อนไหวนะคะลมปราณเนี่ยมันไปทั่วร่างกายนะคะเลือดลมไหลเวียนดีก็ทำให้นะคะไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุหรือว่าคนรุ่นใหม่ในปัจจุบันนะคะรุ่นใหม่ของชาวจีนเนี่ยก็ให้ความนิยมกับการฝึกการเรียนรู้นะคะศิลปะการต่อสู้จีนหรือที่เรียกว่าวูซูกังฟูนะคะก็ความนิยมได้รับการพัฒนาต่อเนื่องแล้วก็สืบทอดต่อไปเวลาของรายการวันนี้นะคะใกล้หมดลงแล้วคุณสื่อพิงพิงนะคะและดิฉันระพีพันธ์วงกรบรเวศต้องลาคุณผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: 用你的母语学汉语，每日汉语。
1: 用你的母语学汉语，每日汉语。
2: เรียนภาษาจีนกับ CRI

0: 大家好你好คุณอินทนิน
1: นี่ค่ะคุณโจสวัสดีค่ะทุกท่านตาเจ๋อหาว
0: ครั้งที่แล้วเราได้เรียนเรื่องการทำงานมาทบทวนประโยคสำคัญสำคัญโดยดิฉันจะพูดภาษาไทยแล้วคุณอินทนินพูดภาษาจีนดีไหมคะ
1: เอ๊ะจะไหวไหมคะลองดูค่ะ
0: ประโยคแรกคือทุกวันคุณเข้างานกี่โมงภาษาจีนพูดอย่างไรคะ
1: หนีเหมยเทียนจีเตียนช่างปั้น
0: ดีค่ะหนีเหมยเทียนจีเตียนช่างปั้น
1: เหมยเทียนหมายถึงทุกวันใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะจีเตี่ยคือกี่โมงและคำว่าช่างปั้นแปลว่าเข้างาน
1: ถ้างั้นเสี่ยปั้นก็แปลว่าเลิกงานหนีเหมยเทียนจีเตี่ยนเสี่ยปั้นก็คือทุกวันคุณเลิกงานกี่โมงใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะหนีเหมยเทียนจีเตี่ยนเสี่ยปั้น
1: ถ้าเราจะถามว่าเมื่อก่อนคุณเคยทำงานอะไรมาบ้างประโยคนี้ภาษาจีนพูดอย่างไรคะ
0: 你以前做过什么工作
1: คุณโจคะดิฉันจำได้ว่าอีเฉียนเนี่ยแปลว่าเมื่อก่อนใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ做过แปลว่าเคยทำ什么หมายถึงอะไรและ工作แปลว่างาน
1: 你以前做过什么工作เมื่อก่อนคุณเคยทำอะไรมาบ้าง
0: ดีค่ะ你在这里工作多长时间了
1: แปลว่าคุณทำงานที่นี่นานหรือยัง
0: ถูกต้องค่ะตัวฉางสีเจียนแปลว่านานหรือยังทบทวนแค่นี้ก่อนคราวนี้เรามาฟังประโยคสำคัญของวันนี้ค่ะ
2: 你最近忙吗你的爱好是什么我喜欢看书
0: ค่ะวันนี้เราจะเรียนเรื่องงานอดิเรกกันเริ่มจากประโยคคำถามที่ว่าอริยานี้คุณยุ่งไหมคะภาษาจีนพูดว่า你最近忙吗
1: 你最近忙吗
0: นี่เราทราบกันแล้ว最近แปลว่าอริยานี้เมื่อระเดี๋ยวนี
1: ้最近
0: คำว่า忙แปลว่ายุ่ง
1: 忙
0: คำว่า吗เป็นคำพิเศษแปลว่าหมาย
1: 吗ไหม
0: ต่อไปเรามาฟังบทสนทนากันค่ะ

0: 你最近忙吗？
1: 我很忙。
0: 忙什么？
1: 工作。
2: คุณโจคะเมื่อพูดถึงงานอดิเรกมักจะถามว่างานอดิเรกของคุณคืออะไรภาษาจีนพูดอย่างไรคะ
3: พูดว่า你的爱好是什么
2: 你的爱好是什么
3: 你的แปลว่าของคุณส่วน爱好แปลว่างานอดิเรก
2: 爱好งานอดิเรก
3: พูดตามดิฉันนะคะ你的爱好是什么
2: 你的爱好是什么งานอดิเรกของคุณคืออะไรต่อไปเรามาฟังบทสนทนากันค่ะ
1: คุณมีความชอบอะไรบ้าง
0: ฉันชอบอ่านหนังสือคุณล่ะคุณมีความชอบอะไรบ้าง
1: ฉันชอบไปเที่ยว
3: คุณมีความชอบอะไรบ้าง
2: คุณมีความชอบอะไรบ้างงานอดิเรกของคุณคืออะไร
3: ดีมากค่ะขอย้ำอีกครั้งนะคะคำว่างานอดิเรกภาษาจีนคือ爱好
2: 爱好งานอดิเรกและคำว่าซื่อสนเมื่อแปลว่าคืออะไร
3: ใช่ค่ะ
2: ก่อนจากกันวันนี้เรามีคำถามให้ท่านผู้ฟังร่วมสนุกอีกเช่นเคยประโยคว่าเนเธอร์ไอฮาวซื่อสนเมื่อแปลเป็นไทยว่าอย่างไรกรุณาส่งคำตอบมาที่อีเมล tai@cri.com.cn tai@cri.com.cn ถ้าท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือฟังซ้ำกรุณาคลิกเข้ามาที่เว็บไซต์ของ CRI ที่ www.thai.cri.cn วันนี้ใจเจียน
3: ใจเจียน
4: เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการสารสัมพันธ์ไทยจีนแล้วนะคะวันนี้เนี่ยจะมาพูดคุยกันค่ะเกี่ยวกับเรื่องของที่จีนเขามีการยกระดับการคืนภาษีนะคะของต่างชาติเป็นแบบ 2.0 เป็นแบบ 2.0 เนี่ยมันดีขึ้นยังไงหรือมีอะไรที่มันรวดเร็วมากขึ้นอะไรที่เป็นข้อที่น่าสนใจเพิ่มเติมต้องไปฟังจากคุณเสวตราค่ะ
5: ต้องบอกคุณพราราคุณฟังอย่างนี้ค่ะว่าในช่วงปีที่ผ่านมาเนาะเราจะเห็นว่านักท่องเที่ยวไทยเดินทางมาเที่ยวจีนกันแบบฉ่ำมากแล้วก็หลายคนมาถึงก็แน่นอนค่ะอดไม่ได้ที่จะช้อปปิ้งแล้วก็หลายคนก็บ่นด้วยค่ะดิฉันได้ยินเสียงบ่นเยอะมากในเรื่องของการพยายามคืนภาษีที่จีนว่าโอ้ทำไมมันยากลำบากทำไมต่อเที่ยวบินแล้วมันถึงคืนไม่ได้อะไรเงี้ยล่าสุดค่ะจีนได้ยินเสียงนี้แล้วค่ะจีนก็เลยเริ่มใช้นโยบายคืนภาษีสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติขาออกเวอร์ชันใหม่ค่ะเรียกว่านโยบายคืนภาษี 2.0 ก็คือยกระดับจากเดิม 1.0 ตอนนี้ขึ้นเป็น 2.0 แล้วนะคะโดยมีเป้าหมายก็คือว่าอยากจะให้การช้อปปิ้งในจีนเนี่ยสะดวกขึ้นลดขั้นตอนที่ยุ่งยากในการคืนภาษีรวมถึงอยากจะเปลี่ยนกระแสนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในจีนเนี่ยจากนักท่องเที่ยวธรรมดาให้กลายเป็นกำลังซื้อในประเทศให้มากยิ่งขึ้นด้วยค่ะเพราะฉะนั้นจากเดิมปัญหาที่นักท่องเที่ยวต่างชาติเคยพบไม่ว่าจะเป็นการรอนานเอกสารเยอะขั้นตอนตรวจสอบยุบยิบไม่สะดวกเลยอะไรเงี้ยปัจจุบันค่ะถ้าสมมติว่าคุณฟังมียอดซื้อไม่เกิน 10,000 หยวนอาจตรวจนะคะทำให้กระบวนการเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่นานแล้วก็ล่าสุดพื้นที่ใหญ่ในเมืองหลายแห่งนะคะเช่นกรุงปักกิ่งก็มีการติดตั้งเครื่องคืนภาษีแบบบริการตนเองแปลว่าอะไรคะแปลว่าทำเองได้เหมือนกับที่เวลาเราไปเกาหลีเนาะเราก็จะสามารถทำแล้วเงินมันก็จะไหลออกมาคืนแล้วก็ซื้อต่อได้เลยรวมถึงตอนนี้ในจีนก็มีการใช้ระบบคืนภาษีข้ามภูมิภาคเชื่อมต่อกันมากยิ่งขึ้นเพราะนั้นจบปัญหาในเรื่องของคนที่ท่องเที่ยวในหลายภูมิภาคซื้อของชอบๆๆแล้วพอไปขาออกสุดท้ายเนี่ยปรากฏว่าโอ้ที่นั่นก็บอกอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ใช่เลยตอนนี้จีนบอกว่าระบบเชื่อมต่อกันมากขึ้นแล้วค่ะต้องบอกว่าตั้งแต่ปี2025คือปีที่แล้วเนี่ยจีนมีนโยบายคืนภาษีขาออกทั่วประเทศทำให้เกิดกระแส China Travel แล้วก็ Shopping in China ได้รับความนิยมมากขึ้นในหมู่นักท่องเที่ยวต่างชาติแล้วก็อยากจะชี้ให้คุณพาดาราคุณฟังเห็นว่านี่เป็นข้อดีข้อหนึ่งของจีนคือพอเวลาที่ได้รับเสียงบ่นหรือว่าเสียงสะท้อนในเรื่องของการทำงานก็จะมีการปรับเปลี่ยนทันทีเลยเห็นไหมคะก็คือทันใจได้ยินเสียงบ่นมาปุ๊บตั้งแต่ปีที่แล้วก็ปรับเปลี่ยนมาเพื่อให้ได้เวอร์ชันที่ดียิ่งขึ้นแต่จะจริงหรือไม่ต้องให้คุณฟังมาลองทดลองกันเองค่ะ
4: นี่จริงเลยนะคะท่านใดที่มีโอกาสไปทดลองก็อาจจะฟีดแบ็กกลับมาได้นะว่าไปใช้แล้วเนี่ยมันเร็วขึ้นไหมสะดวกขึ้นหรือเปล่าอย่างไรแต่ว่าถ้ามีได้ละค่ะอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องต่างๆติดตามได้จากรายการของเราเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะเราทั้งสองคนดิฉันพาดาราจงไหมกลางจากจุฬาเรดิโอพลัส
5: ดิฉันสิวัตราสินพัชุธาดลค่ะจากสถานีวิทยุ CI กรุงปักกิ่งค่ะ
4: ต้องลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ

0: และเท่าทันทุกเหตุการณ์สำคัญติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 นถึง 20:30 นทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus รู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ
1: ์ในวันที่โลกหมุนเร็วขึ้นหลายครั้งที่ใจเราหลงลืมความสงบที่แท้จริง
2: มาร่วมค้นหาพลังแห่งความสุขทางใจเริ่มต้นเช้าวันอาทิตย์ด้วยหลักธรรมคำสอนดีๆกับรายการศาสตร์สร้างสุขพื้นที่ของความสงบและเรียนรู้หลักคำสอนจากทุกศาสนาโดยอารดาสุคนทสิทธิ์และแขกรับเชิญพิเศษทุกวันอาทิตย์ 8:00 นทางจุฬาเรดิโอ Plus FM 101.5 ศาสตร์สร้างสุขเพราะศาสนาคือแสงนำทางของหัวใจ
0: เชื่อมโยงทุกมิติทุกระดับทางเศรษฐกิจกับความสัมพันธ์ของประชาคมโลกในกรอบความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับนานาประเทศในรายการ VR อาเซียน Plus ทุกวันอังคารเวลา 16:30 นถึง 17:00 นดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามผู้อำนวยการบริหารมูลนิธิอาเซียน
3: สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านกลับมาพบกับผมปิติศรีแสงนามและการอัปเดตเรื่องราวที่น่าสนใจของประเทศไทยในประชาคมอาเซียนและประเทศไทยในประชาคมโลกนะครับวันนี้เราเข้าสู่ครึ่งหลังนะครับของปี2026แล้วนะครับเพราะฉะนั้นในฐานะผู้อำนวยการบริหารมูลนิธิอาเซียนนะครับหรือว่า Executive Director ของ ASEAN Foundation นะครับวันนี้ผมก็เลยอยากจะขอมาเล่านะครับแล้วก็สรุปความคืบหน้านะครับให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับว่าตลอดช่วง6เดือนที่ผ่านมานะครับตั้งแต่มกราคมจนถึงมิถุนายนนะครับปี2026นี้นะครับ ASEAN Foundation ได้ขับเคลื่อนภารกิจอะไรไปแล้วบ้างนะครับในระดับภูมิภาคอาเซียนทั้ง11ประเทศของเรานะครับต้องอย่าลืมนะครับตอนนี้อาเซียนมีสมาชิก11ประเทศแล้วนะครับนั่นก็คือไทยมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียฟิลิปปินส์บรูไนนะครับเป็นสมาชิกอาเซียนนะครับกลุ่มแรกเริ่มเดิมทีเลยนะครับแล้วก็ตามมาด้วยเวียดนามในปี1995นะครับเมียนมาสปป.ลาวในปี1997นะครับกัมพูชานะครับในปี1999นะครับแล้วก็สมาชิกลำดับล่าสุดก็คือติมอร์เลสเต้นะครับซึ่งก็เพิ่งเข้ามาเป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการนะครับในปี2025นะครับข้อมูลที่ผมจะนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังนะครับเพื่อที่จะเล่าว่า ASEAN Foundation เราทำอะไรไปแล้วบ้างเนี่ยนะครับมาจากการสรุปผลงานอย่างเป็นทางการของ ASEAN Foundation นะครับที่นำเสนอต่อ Board of Trustee นะครับหรือว่าคณะกรรมการบริหารของมูลนิธิอาเซียนนะครับซึ่งประกอบไปด้วยคณะผู้แทนถาวรของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง11ประเทศนะครับนั่นก็คือเอกอัครราชทูตของประเทศอาเซียนทั้ง11ท่านนะครับที่จาการ์ตานะครับซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักเลขาธิการอาเซียนเนี่ยจะมีทูตของแต่ละประเทศอาเซียนอยู่2ท่านนะครับมีเอกอัครราชทูตนะครับของประเทศไทยประจำอยู่ที่อินโดนีเซียนะครับเพื่อที่จะเป็นตัวแทนประเทศไทยในการที่จะติดต่อประสานงานกับประเทศอินโดนีเซียนะครับแล้วก็มีอีกท่านนึงนะครับเราเรียกว่าผู้แทนถาวรนะครับแต่ว่าจริงๆก็คือตำแหน่งเทียบเท่าเอกอัครราชทูตนั่นแหละนะครับแล้วก็ทำหน้าที่เป็นตัวแทนประเทศไทยนะครับในการที่จะทำงานร่วมกันนะครับกับประชาคมอาเซียนนะครับตลอดครึ่งปีที่ผ่านมานะครับอาเซียนฟาวเดชั่นเนี่ยยึดหมุดหมายสำคัญนะครับก็คือการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิตอลนะครับเพราะฉะนั้นเราเองเนี่ยก็พูดกันถึงเยอะนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาในเรื่องของการยกระดับทักษะแห่งอนาคตนะครับเพื่อให้ประชาชนอาเซียนเนี่ยมีความพร้อมนะครับในการที่จะปรับตัวเองนะครับพัฒนาทักษะของตัวเองนะครับให้ทันกับการเปลี่ยนผ่านทางด้านเทคโนโลยีที่กำลังกระชากเปลี่ยนนะครับซึ่งแน่นอนว่าASEAN Foundation ทำคนเดียวไม่ได้นะครับเราเน้นการดึงพันธมิตรนะครับแล้วก็บริษัทเทคโนโลยีระดับโลกเนี่ยเข้ามาเพื่อที่จะร่วมสร้างโอกาสให้กับประชาชนอาเซียนอย่างเป็นรูปธรรมนะครับเพราะฉะนั้นงานในส่วนแรกนะครับตลอด6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยงานส่วนที่1ก็คือการเตรียมความพร้อมสู่โลกอนาคตแล้วก็ทักษะทางด้านปัญญาประดิษฐ์หรือว่า artificial intelligence นะครับโครงการสำคัญที่พวกเราทำไปก็คือโครงการชื่อว่า AI Ready

ดีอาเซียนนะครับ Air Ready อาเซียนเนี่ยโครงการนี้ถือว่าเป็นโครงการที่พวกเราชาวอาเซียนฟาวเดชั่นภูมิใจมากครับเราได้รับการสนับสนุนเงินทุนนะครับจาก google.orgซึ่งเป็นหน่วยงานสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของ Google นะครับในการพัฒนาความรู้เท่าทันด้าน AI สู่ระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับตอนนี้นะครับ ASEAN Foundation สามารถเข้าถึงเยาวชนคุณครูแล้วก็ผู้ปกครองได้แล้วมากกว่า 8.3 ล้านคนนะครับแล้วก็กำลังเพิ่มขึ้นในทุกๆชั่วโมงนะครับปัจจุบันนี้เกินกว่าเป้าหมายเดิมที่ตั้งไว้แล้วนะครับเรา reach out นะครับเราไปถึงเราสอนคนอาเซียนไปแล้ว 8.3 ล้านคนจากเดิมที่เราเคยตั้งเป้าหมายไว้ 5.5 ล้านคนนะครับเราได้รับการสนับสนุนในระดับนโยบายนะครับจากผู้นำประเทศอย่างเช่นประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสแห่งฟิลิปปินส์นะครับรองประธานาธิบดียิบรานรากาบูมิงรากานะครับแห่งอินโดนีเซียนะครับนายรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมแห่งมาเลเซียนะครับแล้วก็ประธานาธิบดีทามานชามูการัตนัมนะครับแห่งสิงคโปร์นะครับมาร่วมกิจกรรมของเรานะครับบางท่านก็ลงพื้นที่ไปโรงเรียนห่างไกลแล้วก็ร่วมกันสอนเด็กๆนะครับในอินโดนีเซียอย่างเงี้ยนะครับรองประธานาธิบดีของเขาก็เดินทางกับเราเลยนะครับงานหลักๆของโปรเจกต์นี้เนี่ยเริ่มต้นจากการทำวิจัยนะครับเพื่อที่จะรู้ก่อนว่าสถานะเรื่อง AI เรื่องการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงานนะครับของคนนะครับอาเซียนกับเทคโนโลยีใหม่ๆเป็นยังไงบ้างนะครับหลังจากนั้นเราก็เอาเนื้อหาจากงานวิจัยของเราเนี่ยมาปรับปรุงโครงสร้างเนื้อหาที่ Google เขามีอยู่แล้วนะครับในการที่จะสอน AI ให้มันเป็นเนื้อหาที่เหมาะกับบริบทของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับหลังจากนั้นเราก็ลงพื้นที่นะครับร่วมงานกับเราเรียกว่า local implementing partners นะครับก็คือ NGO CSO นะครับ social enterprises นะครับวิสาหกิจที่เขาทำงานอยู่ในพื้นที่จริงๆนะครับเพื่อที่จะไปสอนให้คนอาเซียนเนี่ยสามารถที่จะใช้ AI ได้อย่างมีความรับผิดชอบนะครับอย่างมีจริยธรรมนะครับซึ่งมีคนผ่านหลักสูตรของเรา 8.3 ล้านคนนะครับเราดึงคนเก่งๆนะครับมาทำการเป็น training of trainers นะครับเพื่อให้เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเราสนับสนุนทรัพยากรนะครับเพื่อให้เขาไปจัดอบรมแบบเดียวกันเนี่ยแต่เป็นเชิงลึกมากยิ่งขึ้นในพื้นที่ของตัวเขาเองด้วยภาษาของเขาเองในบริบทของเขาเองนะครับระหว่างทางนะครับเรามีการจัดทำสิ่งที่เรียกว่า National Policy Convening กับ Regional Policy Convening นะครับก็คือเราระดมสมองนะครับจากทุกภาคส่วนเพื่อทำเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายนะครับให้กับประเทศนั้นๆแล้วก็ให้กับทางอาเซียนทราบนะครับว่าถ้าจะพัฒนาคนในเรื่องของทักษะด้าน AI ต้องทำอะไรบ้างแล้วเราเอาทุกภาคส่วนเนี่ยนะครับมารวมกันแล้วก็ทำเป็นออนไลน์แพลตฟอร์มนะครับทุกท่านท่านไหนมีความสนใจนะครับอยากที่จะเข้าไปเรียนรู้เรื่อง AI นะครับก็สามารถเข้าไปเรียนรู้ได้นะครับในแพลตฟอร์มชื่อว่า AIclassasean.org นะครับ AICLASS AIclass นะครับแล้วก็ ASEAN ASEAN AIclassasean.org โปรเจกต์ที่2นะครับที่เรานำเสนอมากๆแล้วก็เป็นโปรเจกต์ใหม่ซึ่งเราเพิ่งเริ่มต้นไปนะครับชื่อว่าอาเซียนไอเฮดนะครับอาเซียนไอเฮดเนี่ยเป็นโครงการระยะยาวนะครับร่วมกับโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มชื่อดังอีกแพลตฟอร์มหนึ่งนะครับนั่นก็คือ LinkedIn นะครับเพื่อเสริมทักษะ AI แล้วก็เตรียมความพร้อมสู่การทำงานให้กับเยาวชนอาเซียนจำนวน 18,200 คนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเรามุ่งเป้าไปนะครับในกลุ่มเยาวชนที่อยู่นอกระบบการศึกษานะครับเขาเรียกว่า NEET นะครับตัวย่อ NEET NEET ย่อมาจาก Not in Employment Education and Training นะครับก็คือเด็กและเยาวชนซึ่งไม่ได้ทำงานแล้วก็ไม่ได้เรียนหนังสือนะครับกลุ่มนี้ถือเป็นกลุ่มเปราะบางที่สุดนะครับเพราะฉะนั้น LinkedIn เองเนี่ยเขาเป็นแพลตฟอร์มที่เชี่ยวชาญมากนะครับในเรื่องของการสร้างโปรไฟล์นะครับเพื่อที่จะสนับสนุนการสมัครงานแล้วก็หางานทำนะครับเพราะฉะนั้นเราเองกะว่าเราจะสอนเด็กอาเซียนนะครับอย่างน้อยที่สุด 18,200 คนให้เขารู้ว่าจุดอ่อนของเขาคืออะไรแล้วถ้าเขาอยากจะพัฒนาโปรไฟล์ของตัวเองให้ดึงดูดแล้วก็สามารถที่จะหางานทำได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเนี่ยเขาต้องเสริมทักษะอะไรบ้างนะครับโครงการที่3นะครับในกลุ่มนี้ชื่อว่า EDS นะครับ EDS อาเซียนนะครับ ASEAN Foundation กับ Huawei ครับคัดเลือกแล้วก็พัฒนาขีดความสามารถทางดิจิตอลแล้วก็คลาวด์ให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดจิ๋วขนาดเล็กขนาดกลางนะครับ MSME ครับ Micro Small

small medium size enterprises จำนวน120รายครับโดยเราทำให้เขารู้นะครับว่าเทคโนโลยีทางด้านดิจิทัลเทคโนโลยีทางด้านคลาวด์คอมพิวติ้งเนี่ยสามารถที่จะไปช่วยเขาพัฒนาธุรกิจของเขาเองได้ยังไงบ้างนะครับแล้วก็จาก120รายนี้นะครับคนที่มี performance สูงที่สุดนะครับเราดึงพวกเขามาร่วมงานสัมมนาใหญ่ที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียเพื่อที่จะสร้างเครือข่ายทางด้านธุรกิจเพื่อที่จะทำให้ SME ของเราเนี่ยมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นนะครับโครงการกลุ่มที่2นะครับก็คือการยกระดับวิสาหกิจเพื่อสังคมนะครับ social enterprises แล้วก็ผู้ประกอบการรายย่อย micro small medium size enterprises นะครับเรามีโครงการที่เราภูมิใจมากชื่อว่า ASEAN SOAR together นะครับ SOAR หรือว่า SOAR เนี่ยมันแปลว่าทะยานนะครับแต่ในขณะเดียวกันเราก็เล่นคำว่า SOAR เนี่ยให้มันเป็นตัวแทนของตัวอักษรภาษาอังกฤษ4ตัวครับนั่นก็คือ supporting our artisan and retailers นะครับช่วยกันสนับสนุนนะครับศิลปินนะครับ artisan แล้วก็ผู้ค้าปลีกของอาเซียนนะครับโครงการนี้เราทำงานร่วมกันกับ TikTok Shop ครับเพื่อที่จะช่วยบ่มเพาะทักษะทางการตลาดดิจิทัลการไลฟ์สดบน Marketing Online Platform นะครับให้กับผู้ประกอบการรายย่อยจำนวน50รายทั่วอาเซียนเลยนะครับเราพบนะครับว่าโอ้โหผู้ประกอบการของอาเซียนที่เป็นขนาดจิ๋วขนาดเล็กขนาดกลางเนี่ยคิดแล้วเป็นจำนวนนะฮะ90ถึง 95% ของจำนวนผู้ประกอบการทั่วทั้ง11ประเทศอาเซียนแต่ปัญหาก็คือผู้ประกอบการจำนวน 90-95% เนี่ยสร้างรายได้ให้กับอาเซียนเพียงแค่1ใน3เท่านั้นเองในขณะที่ผู้ประกอบการขนาดใหญ่ที่มีไม่ถึง 5% เนี่ยเขาสร้างรายได้ทีนึง2ใน3เพราะนั้นเราต้องเร่งนะครับถ้าเราสามารถทำให้คนเหล่านี้โตขึ้นได้เศรษฐกิจของพวกเราก็จะโตขึ้นอย่างมากมายนะครับแล้วก็เวลาเรารับสมัครผู้SME ที่เข้ามาร่วมโครงการอาเซียนSOAR Togetherเนี่ยโอ้โห50รายเราพบนะครับว่า80รายเนี่ยไม่ใช่50รายเนี่ย 80% ของ50รายนี้นะครับเป็นผู้ประกอบการสตรีครับน่าสนใจมากนะครับเจ้าของกิจการที่เป็นคุณผู้หญิงนะครับเกินกว่า 80% แล้วก็ครึ่งหนึ่งของ SME 50รายที่เข้ามาร่วมโครงการของเราเนี่ยเป็น SME ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลครับไม่ได้ตั้งอยู่ในเมืองหลวงการอบรมโครงการนี้นะครับมีทำให้หลายแบรนด์เนี่ยมียอดขายเพิ่มสูงขึ้นนะครับคนที่ได้ท็อปเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่สุดเนี่ยหลังจากเข้าสู่โครงการนี้แล้วนะครับยอดขายเพิ่มขึ้นทีเดียวเนี่ย 715% ครับคือโตทีเดียว7เท่านะครับในโครงการนี้นะครับ ASEAN SOAR Together เนี่ยมีแบรนด์ไทยนะครับที่เป็น SME เข้ามาร่วมด้วยนะครับอย่างเช่นลาลาพิสนะครับก็เข้ามานะครับแล้วก็เป็นหนึ่งใน SME ที่ผลงานดีมากนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงเวลาที่มีการจัดการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนเนี่ยลาลาพิสเองก็ได้ไปเป็นโชว์เคสนะครับในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนด้วยนะครับอีกโครงการหนึ่งชื่อว่าอาเซียน SEDP นะครับ Social Enterprises Development Program นะครับ Social Enterprises หรือวิสาหกิจเพื่อสังคมก็คือเขาทำธุรกิจครับเขาทำกำไรครับแต่เขาตั้งเป้าหมายตั้งวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของเขาไว้เลยว่ากำไรที่ได้มากี่เปอร์เซ็นต์สัดส่วนเท่าไหร่เขาจะคืนกำไรนั้นให้กับสังคมในด้านไหนบ้างเขาจ้างงานโดยมีกลุ่มเป้าหมายยังไงเพื่อที่จะพัฒนาสังคมบ้างเขาซื้อวัตถุดิบเขาขายสินค้ายังไงเพื่อที่จะเป็นประโยชน์กับสังคมบ้างแต่เขายังทำกำไรนะครับเขาไม่ได้เป็น non profit นะครับเพราะนั้นโครงการพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคมเนี่ยนะครับเราเริ่มต้นจริงๆตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับแล้วก็มาจบโครงการ SEDP รุ่นที่4ในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับเราดึงเอา social enterprises 27แห่งนะครับจาก10ประเทศอาเซียนมาอบรมมาช่วยกันบ่มเพาะทำให้เขามีทักษะในการทำธุรกิจแบบ social enterprises มากยิ่งขึ้นนะครับเรามี social enterprises ที่ตั้งองค์กรขึ้นมาเพื่อทำกำไรแต่คืนกำไรให้กับสังคมในกลุ่มเปราะบางเป็นพิเศษนะครับเช่นเขาตั้งวัตถุประสงค์เลยว่ากำไรเขาจะไปช่วยเหลือในการพัฒนาเด็กพิเศษเขาจะจ้างเด็กพิเศษมาทำงานนะครับบางกลุ่มเน้นเรื่องการพัฒนาเกษตรกรรายย่อยบางวิสาหกิจเน้นเรื่องสตรีผู้ด้อยโอกาสนะครับเราพบว่าวิสาหกิจ27แห่งที่เราให้การสนับสนุนเนี่ยสามารถที่จะสร้างประโยชน์ให้กับคนอาเซียน 1.4 ล้านคนทั่วทั้งภูมิภาคนะครับแล้วก็ผลการสำรวจ27วิสาหกิจ Social Enterprises ที่มาร่วมโครงการ SEDP ของเราเนี่ย
80% ขึ้นไปนะครับบอกว่าตัวเองมี

ผลกำไรที่เติบโตขึ้นอย่างชัดเจนนะครับโครงการนี้เราได้รับการสนับสนุนจากบริษัทซอฟต์แวร์ของยุโรปที่เป็นซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่ก็คือ SAP นะครับแล้วตอนนี้โครงการรุ่นที่4จบแล้วนะครับเรากำลังขยายโปรแกรมไปสู่โครงการใหม่นะครับชื่อว่า ASEAN SEDP ก็คือ Social Enterprises Development Program Elevate นะครับจะเป็นเวอร์ชันต่อของ SEDP นะครับโครงการกลุ่มที่3ของ ASEAN Foundation ในช่วง6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราพูดถึงการสร้างเครือข่ายผู้นำเยาวชนแล้วก็สุขภาวะชุมชนครับเรามีโครงการชื่อ Empowering Youth Across ASEAN รุ่นที่5นะครับรุ่นที่5เนี่ยเราคัดเลือกอาสาสมัครเยาวชน100คนจาก10ประเทศอาเซียนลงพื้นที่เพื่อไปทำโครงการพัฒนาสังคมนะครับโครงการเกี่ยวข้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนการพัฒนาสีเขียวนะครับการพัฒนาเรื่องของการศึกษาการพัฒนาในเรื่องของศิลปวัฒนธรรมในชุมชนที่เปราะบางที่สุดใน7ประเทศอาเซียนนะครับเด็กเยาวชนของอาเซียนเนี่ยจะได้ไปทำงานกับ NGO CSO ที่เขาอยู่ในพื้นที่เนี่ยเวลา2สัปดาห์นะครับแล้วก็สร้างโครงการขึ้นมาแล้วเราก็สนับสนุนโครงการนั้นต่อไปอีกอย่างน้อย6เดือนจนถึงสิ้นปีนะครับเพื่อที่จะดูซิว่าโครงการไหนเราเอามาประกวดกันแล้วก็จะได้รับรางวัลเพื่อที่จะเดินหน้าสนับสนุนโครงการเหล่านั้นต่อไปให้กลายเป็นโครงการที่เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนนะครับในรุ่นที่5เนี่ยนะครับเราลงไปแล้วก็ทำประโยชน์ให้กับคนในชุมชนที่ห่างไกลที่สุดในอาเซียนได้มีประชาชนที่รับประโยชน์ 1,712 คนนะครับก่อนที่เราจะมีพิธีปิดนะครับในช่วงต้นปีที่ผ่านมาที่เมืองคูชิงประเทศมาเลเซียนะครับแล้วก็สัปดาห์นี้นะครับเราเริ่มต้นไม่ใช่สัปดาห์นี้2เดือนที่ผ่านมาเราเริ่มต้นรุ่นที่6แล้วนะครับโดยรุ่นที่6เนี่ยเราขยายจำนวนเยาวชนอาเซียนเพิ่มขึ้นเป็น110ประเทศนะครับเพราะว่าเป็น110คนนะครับจาก11ประเทศนะครับแล้วเราก็มีโครงการพัฒนาชุมชนอันใหม่เกิดขึ้นด้วยนะครับที่สปป.ลาวแล้วเขาทำกิจกรรมเรียนรู้ออนไลน์ด้วยกันมา2เดือนนะครับมาทำเวิร์กช็อปที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นเวลา1สัปดาห์นะครับหลังจากนั้นเราจะแบ่งเขาเป็น10กลุ่มนะครับทั้ง10กลุ่มนี้จะลงพื้นที่ใน8ประเทศอาเซียนนะครับแล้วก็ไปทำโครงการอยู่ในพื้นที่8ประเทศอาเซียนเนี่ย2สัปดาห์หลังจากนั้นเขาจะทำโครงการต่อเนื่องไป6เดือนนะครับแล้วเดี๋ยวปลายปีเราจะมาสรุปกันนะครับนอกจาก Empowering Youth Across ASEAN แล้วนะครับเรามีโครงการชื่อว่าASEAN Data Science Explorers นะครับก็คือเราได้รับการสนับสนุนจากบริษัทซอฟต์แวร์ที่ชื่อ SAP นะครับมาเสริมความรู้นะครับมาสอนนะครับเด็กเยาวชนคนอาเซียน 11,152 คนครับให้รู้จักการทำสิ่งที่เรียกว่า Data Analytics นะครับหรือว่าการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับปีนี้นะครับเราเสร็จแล้วเราก็มีการประกวดกันด้วยนะครับการประกวดกันเนี่ยโอ้ทีมของไทยนะครับชื่อว่ามาหมูเด้งนะครับมาหมูเด้งเนี่ยชนะนะครับแล้วก็ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1นะครับแล้วก็ได้รางวัลชนะเลิศนะครับในรอบชิงระดับภูมิภาคนะครับเขาพัฒนาข้อมูลนะครับจากที่สามารถเก็บได้ในทั้ง10ประเทศอาเซียนมาเพื่อที่ทำโครงการในการที่จะให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนตอบโจทย์ของสหประชาชาตินะครับที่เป็นเป้าหมายการพัฒนายั่งยืนปี2030นะครับเรามีโครงการโมเดลอาเซียนมีติ้งนะครับเปิดพื้นที่ให้เยาวชนจากโครงการในอดีตของเราเนี่ยนะครับทำการจำลองการประชุมอาเซียนนะครับ12ครั้งนะครับเกิดขึ้นใน11ประเทศอาเซียนบวกกับออสเตรเลียแล้วก็ญี่ปุ่นนะครับเพื่อให้เขารู้จักว่ากลไกการทำงานของอาเซียนนะครับคล้ายๆโมเดล UN นะครับแต่ว่าเนื่องจากอาเซียนมีลักษณะที่แตกต่างจาก UN นะครับเราก็เลยมีโมเดลอาเซียนมีติ้งนะครับให้เด็กเยาวชนของเราเนี่ยได้เรียนรู้ศิลปะทางการทำนโยบายการต่างประเทศแบบที่อาเซียนทั้ง11ประเทศเนี่ยมีวิธีการทำงานว่าทำงานกันยังไงนะครับเรามีโครงการชื่อว่า Calm MRI นะครับ Calm MRI เนี่ยเป็นความร่วมมือพิเศษของ ASEAN Foundation กับ LEGO ครับในการที่จะแจกจ่ายชุดเครื่องเล่น LEGO นะครับตัวต่อ LEGO เนี่ยที่เป็นชุดสแกน MRI จำนวน648ชุดในประเทศอินโดนีเซียแล้วก็สิงคโปร์ครับเพราะว่าเด็กเยาวชนเด็กเล็กๆ เนี่ยเวลาต้องเข้าเครื่อง MRI ซึ่งเป็นพื้นที่แคบเขาต้องอยู่คนเดียวอากาศเย็นเสียงดังแล้วเขาก็ป่วยอยู่แล้วเนี่ยเขาจะกลัวมากครับเครื่องเล่นเดียวที่เอาเข้าไปเล่นในเครื่อง MRI ได้ก็คือ LEGO เพราะว่ามันไม่มีชิ้นส่วนที่เป็นโลหะครับแล้วเราใช้ LEGO พวก

0: นี้เนี่ยทำให้เด็กเขามีสมาธิขึ้นไม่มีความหวาดกลัวแล้วก็ใช้การเล่นเลโก้กับเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ที่สอนมาแล้วนะครับว่าจะต้องเล่นเครื่องเล่นยังไงในการที่จะให้เด็กเนี่ยขยับท่าทางของตัวเองให้ถูกต้องแล้วก็สามารถที่จะผ่านกระบวนการตรวจด้วยเครื่อง MRI ได้นะครับเพราะนั้นโครงการนี้ช่วยลดความวิตกกังวลสร้างความกล้าหาญนะครับให้กับผู้ป่วยเด็กในการที่ต้องเข้ารับรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลนะครับเรามีโครงการชื่อว่า Aus for ASEAN Alumni Dialogue นะครับเราพาศิษย์เก่าอาเซียนที่เรียนหนังสือในประเทศออสเตรเลียมาระดมสมองในรูปแบบของ Track 1.5 นะครับเพื่อเฟ้นหาความคิดสร้างสรรค์จากคนรุ่นใหม่ว่าอาเซียนและออสเตรเลียจะขับเคลื่อนความร่วมมือในรูปแบบของหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่าง2ภูมิภาคอย่างไรในอนาคตนะครับเรามีโครงการนะครับที่เกี่ยวข้องกับการสร้างตระหนักรู้ความตระหนักรู้กับอาเซียนผ่านสื่อสร้างสรรค์นะครับโดยเราทำงานคู่กันนะครับกับคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะครับในโครงการ ASEAN Live Creators for Change โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจาก TikTok นะครับเรามีคอนเทนต์ครีเอเตอร์จาก11ประเทศอาเซียนมาไลฟ์มาพูดคุยนะครับโครงการนี้มีคนดูไปแล้ว 4.1 ล้านครั้งนะครับเรามีโครงการ ASEAN Wide Impact ร่วมกับสถานทูตแคนาดารณรงค์เรื่องความเท่าเทียมของสังคมนะครับมีคนดูไปแล้ว29ล้านคนนะครับก็ใครที่สนใจนะครับฝากคลิกไลค์คลิกแชร์คลิก Subscribe โซเชียลมีเดียทุกช่องทางของ ASEAN Foundation ด้วยครับสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าผมปิติศรีไสนามขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: เชื่อมโยงทุกมิติทุกระดับทางเศรษฐกิจกับความสัมพันธ์ของประชาคมโลกในกรอบความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับนานาประเทศในรายการ VR ASEAN Plus ทุกวันอังคารเวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.ดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามผู้อำนวยการบริหารมูลนิธิอาเซียนน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์

0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นพุทธมามกะที่เคร่งครัดและมีพระราชปฏิบัติอันงดงามยิ่งในทางพระศาสนาทรงนำธรรมะมาเป็นแนวทางของพระราชดำริและพระราชกรณียกิจต่างๆอยู่เสมอทรงพระกรุณาเสด็จพระราชดำเนินไปในทางศาสนาอยู่เนืองๆและพระราชทานพระราชทรัพย์แก่วัดน้อยใหญ่ในพระราชอาณาจักรเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของวัดทรงประวารณาพระองค์ต่อพระเถระผู้ใหญ่หลายรูปว่าทรงขออุปถากดูแลพระเถระเหล่านั้นเช่นมีพระราชสวนีให้จัดภัตตาหารที่สมควรไปถวายพระสงฆ์ที่ชราหรืออาพาธเป็นประจำทรงเป็นพระราชทุระดูแลพระสงฆ์อาพาธที่ไร้ญาติโยมโดยโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุเคราะห์ในการรักษาพยาบาลพระสงฆ์บางรูปพิการจนช่วยเหลือตนเองไม่สะดวกก็ทรงพระกรุณาจัดให้มีคนดูแลและพระราชทานค่าใช้จ่ายทั้งของพระสงฆ์รูปนั้นรวมทั้งผู้ดูแลพระราชอิริยาบถของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการกราบและน้อมไหว้สักการะพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์นั้นแสดงออกถึงความเคารพอย่างสูงสุดจากพระราชหฤทัยทรงสวดมนต์ไหว้พระและทรงทำสมาธิภาวนาเป็นปฏิบัติบูชาอยู่เป็นนิดทรงจัดดอกไม้บูชาพระด้วยพระองค์เองและโปรดให้บันทึกเสียงพระธรรมเทศนาของพระเถระผู้ใหญ่มาทรงฟังนอกจากจะทรงใฝ่ในพระธรรมอันวิเศษของศาสนาแล้วยังโปรดที่จะพระราชทานธรรมะเผื่อแผ่ไปยังผู้อื่นเช่นพระราชทานเทพธรรมะแก่ผู้ป่วยเจ็บหรือผู้ที่สนใจในธรรม
1: มณีหนึ่งคันไลไปสวรรค์มณีนั้นพระองค์พาล่าร่ำไห้ฝากประกายกิตติกุลร่มบุญไทยส่องสวยสว่างกล้าวแก่

0: าวชนใจจุฬาภักดีไทยอาลัยแล้วดั่งดวงแก้วอีกดวงมาร่วงหล่นราชจารึก11มิถุนายนไทยทุกคนส่งเสด็จเช็ดน้ำตาน้อมรำลึกพระกรุณาที่คุณสถิตอยู่ในดวงใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
1: ทุกจังหวะของทุกสรรพสิ่งมีเรื่องเล่ามีบทเรียนมีมุมมองข้อคิดที่น่าติดตามศึกษาระด้านสิ่งแวดล้อมพร้อมเติมเต็มทุกหัวใจในรายการ NY Insider by Dr. O เพราะโลกน่ารักเราจึงต้องรักโลกพบกันทุกวันเสาร์ 11:30 น.ถึง 11:55 น.ที่นี่ FM 101.5 MHz
2: ทุกวันนี้เราทุกคนกำลังสะสมฝุ่นตัวจิ๋วไว้ตามอวัยวะในร่างกายโดยไม่รู้ตัวยิ่งนานอาจทำให้สมองพัฒนาการช้าสมาธิสั้นเกิดโรคภูมิแพ้ทั้งระบบหายใจและผิวหนังเกิดภาวะหัวใจขาดเลือดหัวใจล้มเหลวปอดอักเสบไปจนถึงมะเร็งปอดและข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกเปิดเผยว่ามีประชากรทั่วโลกต้องจากไปเพราะมลพิษทางอากาศมากกว่า6ล้านคนในแต่ละปีและในจำนวนนี้เป็นเด็กอายุต่ำกว่า5ขวบกว่า 600,000 คนเราต้องมาช่วยกันลดฝุ่น PM 2.5 และหยุดกิจกรรมที่ก่อฝุ่นควันที่ฟุ้งไปทั่วเมืองลดการจุดธูปเลิกเผากระดาษไหว้เจ้างดการปิ้งย่างไม่เผาขยะและเศษใบไม้ไม่จอดรถติดเครื่องไว้นานๆมันทำความสะอาดบ้านล้างแอร์เครื่องฟอกอากาศและเปลี่ยนไส้กรองอย่างสม่ำเสมอที่สำคัญไม่เก็บสะสมของที่ไม่จำเป็นที่เป็นแหล่งสะสมฝุ่นเอาไว้ช่วยโลกช่วยเราทุกคนช่วยกันได้มาร่วมกันป้องกัน PM 2.5 ระเบิดเวลาที่มองไม่เห็น
3: วิทยุเครื่องนี้เดี๋ยวนี้มันฟังไม่ค่อยจะชัดเลยติดดับดับมีเสียงนู่นเสียงนี่มันเป็นอะไรของมันเนี่ย
4: คุณตาก็ไม่ต้องใช้วิทยุเครื่องใหญ่แล้วก็ได้นะคะฟังในมือถือก็ได้นะคะ
3: มือถือเนี่ยนะแค่รับแค่โทรก็พอแล้วตาทำอะไรไม่ค่อยจะเป็นหรอกมันจะยุ่งยากอะสิ
4: ไม่ยากเลยค่ะคุณตาง่ายนิดเดียวนี่ไงคะแค่หนูโหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสโหลดเสร็จกดแค่2ครั้งคุณตาก็ฟังรายการโปรดได้แล้วค่ะ
3: มันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอลูกแล้วต้องทำยังไงต่อ
4: ก็แค่เปิดแอปแล้วกดฟังได้ทันทีเลยค่ะไม่ต้องตั้งค่าอะไรยุ่งยากด้วย
3: เออแค่นี้เองมันก็ง่ายดีจังมันไม่ยากนี่
4: โหลดก็ฟรีด้วยนะคะที่สำคัญชัดแจ๋ว
3: แบบนี้ตาก็ฟังวิทยุจุฬาได้ทุกที่เลยอะสิเออมันก็ดีจริง
4: ๆใช่ค่ะคุณตาพบก็ง่ายใช้ก็สะดวกฟังได้ทุกวันฟังย้อนหลังก็ได้นะคะ
3: ดีเลยลูกเย็นนี้ตาจะฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสตาชอบฟังเสียงเด็กๆเล่านิทานร้องเพลงมันน่ารักดีย
5: ิ้มแย้มแก้มใสเสียงใครกำลัง
2: แอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสจะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรืออยู่เจนไหนฟังวิทยุจุฬาผ่านมือถือง่ายๆแค่โหลดแล้วเปิดฟังได้ทันทีดาวน์โหลดฟรีทั้งระบบ Android และ iOS ยิ่งดาวน์โหลดยิ่งใกล้ชิดกัน
4: โหลดกันเยอะๆนะคะ
6: นี่คือหนึ่งในคำถามที่คุณใช้ถามตัวเองทุกวันหรือเปล่า
7: วันนี้วันที่เท่าไหร่นะ
8: ลืมอะไรหรือเปล่าเนี่ย
7: เที่ยงนี้กินอะไรดีอ่ะจะเดินมาหยิบอะไรนะ
6: ยังมีอีกหลายคำถามที่คุณใช้ถามตัวเองทุกวันแต่จะมีสักคำถามไหมที่คุณถามตัวเองว่าจะทำอะไรเพื่อสังคมดีมาเริ่มต้นปลูกสำนึกจิตอาสาด้วยการถามตัวเองอย่างนี้ทุกวันบ้างนะคะ
2: เมื่อข่าวสารไม่ใช่แค่รู้เร็วต้องรู้ลึกรู้จริงแล้วรอบด้านจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผลึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ชวนคุณผู้ฟังติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำข่าวไทย PBS ข่าวของคุณข่าวที่แตกต่างในสไตล์สื่อสาธารณะเพื่อให้คุณรู้ลึกอย่างรอบด้านและเท่าทันทุกเหตุการณ์สำคัญติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 น.ถึง 20:30 น.ทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอ

0: Radio Pass รู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ
1: ์เราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกการสื่อสารที่หลากหลายเราพร้อมที่จะสร้างเสริมสังคมด้วยปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz พร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทย
2: มาฟังรายการวิทยุยิ้มแย้มแก้มใสกันเถอะ
3: ยังมีอะไรให้เด็กๆฟังบ้างล่ะ
2: คำถามนิทานเพลงเด็ก
4: ฟังนะ
2: ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5 โมงเย็น
5: ที่วิทยุจุฬา FM 101.5
2: วิทยุจุฬา101.5 ค่ะ

0: ใจกำลังร้องเพลงเด็กๆก็สันคุ้นเคร่งฟังเพลงแล้วฟังนิทานทุกเย็นก็ไม่เหงานะพวกเราสนุกสนานมาฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสยิ้มแย้มแก้มใสเสียงใครกำลังร้องเพลงเด็กๆก็แสนคุ้นเคร่งฟังเพลงแล้วฟังนิทานทุกเย็นก็ไม่เหงาหน้าพวกเราสนุกสนานมาฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสนี่บอกเด็กๆก็ยิ้มละก็บอกว่าเร็วขึ้นนิดนึงนะยิ้มแย้มแก้มใสเสียงใครกำลังร้องเพลงเด็กๆสานคุ้นเคร่งฟังเพลงก็ฟังนิทานทุกเย็นไม่เหงาพวกเราสนุกสนานมาฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใส
1: ยิ้มแย้มแก้มใสค่ะจากรายการเด็กๆนะคะ
0: ครับ
1: ฟังกันได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ค่ะแต่เนื้อหาเราจะเหมาะกับเด็กนะคะ
0: ครับ
1: แต่ผู้ใหญ่ก็คือฟังเนื้อหาเด็กแล้วมีความสุขนะคะน้องฟังด้วยค่ะฟังทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 นะคะทุกวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสและวันศุกร์ค่ะ5วันนะคะเวลา 5-6 โมงเย็นค่ะก็จะได้ยินเสียงป้าพันธ์ค่ะมี2ฉายาจอมแบ่งปันและไส้เดือนค่ะ
0: แล้วก็พี่แมวฉายาคนรักแมวครับนะครับและเรายังไม่ได้แนะนำแค่นี้นะเราต้องแนะนำผู้ช่วยของเราอีกตั้งหลายคนเลยและทุกคนก็มีฉายาเช่นกันนะครับคนแรกก็คือพี่นุชคนเก่งคอมพิวเตอร์นะครับพี่นุชก็ได้สร้าง Facebook ยิ้มแย้มแก้มใสเรดิโอเอาไว้นะครับพอรายการยิ้มแย้มแก้มใสจัดผ่านไปแต่ละเดือนเนี่ยพี่นุชก็จะเอาไปเก็บไปรวบรวมใส่ไว้ในนั้นให้ได้ฟังย้อนหลังกันยังไงล่ะเนาะนะแล้วพอเข้าไปดูเนี่ยก็พอพิมพ์ยิ้มแย้มแก้มใสเรดิโอเป็นภาษาไทยเข้าไปดูก็จะได้ฟังนิทานที่เล่าผ่านไปแล้วเผื่อใครคิดถึงนิทานต่างๆเอ๊เรื่องนี้ดีไหมเนาะเรื่องนั้นอยากฟังจังเลยอ่ะลองค้นดูเนาะแล้วขณะเดียวกันก็ฟังเพลงที่เราเคยเปิดไปแล้วด้วยเพราะว่าเพลงเด็กหลายๆเพลงนี้เด็กๆก็ชอบมากฟังได้ตลอดเลยแล้วบางทีฟังไปฟังมาเอ๊ะมีเสียงเราโทรเข้ามาด้วยนี่นะเมื่อวันนั้นอ่ะโอ้ใช่แล้วเราก็ดูไปอีกหน่อยก็จะเห็นอุ้ยมีการ์ตูนน่ารักด้วยนี่นะฝีมือใครนะก็คือฝีมือของลุงโตคนตัวโตชอบวาดการ์ตูนครับครับหรือว่าจะเปลี่ยนประมาณนี้ไหมเป็นโลตุ๋งคนตัวโตลุงโตนั่นเองนะครับแล้วก็ต้องมีผู้ควบคุมเสียงนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเด็กๆไม่ได้ยินเสียงเราเราจะไม่ได้ยินเสียงเด็กๆแน่ๆเลยก็วันนี้เป็นหน้าที่ของพี่แว่นโนบิตะจากจุฬาเรดิโอพลัสครับ
1: นี่พี่คุณกระดิ่งเป้งๆๆๆนะคะ
0: สวัสดี
1: แล้วก็พี่อุ้ยพี่นกค่ะ
0: นกมาปุ๊บไก่มาด้วยเลยสวัสดีครับเด็กๆครับไก่มาหมูก็ต้องมาสิเขาเพื่อนกันนี่นี่
1: ส่วนพี่กบนะคะอาการดีขึ้นแล้วพรุ่งนี้มาปฏิบัติหน้าที่ตามปกติจะมาทำหน้าที่ส่งเสียงอบอบอบให้เด็กๆได้ยินบอกว่าคิดถึงเด็กๆที่สุดเลยนะคะวันนี้พี่อบอบอบแล้วพี่นกจะมาไหมคะ
0: พี่นกก็มาอยู่ด้วยก็ได้ไม่เป็นไรหรอกช่วงนี้นะสลับกันสลับกันเน
1: า
0: ะ
1: สลับดีกว่าค่ะ
0: เออสลับเนาะนะครับ
1: เด็กๆคะเราก็จะบอกอีกเรื่องนึงนะคะ
0: ครับ

0: ไรว่าเด็กๆจะได้ฟังอะไรบ้างในรายการจิ้มแย้มแก้มใสค่ะ
1: สำคัญมากเลยเนาะเด็กๆบอกจะได้ฟังอะไรเนี่ยเพราะบางคนเพิ่งมาฟังนะครับก็ช่วงแรกพบกับคำถามเลยสนุกสนานแน่นอนเลยเพราะว่าคำถามในสัปดาห์นี้เป็นคำถามเสียงครับเราจะเปิดเสียงให้เด็กๆฟังไม่เห็นภาพเห็นไม่ได้อยู่ดีเพราะเราเป็นรายการวิทยุนะครับเด็กๆเนาะเด็กๆก็ฟังเสียงแล้วลงทายมาว่าเสียงอะไรตัวอะไรเกิดอะไรขึ้นดังขึ้นที่ไหนฟังแล้วรู้สึกอย่างไรนี่โอ้โหสนุกเลยเนาะไม่ต้องกลัวนะเด็กๆนะถึงได้ยินแต่เสียงเราเชื่อมั่นว่าเด็กๆต้องทายถูกแน่ๆเลยเนาะหรือถูกไม่ถูกไม่เป็นไรแต่เด็กๆจะคิดได้เลยว่าเอ๊ะมันน่าจะเป็นเสียงนี้เนาะอะไรเนี่ยนะครับเพราะไม่ง่ายนะบางเสียงมันไม่ดังบางเสียงมันมาเร็วบางเสียงมันคล้ายๆกับหลายๆเสียงที่อาจจะเกิดขึ้นได้แต่เด็กๆต้องมีสมาธิในการฟังนะครับและมีความกล้าในการตอบมาเลยครับไม่เป็นไรหรอกผิดถูกไม่เป็นไรเนาะพี่แมวตอบผิดประจำเลย นะจากนั้นพอคำถามเสร็จก็มาถึงช่วงสนุกแล้วเมื่อกี้ประพันธ์บอกว่าในการเด็กนี่เด็กก็ฟังได้ผู้ใหญ่ก็ฟังได้ใช่ไหมครับ นิทานนี่เด็กฟังได้ผู้ใหญ่ฟังได้ไหม
0: ได้ครับ
1: ได้บางทีผู้ใหญ่ฟังอะดีแล้วจำไปเล่าให้เด็กๆที่รู้จักฟังเด็กๆก็จะชอบจังเลยอุ้ยคนนี้มีนิทานเล่าให้ฟังด้วยชอบจังเลยเนาะเรามาฟังกันนะครับแล้วนิทานในรายการของเรานี่หาฟังที่ไหนไม่ได้นะเออมีเฉพาะที่นี่เลยนะครับมาฟังกันเลยเนาะนะครับนิทานของเราเนยเฉพาะในสัปดาห์นี้เป็นเรื่องราวที่ชื่อว่าสัตว์กับคนได้มาเจอกันเออบางทีแบบเจอกันแบบไม่ตั้งใจก็มีนะบางทีแบบตั้งใจก็มีนะนะครับเมื่อวานนี้เจ้ากบเจ้าเขียดเจ้าอึ่งอ่างใช่ไหมครับอยากจะไปอยู่ในบ้านคนก็กระโดดไปเจอคนคงตกใจเล็กน้อยนะครับแล้ววันนี้ล่ะจะมีสัตว์อะไรที่ได้มาเจอกับคนบ้างเราจะตกใจไหมหรือจะเป็นยังไงจะทะเลาะไหมทะเลาะกันไหมหรือเปล่าหรืออะไรยังไงนะครับมาฟังนิทานชุดเมื่อสัตว์กับคนได้มาเจอกันเนาะนะเดี๋ยวก็จะได้ฟังแล้วจากนั้นล่ะจากนั้นอันนี้ฟังได้ตลอดเลยบทเพลงสำหรับเด็กนะครับเพลงนี้มีเนื้อหาเรียบๆง่ายเหมาะกับวัยนะครับทำนองก็ไพเราะด้วยเนาะฟังกันได้เลยนะครับบทเพลงแล้วก็ขอเพลงมาได้นะครับแนะนำเพลงเพราะว่าบางทีบางคนอาจจะจำเพลงนี้ได้แต่เราลืมไปแล้วเนี่ยก็เด็กๆแนะนำมาได้เลยเนาะแล้วก็เด็กๆสามารถช่วยเราจัดรายการได้นะเดี๋ยวเราจะบอกชื่อเพลงเรียงมาเลยแล้วให้เด็กๆเลือกว่าอยากจะฟังเพลงไหนก่อนเห็นไหมล่ะโดยพิมพ์ชื่อเพลงเข้ามานี่อยู่ที่บ้านก็ช่วยเราจัดรายการเพลงได้นะเด็กๆนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะพอเข้าถึงช่วงเพลงเด็กก็รอเลยส่วนใครที่ขอเพลงไว้ก็รอฟังกันนะครับจากนั้นเราก็รอฟังเด็กๆรอฟังเด็กๆทำอะไรล่ะเราฟังเด็กๆส่งข่าวและเล่าเรื่องยังไงล่ะเนาะเด็กๆช่วยส่งข่าวเล่าเรื่องกันหน่อยไหมครับเป็นยังไงบ้างวันนี้เป็นยังไงบางคนใกล้จะสอบเก็บคะแนนแล้วโอ้โหดูเครียดเหมือนกันเนาะช่วงนี้ยังไงก็พักมาฟังรายการนี้ผ่อนคลายฟังเพลงฟังอะไรกันก็ได้หรือว่าใครอยากส่งข่าวอะไรก็มาได้เลยเนาะเป็นยังไงบ้างวันนี้เจอกับเพื่อนเล่นกันสนุกไหมทะเลาะกันไหมนะครับได้กันบ้านมาเยอะไหมมีวิชาอะไรเพิ่มเติมวิชาอะไรเพิ่งเคยได้เรียนไหมนะครับลองดูนะลองดูนะครับกับช่วงที่ชื่อว่าส่งข่าวเล่าเรื่องส่วนว่าจะส่งข่าวเล่าเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวฟังจิงเกิลก่อนแล้วเด็กๆน่าจะนึกออกนะเต็มตัวนะกับช่วงส่งข่าวเล่าเรื่อง
2: ช่วงส่งข่าวเล่าเรื่อง
3: นี่พี่แมวมีอะไรส่งข่าวเล่าเรื่องให้เด็กๆฟังไหมคะ
1: อ๋อก็ต้องบอกว่าต้องระวังหน่อยเนาะเด็กๆนะช่วงนี้ฝนก็ยังเยอะอยู่นะครับนะตอนเดินเนี่ยมันเมื่อเช้านี่พี่แมวก็เห็นเลยเด็กๆเสื้อเปื้อนเลยเดินอยู่ริมถนนแล้วรถวิ่งน้ำกระเด็นประมาณเสื้อนักเรียนขาวๆเปื้อนเลยเดี๋ยวคุณแม่ต้องซักแย่แน่เลยนะครับเด็กๆแล้วเดินก็ระวังแล้วท่านที่ขับรถก็ระวังหน่อยนะครับ
3: ค่ะแล้วก็พี่หมีก็ส่งข่าวเล่าเรื่องนะคะพี่หมีนักแต่งเพลงนักแต่งเรื่องราวสวัสดีมาคนแรกส่งข่าววันนี้น้องหยุดเรียน1วันเพราะไม่สบายเนื่องจากติดหวัดจากเพื่อนครับ
1: โอ้ต้องระวังเนอะนี่หน้าฝนนี่ต้องระวังเลยนะ
3: ติดหวัดเลย
1: ครับ
3: พ่อพันก็ส่งข่าวบ้างนะคะพ่อพันเดินมาก็เห็นรถมอเตอร์ไซค์เบรกเอี๊ยดเลยเพราะว่าร ถข้างหน้ารถเก๋งเลี้ยวแล้วโดยไม่เปิดไฟเลี้ยวค่ะเนี่ยค่ะ
1: โอ้เราก็ไม่รู้สิ
3: อันตรายมาก
1: อันตรายนะ
3: เพราะฉะนั้นใครขับรถอยู่ตอนนี้นะคะกรุณาเปิดไฟเลี้ยวนะคะเพื่อจะได้บอกให้คนคันหลังเขาได้รู้เราจะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาจะได้ป้องกันอุบัติเหตุได้นะคะและเราก็จะมาฟังเพลงฟังนิทานฟังคำถามสนุกสนุกกันในรายการยิ้มแย้มแก้มใสค่ะวันนี้วันอังคารที่7กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะช่วงแรกเป็นคำถามเด็กๆค่ะตัวเล็กตัวน้อยตอบได้หมด

0: เด็กๆคะเคยได้ยินเสียงนี้ไหมคะม
1: ัน
0: เป็นเสียงอะไรคะ
1: ต
0: อบนะคะ
1: ครับเสียงอะไรครับตอบมาเลยนะเสียงเมื่อกี้เนี่ยนะตัวอะไรเนาะเสียงอะไร022183975-7นะครับ022183975-7นะครับ
0: พิมพ์ตอบก็ได้ค่ะ LINE @jula radio นะคะ
1: ครับ
0: LINE @jula radio สะกดนะคะ
1: ครับ
0: CHULARADIO ค่ะCHULARADIO
1: ครับ
0: มีพี่
1: อะไรครับ
0: พี่อัลชารีฟนะคะ
1: อ๋อครับ
0: ผมก็เคยเกือบโดนมอเตอร์ไซค์ชนครับเพราะมันฝ่าไฟแดงนี่อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะถ้าไฟแดงมีอยู่ก็อย่าคิดว่าโอ้รถว่างเดี๋ยวไปได้บึ้นไปเนี่ยมันอันตรายทั้งตัวเองด้วยแล้วก็คนที่เดินด้วยนะคะกรุณาอย่าทำนะคะขอบคุณที่ส่งข่าวนะคะแล้วตอบคำถามมาด้วยขอบคุณพี่ชารีฟนะคะใครรู้คำตอบก็ตอบได้เลยนะคะแล้วเราก็จะชวนฟังนิทานกันก่อนก็ได้ค่ะในช่วงสนุกจังฟังนิทาน
2: ช่วงสนุกจังฟังนิทาน

0: ครับนิทานของเราในวันนี้นิทานในชุดที่ชื่อว่าเมื่อคนกับสัตว์ได้เจอกันเรื่องนี้นะครับเด็กๆจะพาเด็กๆย้อนไปในสมัยกาลครั้งหนึ่งสมัยนั้นในยุคนั้นนะเด็กๆคนกับสัตว์ยังพูดกันได้อยู่นี่เราสามารถพูดกับช้างพูดกับเสือพูดกับลิงพูดกับหมูได้หมดเลยในยุคนั้นเป็นสมัยไหนก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะทีนี้เรื่องก็เริ่มขึ้นที่ฟาร์มแห่งหนึ่งฟาร์มนี่เป็นยังไงครับประพันธ
1: ์ฟาร์มมันคืออะไรฟาร์มมันเป็นภาษาอังกฤษอะเด็กๆค
0: ่ะใช่ครับ
1: มันก็คือเป็นสถานที่เลี้ยงสัตว์อะค่ะนะคะ
0: ครับ
1: เช่นหมูเห็ดเป็ดไก่อยู่ในเล้าอะค่ะ
0: ใช่ครับก็เป็นที่ที่เลี้ยงสัตว์แห่งหนึ่งนะครับ
1: วัวควายด้วยนะ
0: ใช่เลี้ยงสัตว์ได้หลายแพะด้วยเนาะก็เป็นที่ฟาร์มแห่งหนึ่งนะครับเจ้าของฟาร์มนี่นะเขาเลี้ยงแพะไว้ตั้งหลายตัวแน่แพะนี่ก็กินหญ้าเก่งเลยนะนะแล้วพวกแพะก็จะให้นมกับเขามากมายเลยเนาะเราเลี้ยงไก่ไหมเล
1: ี้
0: ยงนี่เลี้ยงไก่เลยนะครับเขาเลี้ยงอย่างดีเลยนะพระพันธ
1: ์
0: เขาไม่ขังกรงเลย
1: ค่ะ
0: เขาให้อิสระเลยแพะก็เดินกินหญ้าในทุ่งหญ้าในฟาร์มเขาพวกไก่ก็คุยเคียกันนะแพะก็เลยมีความสุขไหมพระพัน
1: ธ
0: ์ให้น้ำนมเยอะเลยแล้วไก่มีความสุขไหม
1: มีความสุขค
0: ่ะก็ไข่ดกเลยไข่ฟองโตๆทุกฟองเลยโอ้เนี่ยแหละแล้วเขาเอานมแพะนะนอกจากเอาไว้ดื่มไม่ทำอะไรนะเขาเอาไว้ทำโยเกิร์ตด้วยล่ะประพันธ์อร่อยนะแล้วยังเหลือไว้ทำเนยด้วยประพันธ
1: ์โอ้เยี่ยมเลย
0: อร่อยเลยส่วนไก่เขาไข่เนี่ยเขาก็ขายมั่งกินด้วยอะไรด้วยเนาะนี่แล้วทีนี้ยังไงล่ะเขาก็ต้องมีสัตว์อื่นในฟาร์มไหมมีเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีสัตว์อื่นช่วยเนี่ยอันตรายนะเขามีหมาตัวโตสองตัวตัวเริ่มเลยตัวสีน้ำตาลตัวหนึ่งกับตัวสีดำตัวหนึ่งแข็งแรงเลยเอาไว้ทำไมอะป้าพันหมา
1: โอ้ต้องเอาไว้ดูแลไงดูแลสัตว์ทั้งหลายไง
0: ใช่เพราะเวลาที่แพะทั้งหลายเนี่ยออกไปวิ่งในทุ่งหญ้าในฟาร์มเขานะมันจะมีหมาป่าหมาป่ามันมาทำไมอ่ะ
1: กิน
0: ใช่มันจะมางับคาบเอาแพะเอาไปกินนะสิทีนี้หมาสองตัวก็เลยแบบคอยวิ่งคอยตรวจตาเลยนะไว้นะวันนั้นหมาป่าย่องมานะเจ้าหมาสองตัววิ่งไปเลยบอกนี่อย่านะเจ้าหมาป่านี่มันแพะของเรานะอย
1: ่
0: า
1: ฉันมาเดินเล่นเฉยๆ
0: เฮ้ยไว้ใจไม่ได้หรอกหมาป่าอย่างพวกเจ้านี่นี่แหละหมาสองตัวนี้ทำงานขยันงานแข็งเลยตอนเช้าพอแพะตื่นนอนวิ่งออกไปกินหญ้าไปอะไรเนี่ยนะเจ้าหมา

0: ตามติดเลยคอยป้องกันไว้เลยนะนี่จากนั้นล่ะเขาเลี้ยงสัตว์อะไรไว้อีกเขาเลี้ยงแมวไว้ด้วยพระพันธ์มันแมวลายสลิดตัวเบล่มเลยนะไว้ทำอะไรล่ะเนี่ยใช่เอาไว้คอยเฝ้าหนูไงแล้วหนูมันจะมาทำไมอ่ะ
1: เฮ้ยก็จะมาขโมยนั่นขโมยนี่กลางคืนเนี่ย
0: ใช่หนูมันก็บอกว่าเฮ้ยฟาร์มนี้มีไข่ไก่เยอะขโมยไปกินดีกว่า
1: ใช่
0: ถ้าได้โอกาสก็จะขโมยเนยไปกินด้วยเพราะฉะนั้นเจ้าแมวก็ต้องระวังเลยเจ้าแมวนี่เขาจะตื่นขึ้นมาคอยระวังเวลากลางคืนนะเพราะหนูชอบมากลางคืนแต่บางทีกลางวันก็มาเหมือนกันนะเออต้องระวังเหมือนกันนะครับนี่โอ้ทีนี้ก็อยู่มานานเลยนะทีนี้มันอันตรายมันไม่ได้มีอย่างเฉพาะพวกหมาป่าหรือว่าเจ้าหนูสิพระพันธ์มันมีคนไม่ดีด้วยคนที่เป็นโจรเป็นคนไม่ดีอ่ะมันเห็นฟาร์มนี้แบบดีใช่ไหมโอ้มีผลิตผลดีอ่ะมันก็เข้ามาขโมยไข่ไก่สิพระพันธ์
1: ว้าปล่อยไก่ปล่อยวัวปล่อยแพะเดินกันเพ่นพ่านอย่างนี้จับง่ายดี
0: เนาะบางทีก็ขโมยไก่ไปทั้งตัวด้วยเลยโอ้โหนี่ขโมยเอาไปเลยเนาะแล้วนอกจากนั้นนะถ้ามันมีเวลานะมันขโมยของมีค่าไปด้วยเช่นถ้วยชามอะไรพวกเนี้ยของต่างๆเอาไปด้วยเลยเนี่ยเป็นจุดแล้วทำไมเจ้าหมาเจ้าหมาไม่เฝ้าขโมยล่ะ
1: โอ้กลางวันผมก็เฝ้าแล้วครับกลางคืนผมเหนื่อยมากเลยครับ
0: ใช่เด็กๆเพราะว่าที่ในฟาร์มมันกว้างขวางไงเจ้าหมาวิ่งลัดตะเวนรอบเลยทั้งวันเลยพอกลางคืนหมาเหนื่อยครับก็เลยหลับแล้วเจ้าแมวว่าทำไมไม่เฝ้าขโมยล่ะ
1: แมวเจ้าหนูเยอะจังเลยแต่พ่อแม่เฝ้าหนูอยู่ค่ะ
0: นั่นแมวก็ไม่ว่างหมาก็ไม่ว่างเจ้าของฟาร์มก็เหนื่อยนะเพราะว่าต้องดูแลสัตว์ทั้งหลายเนาะก็บางทีจะเฝ้ากลางคืนเฝ้ายามกลางคืนไหวไหม
1: ไม่ไหว
0: ก็ต้องนอนเนาะแล้วจะทำยังไงอะพันเด็กๆช่วยคิดหน่อยดิ
1: ว่า
0: เขาก็ติดประกาศเลยเอาไปตอกไว้หน้าฟาร์มเลยครับโป๊กโป๊กโป๊กติดประกาศรับสมัครสัตว์ทั้งหลายมาช่วยเฝ้ายามหน่อย
1: นะตัวอะไรนะจะมาสมัคร
0: เออตัวอะไรจะมาสมัครเนาะมันมีสัตว์อะไรมาสมัครเฝ้ายามล่ะเนี่ยเนาะนะครับเด็กๆครับปรากฏว่าระหว่างที่เจ้าของฟาร์มกำลังเดินอยู่นั้นก็มีห่านครับเด็กๆห่านเด็กๆรู้จักใช่ไหมครับคล้ายๆเป็ดแต่คอยาวปากเหลืองๆนะครับเป็น2ตัว2ตัวตัวผู้กับตัวเมียเป็นคู่กันเดินต่อแตะต่อแตะมาห่านก็ส่งเสียงอ่านอ่านอ่านอ่านมายืนอ่านประกาศเด็กๆเคยเห็นไหมเวลาห่านเขามองอะไรเขาจะเอียงคอไปมาเนาะห่านจากนั้นเขาก็เดินเตาะแตะเตาะแตะเตาะแตะเข้าไปเขาเจอเจ้าหมาเจ้าหมาบอกว่ามาทำไมแล้วห่าน
1: ก็จะมาสมัครง่ายๆนี่ติดป้ายไว้อะ
0: สมัครเฝ้ายามนะนะเดี๋ยวพาไปพบเจ้าของฟาร์มก่อน
1: ขอบคุณ
0: แล้วเจ้าหมาก็พาไปก็เดินลองอ่านอ่านอ่านอ่านไปนะครับก็ไปเจอเจ้าของฟาร์มห่านก็บอกกับเจ้าของฟาร์มว่าอย่างไรครับ
1: ห่านห่านผมชื่อห่านห่านนะครับ
0: อ
1: ันนี้เป็นตัวเมียนะครับผมเป็นตัวผู้ครับ
0: ผ
1: มมาสมัครยามครับก็เห็นป้ายอยู่ผมจะมาสมัครครับมาดูแลให้นะครับ
0: เจ้าของฟาร์มบอกเจ้าจะทำหน้าที่นี้ได้เหร
1: อผมจะพยายามครับให้ผมลองเถอะครับ
0: นะได้ลองดูแล้วกันนะเจ้าห่านนะคืนนี้รู้สึกว่าอากาศครึ้มๆฝนตกพรำๆอย่าเผลอหลับล่ะ
1: ห่านห่าน
0: นะนะครับจากนั้นเจ้าห่านก็รับหน้าที่แล้วเจ้าห่านก็ไปเดินสำรวจเลยนะเจ้าของก็พาไปบอกนี่เห็นไหมตรงนี้เป็นที่ที่เราทำเป็นบ้านของไก่ไว้ให้ไก่นอน
1: ครับผม
0: นี่กลางคืนไก่ก็หลับกันหมดเลยแล้วมันตรงนั้นน่ะมันชอบมีพวกโจรคนไม่ดีย่องจะมาขโมยไข่ไก่เจ้าเฝ้าดีๆได้ไหม
1: อ๋อรู้แล้วครับ
0: นะเด็กๆครับนี่หลังจากมอบหมายหน้าที่แล้วก็ทำหน้าที่กันต่อไปตกค่ำเจ้าหมาเสร็จงานแล้วก็เดินมาโอ้ยเหนื่อยเลยเจ้านายครับนี่อ่ะผมขอกินข้าวก่อนนะครับแล้วก็นอนแล้วเจ้าหมาสองตัวก็หลับไปส่วนเจ้าแมวก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็รีบมารายงานตัวผมแมวลายสลิดครับเดี๋ยวจะไปเฝ้าที่โรงเก็บเนยนะครับได้ยินพวกหนูมันคุยกันว่ามันได้กลิ่นหอมของเนยผมจะต้องเฝ้าไว้ให้ดีเลย
1: เออดีมาก
0: นี่ส่วนเจ้าห่านล่ะห่านสองตัวเขายังทำหน้าที่เฝ้า

0: องไก่เอาไว้เนาะเวลาก็ผ่านไปเรื่อยๆหมาหลับสนิทแล้วก็เหนื่อยแมวก็มัวแต่ดูหนูอยู่มีขโมยคนหนึ่งเจ้าหัวขโมยคนหนึ่งมันจ้องมามันย่องเงียบๆเลยมันดูบอกหมาหลับแล้วตรงนี้ก็ไกลจากที่เจ้าแมวอยู่ไม่มีใครรู้เจ้าของคงจะหลับสบาย
1: เรียบร้อย
0: วันนี้เราเอากระสอบใบเบลอเลยเดี๋ยวจะเอาไข่ไก่ไปสัก100ฟองเลยเอาไปขายรวยแน่เลยถ้าได้โอกาสก็จะหยิบของมีค่าไปด้วยเจ้าหัวขโมยย่องมานะครับมันเพราะทุกทีมันจะไม่เคยเจอใครเฝ้าเลยไงมันไม่รู้ว่าในความมืดมีห่าน2ตัว
1: ห่าน
0: ใช่เด็กๆครับพวกห่านเนี่ยเวลาเขาเจออะไรแปลก
1: ๆ
0: เด็กๆเคยได้ยินไหมเวลาเราเข้าไปในเขตที่เขาอยู่หรือเขาเลี้ยงลูกอยู่เนี่ยเขาจะร้องดังมากเลย
1: ห่าน
0: แล้วเขาไม่ร้องเปล่านะห่านเนี่ยเขาจะหวงถิ่นแล้วเขาจะวิ่งมาแล้วก็เอาปากจิกแรงเลยเด
1: ็
0: ก
1: ๆ
0: โอ้โหไม่รู้ใครเคยโดนไหมพี่แมวเคยโดนเจ็บเลยล่ะเจ้าห่านสองตัวก็ลุมจ
1: ิ
0: กใช่เจ้าขโมยก็ตกใจมากเลยโอ้ยอะไรเนี่ยอะไรมาจิกเราเจ็บห่านก็ร้องลั่นแล้วก็จิกไปเลยนะครับปรากฏเสียงดังเนี่ยเจ้าหมาก็ตื่นแมวก็ตื่นเจ้าของฟาร์มก็ตื่นเจ้าของฟาร์มรีบเปิดฉายไฟฉายเปิดไฟ
2: ไหนเกิดอะไรขึ้น
0: ถืออาวุธรีบมาดูเลยนี่วิ่งมาดูเลยนะครับเจ้าหมาขโมยบอกโอ้ยเขียวมาเลยห่านจิกเราโอ้ยแล้วเจ้าขโมยก็วิ่งหนีไปเลยครับเจ้าของมาดูก็เพราะว่าห่าน2ตัวนั้นนะครับคาบกระสอบของเจ้าขโมยอยู่นี่นะแล้วก็ยังลองส่งเสียงดังอยู่เลยนี่นะแล้วเจ้าขโมยนะรองเท้าหลุดทิ้งเอาไว้กระเจิดกระเจิงเลยนะครับเด็กนี
2: ่เอ้ยเมื่อคืนฉันก็ไม่ค่อยสบายโอ้เดี๋ยวได้ยินเสียงเจ้าห่านมาดูโอ้โหจับได้จริงๆวันแรกก็ทําได้เลยนะเจ้า
0: ใช่เลยนะครับนี่เจ้าของก็ชื่นชมแล้วก็บอกเอาละต่อไปนี้เจ้ามีหน้าที่เฝ้าพวกไก่นะห่านนะ
1: ห่านานรับงานรับให้ผมทำงานแล้วใช่ไหมครับ
0: ทำได้เลยเด็กๆครับก็เวลาก็ผ่านมาเจ้าหมาก็ยังเฝ้าแกะเฝ้าแพะอยู่เจ้าแมวก็เฝ้าหนูระวังหนูอย่านะอย่ามาขโมยเนยนะส่วนเจ้าห่านก็เฝ้าบ้านของไก่ไว้ไม่ให้ใครมาขโมยแต่ว่าที่ตอนนี้เนี่ยนะเด็กๆห่านตัวเมียวางไข่มาแล้ว2ฟองนี่อีกไม่นานเราก็จะได้ห่านนักเฝ้ายามเพิ่มขึ้นใช่ไหม
1: อ
0: ๋
1: อมีตัวน้อยๆมาแล้ว
0: ใช่แล้วนะครับนิทานวันนี้ก็จบแล้วครับเด็กๆครับ
1: น่ารักจังเลย จาก2ตัวก็จะเพิ่มอีก2ตัว
0: 2ตัว
1: เป็น4ตัว อีกหน่อยก็จะเป็นโอ้เยอะๆเลย
0: ครับ
1: ดีจังเลยนะก็เด็กๆใครที่จะดูจากไหนอ่ะจะดูบ้านใครเขาเลี้ยงห่านไว้อ่ะแต่ส่วนมากก็ยังต่างจังหวัดเขาจะเลี้ยงห่านใช่ไหมคะเอาไว้กันขโมย
0: ขโมยเนาะใช่ครับ
1: เนี่ยลุงโตเขาก็ตอบมาด้วยเหรอคะ
0: เด็กเคยโดนห่านจิกไหม
1: ห่านจิกเหรอคะ
0: มันเล่นงานที่แมวเคยไปจากบ้านเพื่อนเขามีแล้วเห็นลูกห่านน่ารักไงที่ขนมันปุยๆก็จะไปอุ้มไงอุ้มแม่ห่านก็วิ่งมาจิกเจ็บมากเลยพระพันธ์แรงก็เยอะนะนี่แหละครับ
1: จริงๆเราเลี้ยงห่านก็ดิ่มกันนะ
0: เราช่วยกันงูได้เนี่ยนะเนี่ย
1: ใช่
0: นะครับนี่แหละครับ
1: เด็กๆค่ะนิทานจบแล้วค่ะลุงโตก็ตอบคำถามมาแล้วเป็นรูปภาพนะคะเอาล่ะแล้วเราก็เอาจะให้ฟังเสียงคำถามไหมคะ
0: ใช่ครับต้องฟังกันอีกเพราะเด็กๆบางคนอาจจะยังไม่ได้ฟังเนาะแล้วก็อยากจะตอบเด็กๆตั้งใจฟังนะแล้วตอบมานะว่านี่คือเสียงอะไรวันนี้ง่ายเราไม่ใบ้หรอกเต็มตัวนะ1 2 3

0: เสียงอะไรคะ
1: เสียงอะไรครับตอบได้เลยนะ02-218-3975-7ครับ02-218-3975-7นะครับตอบมาได้เลย
2: พิมพ์ก็ได้ค่ะ LINE @JulaRadio นะคะ LINE @JulaRadio ค่ะแล้วเราก็จะฟังเพลงเด็กๆค่ะ
1: ครับ
2: นะฟังเพลงกันมีเพลงตามคำขอด้วยค่ะ
1: ครับ
2: ฟังเพลงกันในช่วงคลื่นเคลงกับเพลงเด็ก

0: พลงแรกนะคะเป็นเพลงฝรั่งเลยค่ะฝรั่งเราเลยนะคะชื่อเพลงว่า Old MacDonald Had a Farm นะแล้วในฟาร์มเนี่ยก็จะมีสัตว์ต่างๆมากมายเด็กๆขอให้ฟังเสียงมันร้องนะร้องบางทีก็เหมือนของบ้านไทยคนไทยเราบางทีก็ไม่เหมือนนะคะก็ฟังเพลงกันนะคะ Old MacDonald Had a Farm โดย Super Simple Songs เชิญค่ะ
1: ครับ

0: ด็กๆก็เคยได้ฟังเพลงนี้กันแล้วนะคะ
1: ครับ
0: มีสัตว์หลายชนิดป้าพันจะให้พี่แมวร้องสัตว์ที่อยู่ในประเทศไทยป้าพันร้องสัตว์อยู่ต่างประเทศเอาเริ่มต้นด้วยหมู
1: ก็ร้องอ้อยอ้อยอ้อยอ้อย
0: ไม่ใช่ประเทศไทยดิ
1: อ๋ออุดอุดอุดอุด
0: ขอโทษประเทศไทยสิคะพูดไม่เพราะหมูประเทศไทย
1: ก็ร้องอุดอุด
0: อุดอุดนะคะหรือพี่แมวจะเป็นฝรั่งก็ได
1: ้แล้วแต่ครับบางทีก็จำแบบไทยบางทีก็จำแบบฝรั่ง
0: พี่แมวฝรั่งก็ได้
1: ได
0: ้ตกลงฝรั่งนะป้าพันเป็นหมูไทยก่อนนะคะหมูไทยก็จะร้องอุดอุดใช่ไหมเด็กๆขาเด็กๆช่วยป้าพันร้องอุดอุดนะอุดอุดจากนั้นเป็ดนะคะ
1: เป็ดของว่าไทยก็กราบๆใช่ไหมครับ
0: ไม่ใช่ภาษาฝรั่ง
1: ภาษาฝรั่งเขาก็จะแขวะแขวะแขวะ
0: เป็ดฝรั่งก็จะแขวะแขวะคนไทยก็กราบกราบใกล้เคียงไหม
1: ใกล้เคียงใกล้เคียง
0: กราบกราบกับแขวะแขวะ
1: มันร้องดังเหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: แล้วส่วนม้าล่ะคะ
1: ม้าล่ะครับก็จะคล้ายๆกันเนาะเนาะ
0: ม้าเรียกร้องว่า
1: ก็คล้ายๆกันนะครับ
0: ฮีนี่ประเทศไทย
1: ครับ
0: แต่ประเทศเมืองนอกล่ะ
1: เขาร้องยังไงเนาะ
0: เมื่อกี้ในเพลงเขาบอกว่าเน่เน่เน่เน่เ
1: น่เน่
0: ใกล้เคียงไหม
1: ไม่ใกล้เคียงเลย
0: เน่
1: เน่
0: กับฮี่คนละเรื่องเลย
1: แสดงว่าม้าเราเสียงสูงกว่าหรือเปล่า
0: ใช่ของเราสะใจกว่าเราร้องฮี่เนี่ยนะ

0: เนาะแล้วแกะนะคะ
1: แกะนะครับ
0: ของเขาบาใช่ไหม
1: บาใช่คร
0: ับ บาของเราอะไรแกะ
1: แ
0: บะอันนั้นมันแพะนะ
1: แพะแต่เขาก็ร้องคล้ายๆกันนะแกะกับ
0: แพะเคียงค่ะแพะนะร้องก็เหมือนแกะใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: ส่วนวัวนะคะ

ก็ได้เรียนรู้ประเทศต่างๆก็ไม่เหมือนกันแต่ว่าเราก็ได้เรียนรู้ด้วยกันได้นะคะเป็นเพลงของฝรั่งเขานะคะและฟังเพลงตามคำขอนะคะอีกหนึ่งเพลงค่ะเป็นเพลงที่ชื่อว่าพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งค่ะเป็นเพลงที่แต่งโดยพัชรีไอซิรินะคะอยู่ในอัลบั้มร้องเต้นเล่นอ่านค่ะเพลงนี้พี่ชารีฟฉายาชอบแคลคูลัสขอมาเชิญค่ะ

0: พระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งค่ะเพลงนี้นะคะพี่อาริฟนะคะประพันธ์อาจเป็นชาริฟขอประทานโทษนะคะพี่อาริฟกับประพันธ์เปลี่ยนชื่อให้เรียบร้อย
1: คร
0: ับ ลงเป็นพี่อาริฟนะคะฉายาชอบแคลคูลัสค่ะ
1: ครับ
0: และจากนี้ไปเราก็ฟังเพลงกันต่อนะคะเนาะมีเพลงให้เด็กๆได้เลือกด้วยฟังทางบ้านแล้วบอกหนูไม่รู้จะฟังเพลงอะไรค่ะเดี๋ยวฟังที่ประพันธ์บอกชื่อไหมถ้าอยากฟังนะก็พิมพ์ตัวแรกมาตัวแรกเลยนะเอาแล้วเราช่วยกันเลือกนะคะเด็กๆค่ะพี่หมีด้วยนะคะมีเพลงเป็ดอาบน้ำ
1: ม
0: ีเพลงไก่ฟักไข
1: ่โอ้มีเป็ด
0: แมวไล่หนู
1: แมว
0: เป็ดไก่แมว
1: เป็ดไก่แมว
0: พี่แมวเลือก
1: ตุ๊กๆแมวไล่หนูดีกว่า
0: แมวไล่หนูก่อนเลยนะคะที่เหลือคือเป็ดกับไก่นะคะเด็กๆพิมพ์มาเลยนะ
1: ครับ
0: ฟังเพลงแมวไล่หนูนะคะอยู่ในอัลบั้มเจ้ยแจ้วค่ะ
1: ครับ

0: พี่เด็กร้องกันได้ยังคะเพลงเด็กมันสั้นๆนะ
1: ใช่เลยครับ
0: ลองไปร้องให้เพื่อนๆฟังให้คุณครูฟังด้วย
1: ครับ
0: ครูครับฟังยิ้มแย้มแก้มใสนะครับ
1: เฮ้ยอ่ะครับ
0: ที่ 101.5 ครับจุฬาเรดิโอครับ 5-6 โมงเย็นจันทร์ถึงศุกร์ครับ
1: ใช่
0: เวลาช่วงว่างๆให้คุณครูเปิดให้ฟังตอนช่วงนั้นชั่วโมงเลยนะสันทนาการเนี้ยเหรอ
1: ใช่คร
0: ับ เด็กๆจะได้ฟังเพลงเด็กกันนะคะ
1: ใช่เลยครับ
0: แล้วฟังเพลงกันต่อกับรายการยิ้มแย้มแก้มใสค่ะเป็นเพลงที่ชื่อว่าไก่ฟักไข่นะคะ อยู่ในอัลบั้มเจ้ยเจ้าเพลงนี้พี่หมีนักแต่งเพลงนักแต่งเรื่องราวขอมาเชิญค่ะ
1: ครับ

0: ไก่ฟักไข่ค่ะเมื่อกี้พี่แมวกับพระพันคุยกันพี่แมวสงสัยอะไรคะ
1: ครับ
0: สงสัยว่าสงสัยช่วงนี้เด็กทำไมนะคะ
1: เด็กๆไม่ค่อยตอบคำถาม
0: แล้วกำลังไงฮะกำลัง
1: ดูหนังสือสอบใช่ไหม
0: ใช่ไหมคะ
1: ใช่ไหมครับเด็ก
0: ๆบอกได้นะคะ
1: เด็กๆบางคนว่าใกล้จะสอบเก็บคะแนนกันแล้วเนาะเด็กๆเด็กๆก็เรียนกันหนักจังเลยเนาะ
0: ก็ไม่เป็นไรค่ะฟังเพลงเพลินๆก่อนนะคะไม่ต้องโทรมาก็ได้นะคะฟังเพลงกันก่อนนะคะและเราก็จะทวนคำถามค
1: ่
0: ะ
1: ใช่แล้วเด็กๆแต่ถ้าใครมีเวลาตอบคำถามก็ตอบได้นะเดี๋ยวเราเปิดเสียงที่เป็นคำถามให้ฟังนะตั้งใจนะเด็กๆไม่ยากเลยวันนี้หนึ่งสองซ้ำมีโทรศัพท์มาใช่ไหมครับ
0: เชิญค่ะ
1: เดี๋ยวคุยโทรศัพท์ก่อนสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับใครเอ่ย
2: กวินคร
1: ับกวินฉายาน
2: ักเทนนิสครับ
1: ครับ
0: สวัสดีพี่กวินครับ
1: ครับกวินว่าเป็นเสียงอะไรครับ
2: หูคร
1: ับ เหรอมันทำอะไรครับ มันทำอะไรอยู่อ่ะมันทำอะไร
2: ม
1: ัน
2: กำลังกินอาหารคร
1: ับ โอ้มันกินอาหารแล้วมันก็เลยทำอะไรนะส่งเสียงร้องเลยเนาะครับแล้วกวินว่าได้ยินเสียงหมูกี่ตัวครับกวินว่ามีกี่ตัว
2: สองตัว
1: สองตัวนะไอ้นี่ก็ตอบวันนี้กวินมีอะไรจะส่งข่าวเล่าเรื่องไหม
2: ไม่มีคร
1: ับ ไม่มีแล้วกวินจะต้องสอบด้วยไหมเนี่ยสอบไหม
2: ต้องสอบ
1: เหรอสอบวันไหนครับวันไหนครับสอบเก็บคะแนนวันไหนครับ
2: วันที่14คร
1: ับ
2: อ๋อ
1: นี่เห็นไหมเด็กๆก็ใกล้สอบกันแล้ว14วันอังคาร
0: 14แล้ว24ครับ
1: ใช่ไหมครับ14หรือเปล่า
2: 24อ๋อ
1: 24 24 24
0: 24เหรอคะ
1: ครับใช่ก็จะสอบช้าหน่อยบางคนก็เร็วกว่
0: ายังมีเวลาน
1: ะครับได้เลยครับแล้ววันนี้กวินอยากฟังเพลงอะไรครับ
2: ความฝันอันสูงสุดคร
1: ับ ได้เลยครับ
0: เพลงนี้เพราะมาก
1: สูงสุดครับ
0: ขอบคุณพี่กวินนะครับสว
1: ั
0: สดีครับ
1: ครับ
2: สวัสดีคร
1: ับ ครับ
0: สูงสุด
1: กวินนักเทนนิสของเรานี่เอง
0: สอบ
1: นะครับเอาละเมื่อกี้กวินก็ตอบไปแล้วเด็กๆบอกเอ๊ะก็ตอบอะไรอ่ะก็ตอบคำถามที่เป็นเสียงฟังเลยนะเด็กๆหนึ่งสองซ้ำ

0: เสียงอะไรครับเสียงอะไรตอบมาเลย022183975-7 022183975-7ครับ
1: ค่ะจะพิมพ์มาก็ได้เด็กๆค่ะ Line @Jula Radio ค่ะ Line @Jula Radio นะคะ
0: ครับ
1: ตอนนี้เด็กๆกำลังอยู่ในรถใช่มั้ยกับรถกลับบ้านกันนะคะเด็กๆไม่ได้ขับรถนะคุณพ่อคุณแม่ขับนะคะอยากจะตอบก็ตอบนะคะคำถามที่ไม่ยากไม่ง่ายเกินไปแล้วลองบอกได้ว่ามันร้องทำไมนะเจ้าตัวเนี้ยนะคะมีโทรศัพท์มาไหมคะ
0: มีไหมครับ
1: ไม่มีค่ะ
0: ไม่มี
1: ถ้าอยากตอบก็โทรนะคะประมาณรอก็แล้วกัน
0: ครับ
1: เล่นกับเจ้าไก่รอไปก่อน
0: หมูด้วย
1: ฟังเพลงดีกว่านะคะมีเพลงตอนนี้ตาพระพันเลือกให้เด็กๆฟังเพลงเรื่องกล้วยกล้วยทำอะไรก็แล้วแต่นะขอให้เป็นเรื่องกล้วยกล้วยคือแบบสบายๆอย่าเครียดนะคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะฟังเพลงเรื่องกล้วยกล้วยอยู่ในอัลบั้มเจ้ยแจ้วค่ะ

0: เด็กๆอาจจะงงว่าพันบอกว่าเรื่องเพลงฟังเพลงนี้นะคะเรื่องกล้วยๆค่ะอย่าเครียดนะคะเกี่ยวอะไรด้วยล่ะมันเป็นผลไม้นะ
1: แต่ว่าตอนนี้เราต้องคุยกับเด็กๆก่อน
0: งั้นเดี๋ยวเฉลยทีหลังคุยกับเด็กๆก่อนค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับใครเอ่ย
2: เอิงเอ๋ย
1: หายไปตั้งนานเลย
0: จ้าเสียงยังน่ารักเหมือน
1: เดิมน่ารักเหมือนเดิมเอิงเอ๋ยตอนนี้ใช้ฉายาว่าอะไรคะ
2: คิตต
1: ี้เหมือนเดิมเลยเอิงเอ๋ยว่าเป็นเสียงอะไรคะ
2: หมูค่ะ
1: หมูหมูมันทำอะไรอยู่คะเอิงเอ๋ย
2: ย่างอาหารกันกินอยู่ค
1: ่
2: ะ
1: โอ้ย่างอาหารแสดงว่าต้องมีหลายตัวเอิงเอ๋ยคิดว่ามีอยู่กี่ตัวคะกี่ตัวกี่ตัวที่เอ็งเอ๋ยได้ยินเสียง
2: 3ต
1: ั
2: วค
1: ่
2: ะ
1: 3ตัวนะครับโอ้ตอนนี้เอ็งเอ๋ยอยู่ชั้นอะไรแล้วเนี่ยไม่ได้คุยกันตั้งนาน
2: ป
1: 2
0: ค่ะป2อ2หรือป2คะ
1: ป2สิใช่มั้ย
2: ป
0: 2อ๋อ2ค
1: ่
0: ะ
1: อ2เนาะได้เลยนะครับแล้วที่ไม่ได้โทรมานี่เอ็งเอ๋ยฟังอยู่มั้ยครับได้ฟังอยู่มั้ยน่าจะฟังอยู
2: ่
0: ชื่นใจ
1: ชื่นใจเลย
0: เอ๋ยหายไปนานมีข่าวส่งสักเรื่องไหมคะ
1: มีไหมมีไหม
0: เรื่องนึง
1: เจ๊อ่ะส่งข่าวได้เลยค่ะ
2: อาทิตย์หน้าหนูจะแข่งทำแซนด์วิชแล้วค่ะ
1: แข่งทำแซนด์วิชอ๋
0: อ
1: โ
0: หเหรอ
1: เหรอแสดงว่า
0: ถูกแข่งกับใครคะ
1: เออใครอะคะ
2: อัมบุญแล้วก็ซีล่าค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อเป็นเพื่อนกัน
0: ที่โรงเรียนเขามีการแข่งกันใช่ไหมคะ
1: ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: อ๋อแล้วหนูเนี่ยซ้อมหรือยังแล้วจะแข่งทำแซนด์วิชอะไรคะไส้มันนะคะ
1: จะหมูอยากกิน
2: หมูหยองค่ะ
1: หมูหยอง
0: หมูหยองเอาขนมปังแล้วก็เอาหมูหยองใส่เข้าไปใช่ไหมคะ
1: ใช่ไหมครับ
2: แล้วก็เนยถั่วค่ะ
0: เนยถั่วโอ้โหน่ากิน
1: น่ากินเลย
0: แล้วเอาขนมปังเนี่ยเราตัดขอบๆที่มันสีน้ำตาลออกเปล่าคะหรือว่าไม่ตัด
2: ทำให้มันเป็นวงกลม

0: ม
1: ค่
0: ะ
1: โอ้โหนี่มหัศจรรย์กว่าอีก
2: สันวงกลม
1: แล้วทำไมมันทำยังไงถึงเป็นวงกลมได้ล่ะคะ
2: อืม
0: กระป๋องปลาทูน่ามาวางไว้บนขนมปังแล้วก็กด
2: กดเลย
1: เอากระป๋องปลาทูน่ามาวางแล้วก็กด
2: กดเลย
1: เออเนาะเราก็ได้วงกลมเป็นแซนด์วิชที่ไม่เหมือนกันกับใครเลยใครก็เป็นสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมเราเป็นวงกลมนะคะให้รู้บ้างให้รู้บ้างมีหมูยองกับเนยถั่วใช่ไหมคะสองอย่างแล้วเรากินกันเองในชั้นหรือว่าเราขายคะ
2: ต้องกินกันหมดแน่เลยใช่ไหม
1: กินกันเองในชั้นนะโอ้ยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม
2: ครับได้
1: ขอให้สนุกนะคะกับการแข่งขัน
2: ขอเพลงไหมครับเพลง
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ค่ะเพลงอะไรคะขอเพลงอะไรดีไหม
1: เพลงเกี่ยวกับอะไรก็ได้ค่ะ
2: เออเพลงอะไรดีเอ่ยเพลงเกี่ยวกับอะไรเอ่ย
0: ต
1: ้
0: นกล
1: ้
0: วย
1: ค่ะต้นกล้วยได
2: ้
1: เลย
2: ได้ครับ
1: ขอบคุณนะคะเอิงเอ่ยจ๋า
2: ครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ต้
1: นกล้วยเด็กสวัสดีค่ะ
2: ครับ
1: พันเฉลยอีกทีนึงนะคะเรื่องกล้วยเนี่ยก็เป็นคำเปรียบเปรยเฉย
2: ๆ
1: ว่ามันง่าย
2: ใช่
1: เหมือนปอกกล้วยเข้าปากนะคะเพราะกล้วยเนี่ยมันนุ่
2: ม
1: นะเด็กๆทุกคนพันเชื่อแน่ว่าต้องเคยกินกล้วย
2: ใช่
1: บางทีอาจจะไม่รู้ตัวแต่คุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายเนี่ยจะใช้ช้อนบี้บี้ให้กล้วยเละๆ
2: ครับ
1: แล้วก็ป้อนเรากินแล้วก็งำงำงำงำไม่ต้องเคี้ยวเพราะเรายังไม่มีฟันไงนะ
2: ใช่
1: แล้วก็อร่อยมากแล้วมีประโยชน์ด้วย
2: เพิ่มนิดนึงพี่แม่ไปอ่านหนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์พัน
1: ค่ะ
2: ช่วงสงครามโลกที่ขัดแคลนอาหารนะเวลามีกล้วยส่งเข้ามาเนี่ยบางประเทศเขาปลูกกล้วยไม่ได้ไงเขาจะกันเอาไว้ให้เด็กกินโดยเฉพาะเลย
1: เ
2: ขาบอกผู้ใหญ่ยังไม่ต้องกินให้เด็กกินก่อน
1: ใช่
2: แต่ว่ากล้วยนี่มีประโยชน์
1: มีประโยชน์แล้วก็กินง่ายนะคะก็เลยเปรียบกันว่ามันเป็นเรื่องกล้วยแล้วมันก็เป็นผลไม้ด้วยที่กินง่ายด้วยอร่อยด้วยมีประโยชน์ด้วยนะคะเอาละตอนนี้17:47อยากฟังเพลงกันอีกเพลงไหมคะ
2: อยากครับ
1: มีเพลงที่ชื่อว่าเป็ดอาบน้ำหรือว่าคอนเสิร์ตคนจน
2: ถ้าคอนเสิร์ตคนจนนี่ทันไหมพัน
1: สามนาทีก็พอได้ค่ะ
2: เนาะเราไม่ค่อยได้เปิดเลยคอนเสิร์ต
1: ใช่ใช่เพลงนี้น่ารักดีนะคะเด็กๆคะฟังเพลงคอนเสิร์ตคนจนนะคะเป็นเพลงของวงนกแลค่ะโดย GMM Music นะคะเชิญค่ะ

0: นิดน่ารักดีนะคะคอนเสิร์ตคนจนเอาธรรมชาติมาเป็นผู้ร่วมงานทั้งหมดเลยเป็นกีตาร์เป็น
1: ต้นกลองมีอะไร
0: ข้าวเป็นอะไรคันนาเป็นเวทีน่ารัก
1: ธรรมชาติมาเล่นด้วยเนาะนะครับ
0: ก็สนุกค่ะนะคะ 17:51 นาทีได้เวลาถามคำถามเด็กๆตอบคำตอบได้อย่างเร็วเลยนะคะ
1: เราใช้ฟังเสียงนี้อีกครั้งนึงนะครับ1 2 3
0: คือเสียงอะไรคะเด็กๆคะตอบได้เลยนะคะ
1: คร
0: ับ ก็จะพิมพ์มาได้ที่ LINE @julareadio ค่ะ
1: หรือว่าจะรีบโทรมาก็022183975-7นะครับ022183975-7ครับ
0: ประพันธ์อ่านคำตอบของเพื่อนๆนะคะ
1: ครับ
0: พี่หมีนักแต่งเพลงนักแต่งเรื่องราวไม่ตอบมาแต่ว่าน้องชีสฉายาขวัญใจนะขวัญใจก็ตอบว่าเสียงหมูค่ะนะ
1: ครับ
0: พี่อาริฟนะพี่อาริฟก็ชอบแคลคูลัสเป็นฉายาเขาตอบว่าเสียงหมูครับ
1: ครับ
0: ลุงโตคนโตๆชอบวาดการ์ตูนตอบมาเป็นรูปภาพว่าไหนดูประพันธ์ดูการ์ตูนอีกทีนึงเป็นลุงโตขับรถตามรถบรรทุกคันหนึ่งที่บรรทุกหมูมาเต็มเลยลุงโตบอกว่าลุงได้ยินเสียงนี้อุดอุดเนี่ยบนรถบรรทุกที่ขับจากฟาร์มไปไหนกันนะแล้วก็มีคำ question mark คือคำถามว่าเป็นคำถามนะก็ประพันธ์ไม่พูดเลยดีกว่า นะคะแล้วพี่กวินนะคะน้องกวินค่ะฉายานักเทนนิสนะคะก็บอกว่าเสียงหมูครับกำลังกินอาหารครับสองตัวครับนะคะแล้วก็น้องเอิงเอ๋ยฉายาคิตตี้ก็ตอบว่าเสียงหมูค่ะมันแย่งอาหารกันกินค่ะนะคะมี3ตัวค่ะนะคะเฉลยค่ะเสียงหมูค่ะเพราะพันก็ยังคิดว่ามันต้องไม่คุยกันหรือว่าแย่งอาหารก็ได้เพราะว่าเสียงมันแบบ
1: ดังอะเน
0: า
1: ะ
0: โอ้ดูๆๆอย่าแย่ง
1: ครับ
0: นะคะพี่หมูร้องให้ฟังหน่อยสิคะเด็กๆค่ะอันนี้รางวัลนะคะถูกต้องนะคะเสียงหมูร้องค่ะมีเวลาอยู่จี๊ดหนึ่งก็คงไม่ทันแล้วมั้งนะคะพระพันสวัสดีเด็กๆแล้วก็แล้วกันที่แมวจะคลอไปด้วยดนตรีก็ได้นะคะรายการยิ้มแย้มแก้มใสรายการเด็กนะคะเด็กๆค่ะแล้วผู้ใหญ่ก็ฟังได้อย่าลืมแนะนำกันนะคะคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายฟังรายการด้วยแล้วก็แนะนำครอบครัวอื่นๆฟังรายการเด็กที่เหมาะกับวัยดีกว่านะคะฟังทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 ค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์5-6โมงเย็นนะคะวันนี้ก็ขับรถกลับบ้านปลอดภัยอย่าลืมไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเปิดซะหน่อยนะคะแล้วก็อะไรอีกอะที่เราจะคุยเตือนกันเคี้ยวอาหารให้ละเอียด
1: ใช่ครับอย่าลืมล้างมือด้วย
0: ล้างมือก่อนกินข้าวหรือกินอะไรทั้งสิ้น
1: ใช่เลย
0: ต้องล้างมือนะคะวันนี้ขอบคุณนะคะสวัสดีค
1: ่ะสวัสดีครับ
2: รายการยิ้มแย้มแก้มใสหมดเวลาแล้วค่ะ
3: เรื่องจำหมดปัญญาอีกแล้วเหรออ้
4: าวยังอยากฟังอยู่เลยทำไงดีล่ะ
3: อ
4: ้
3: าวยังอยากฟังอยู่เลยทำไงดีล่ะ
5: ไม่เป็นไรรายการยิ้มแย้มแก้มใสจะกลับมาใหม่ฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา5-6โมงเย็นทางจุฬาเรดิโอ plus FM 101.5 เดี๋ยวพี่จะเปิดให้ฟังเอง
3: พระเจ้าช่วยกล้วยทอดรายการยิ้มแย้มแก้มใสสนุกมากเลยครับ
6: มาติดตามความสนุกกับรายการยิ้มแย้มแก้มใสกันนะคะ
7: ใครไม่มีวิทยุจะฟังผ่านแอปจุฬาวิดีโอพลัสก็ได้นะครับ
8: อย่าลืมชวนเพื่อนๆมาฟังกันนะคะ

0: จุฬาเดลี
1: ่สวัสดีครับคุณอยู่กับผมธนกรวัสยานนท์และนี่คือจุฬาเดลี่รายการที่จะเสิร์ฟทุกความเคลื่อนไหวของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวทั้งในและนอกรั้วจามจุรีครับช่วงนี้ก็ใกล้จะเปิดภาคเรียนสำหรับนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างๆกันแล้วนะครับดังนั้นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงได้จัดงานจุฬา Family Day ในวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมนี้ที่ศาลาพระเกี้ยวซึ่งผู้ปกครองของนิสิตใหม่ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็จะได้ทำความรู้จักกับมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นเสมือนบ้านหลังที่2ของบุตรหลานได้ดียิ่งขึ้นและก็จะได้ติดตามข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการใช้ชีวิตในรั้วจามจุรีด้วยโดยจะแบ่งออกเป็น2ช่วงครับช่วงเช้าก็จะเริ่มตั้งแต่10โมงเช้าไปจนถึงเที่ยงวันและรอบบ่ายจะเริ่มตั้งแต่บ่ายโมงจนถึงบ่าย3โมงครับกิจกรรมสุดพิเศษภายในงานจุฬา Family Day นั้นก็จะมีการร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับนิสิตใหม่เข้าสู่รั้วจามจุรีนอกจากนี้ก็มีการพบปะพูดคุยกับผู้บริหารพร้อมสารสัมพันธ์ในการร่วมดูแลนิสิตมีการแนะนำสวัสดิการสิทธิประโยชน์การดูแลสุขภาพทั้งกายและใจที่สำคัญที่สุดครับก็จะมีการเปิดคอร์สเรียนจุฬา XL สำหรับผู้ปกครองจุฬา Family โดยเฉพาะอีกด้วยก็อยากจะเชิญชวนผู้ปกครองของนิสิตทุกท่านเลยนะครับถ้าหากว่าอยากจะมาร่วมงานก็สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานกันได้โดยสแกน QR Code ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์และก็ยังสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้อีกด้วยตอนนี้โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของงานจุฬา Family Day ก็ได้มีการเผยแพร่ในเว็บไซต์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย www.jula.ac.th แล้วคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะเข้าไปติดตามรายละเอียดต่างๆได้จากเว็บไซต์นี้ครับและอีกกิจกรรมหนึ่งที่เรานำมาฝากคุณผู้ฟังกันในจุฬาเดลี่วันนี้ก็คืองานจุฬาสตาฟมาร์เก็ตเฟสช็อปสนุกสินค้าดีจากใจชาวจุฬาสู่สยามสแควร์งานนี้มีอะไรบ้างก็จะมีการจำหน่ายสินค้าโดยบุคลากรจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกว่า50บูธไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้อาหารเพื่อสุขภาพอาหารพร้อมทานเสื้อผ้าของแฮนด์เมดงานศิลปะและอื่นๆอีกมากมายคุณผู้ฟังก็จะได้พบกับร้านค้าต่างๆของชาวจุฬาอย่างครบครันโดยงานนี้จะจัดขึ้นที่สยามสแควร์บริเวณ Walking Street ในวันเสาร์ที่18ถึงวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมนี้ตั้งแต่เวลา9โมงเช้าไปจนถึง1ทุ่มนอกจากคุณผู้ฟังจะได้ช้อปปิ้งสินค้าต่างๆจากร้านของบุคลากรจุฬาแล้วก็ยังได้ฟังดนตรีสดจากน้องๆของวง CUDโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทั้งฝ่ายประถมและมัธยมอีกด้วยคุณผู้ฟังที่กำลังคิดว่าวันหยุดสุดสัปดาห์ในวันที่18และ19กรกฎาคมนี้จะไปที่ไหนก็เชิญชวนกันมาร่วมงานได้นะครับจุฬาสตาฟมาร์เก็ตเฟสที่สยามสแควร์ครับสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหมายเลขโทรศัพท์022180365ครับทั้งหมดนี้คือจุฬาเดลี่ในวันนี้พบกับเราได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:55 นสวัสดีครับ
0: จุฬาเดลี่

0: ราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกการสื่อสารที่หลากหลายเราพร้อมที่จะสร้างเสริมสังคมด้วยปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz พร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทย
1: จุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสรู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ
2: ์คล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าพระทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดชโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: ายกประกาศล้างบางโกงสอบท้องถิ่นเร่งใช้อำนาจมท.เพิกถอนบรรจุเรียกคืนเงินเดือนส่งดำเนินคดีไม่รอปปช.
1: โซเชียลถามหามากว่าแบบว่าต้องตีสุจีหายไปไหน
0: ยันไม่ได้หายไปไหนสามแม่ครัวยังแกร่งหลังลูกเทพเขย่าส่อหลุดเองนายกส่งสัญญาณเตือนปรับครม.สสจ.มหาสารคามแจงแค่ตรวจเบื้องต้นไม่ใช่การวินิจฉัยโรคหลายปัจจัยเสี่ยงพยาธิใบไม้ตับสะสมนานเป็นมะเร็งท่อน้ำดีผู้ประกอบการไปไม่เป็นช้อปปี้เตรียมขึ้นค่าธรรมเนียมการขายครั้งที่3ในรอบปีผู้ค้าท้อจ่อเลิกขายบางรายปรับราคา

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำอยู่กับผมเจษดาที่สลัดครับ
1: ดิฉันวันวิสาทินวัฒน์ค่ะ
0: นอกจากโจทย์ใหญ่ที่เราถูกกล่าวหาว่าเป็นทางผ่านของขบวนการยาเสพติดนะครับวันนี้ยังมีอีกโจทย์นึงครับซึ่งใหญ่กว่านั้นเราอาจกลายเป็นทางผ่านหรือในอนาคตจะถูกตราหน้าว่าเป็นจุดศูนย์รวมของอาชญากรรมข้ามชาติหรือไม่ครับจากกรณีล่าสุดเนี่ยมีชายชาวมาเลเซียนะครับมาถึงไทยโดนจับถูกกล่าวหาว่าเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการสแกมเมอร์แต่วันนี้ครอบครัวของเขามายื่นร้องขอความเป็นธรรมนะครับยืนยันว่าไม่เป็นแบบนั้น
1: เป็นครอบครัวของชายชาวมาเลเซียวัย24ปีมายื่นเรื่องขอความเป็นธรรมกับผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีนะคะหลังจากเขาถูกจับ

0: ในคดีหลอกลงทุนออนไลน์แต่ว่าเนื้อหาเรื่องราวตัวละครมันมีความซับซ้อนมากกว่านั้น คือฝ่ายต้นเรื่องเนี่ยค่ะเขาอ้างว่าถูกเครือข่ายสแกมเมอร์ชักชวนให้เดินทางเข้ามาที่ประเทศไทยเพื่อเดินทางมารับสินค้าแต่ว่าสุดท้ายก็บอกว่าถูกหลอกให้ไปรับเงินสดเนี่ย 700,000 บาทมาจากคนคนนึงที่ถูกสแกมเมอร์หลอกให้ลงทุนนะคะเพราะฉะนั้นคดีนี้ตำรวจมองว่าอาจจะอยู่ในรูปแบบเหยื่อซ้อนเหยื่อค่ะครอบครัวของนายรูไดมี่หรือแดเนียลอายุ24ปีชาวมาเลเซียพร้อมทนายความยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดโดยให้ข้อมูลกับว่าหลังจากนายแดเนียลถูกจับกุมในคดีเกี่ยวข้องกับการหลอกลงทุนออนไลน์ขณะนี้ถูกคุมขังอยู่ภายในเรือนจำจังหวัดเพชรบุรีนะคะทนายความบอกว่าต้องการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเนื่องจากเชื่อว่านายเดนิเอลอาจจะไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายสแกมเมอร์แต่อาจจะเป็นอีกคนที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือหลังจากมีคนรู้จักในประเทศมาเลเซียค่ะชักชวนให้เดินทางมาที่ประเทศไทยโดยอ้างว่าเป็นงานรับสินค้าแต่ว่าสุดท้ายพอมาถึงก็มาถูกจับกุมในคดีหลอกลวงออนไลน์ค่ะ
1: วันนี้ทางครอบครัวของชาวมาเลเซียอยากจะมาร้องขอความเป็นธรรมกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีครับเพื่อที่ให้ติดตามคดีเรื่องนี้เพราะผมไม่อยากจะให้ทางเหยื่อนะเป็นคนถูกจับกุมแต่เพียงฝ่ายเดียวแต่อยากจะให้ทางผู้ว่านะได้ประสานงานไปยังผู้บังคับการตำรวจภูธรเพชรบุรีเพื่อที่จะสืบสวนสอบสวนขยายผลจับกุมผู้ว่าจ้างแล้วก็ตัวกระบวนการตัวจริงที่เป็นกระบวนการข้ามชาติมาหลอกคนไทยโดยใช้คนไทยเนี่ยเป็นฐานปฏิบัติการในฝั่งนี้ผมเองทราบว่าตอนนี้ในแก๊งสแกมเมอร์เดิมทีที่อยู่ฝั่งกัมพูชาฝั่งพม่าเนี่ยได้ย้ายฐานไปอยู่ฝั่งมาเลเซีย
2: จุดเริ่มต้นครับมาจากหญิงชาวจังหวัดเพชรบุรีนะครับถูกชักชวนให้ลงทุนซื้อสินค้าผ่าน Facebook ครับอ้างว่าจะได้ผลตอบแทนดีนะครับทำให้หญิงคนนี้ครับโอนเงินไปถึง2ครั้งเป็นเงินประมาณ 600,000 บาทแต่เมื่อไม่ได้รับเงินคืนแล้วก็ถูกชักชวนให้เพิ่มการลงทุนผู้เสียหายก็ยิ่งสงสัยนะครับว่าอาจจะถูกหลอกหรือเปล่าก็เลยแจ้งความกับตำรวจสภ.ท่ายางจังหวัดเพชรบุรีครับแต่ระหว่างแจ้งความผู้เสียหายเนี่ยยังติดต่อกับผู้ชักชวนลงทุนไม่ได้ตำรวจก็เลยวางแผนติดตามครับโดยแจ้งผู้เสียหายนะครับให้บอกปลายทางบอกว่าโอนเงินไม่ได้แต่ขอให้มารับเงินสด 700,000 บาทจากนั้นก็นัดรับเงินกันครับแต่คนที่มารับเงินเนี่ยกลับเป็นนายแดเนียลที่มาจากประเทศมาเลเซียครับแล้วเขาก็อ้างว่ามาประเทศไทยเป็นครั้งแรกเพราะหวังจะมาหารายได้เสริมครับ
0: ก่อนเกิดเหตุเนี่ยค่ะตัวของนายแดเนียลทำงานเป็นไรเดอร์นะคะเป็นไรเดอร์ส่งอาหารอยู่ที่มาเลเซียแล้วบอกว่ากำลังหาเงินค่ะเพื่อเตรียมเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับภรรยาเนี่ยอยู่ระหว่างตั้งครรภ์7เดือนก็ต้องรีบทำงานรีบหาเงินแต่ปรากฏว่าในช่วงเวลาต่อมามีคนรู้จักค่ะชักชวนให้ไปทำงานโดยบอกแค่ว่าให้เดินทางมาประเทศไทยเพื่อมารับสินค้าซึ่งครอบครัวให้ข้อมูลบอกว่ามีการจัดเตรียมค่าเดินทางตั๋วเครื่องบินแล้วก็ส่งรายละเอียดเรื่องการเดินทางมาให้ทั้งหมดเลยนะคะตั้งแต่เดินทางมาถึงสนามบินดอนเมืองการเรียกรถไปยังจังหวัดเพชรบุรีไปจนถึงจุดนัดหมายตามพิกัดที่ได้รับแต่พอไปถึงบ้านผู้เสียหายปรากฏว่าตรงนั้นเนี่ยแดเนียลถูกตำรวจจับกุมค่ะ
3: ทางครอบครัวได้ขอให้ท่านผู้ว่าจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยครับโปรดติดตามและกำกับประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งแจ้งผลความคืบหน้าในการดำเนินการเนี่ยครับให้แก่ทางฝ่ายครอบครัวหรือว่าฝ่ายทนายที่ทางครอบครัวได้ประสานงานกันเพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมและให้การดำเนินคดีสามารถนำตัวผู้กระทำผิดตัวจริงมารับโทษตามกฎหมาย
0: จากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นนะคะทนายความระบุว่านายแดเนียลไม่มีประวัติพูดคุยกับผู้เสียหายโดยตรงไม่ได้มีการติดต่อกันผ่านทาง Facebook ค่ะและตลอดการเดินทางก็มีบุคคลอื่นที่เป็นคนประสานงานส่วนข้อมูลของฝั่งครอบครัวยังพบความเชื่อมโยงของบุคคลในประเทศมาเลเซียที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการชักชวนและส่งต่อคำสั่งนะคะตอนนี้ก็แจ้งความเอาไว้กับตำรวจมาเลเซียด้วยเพื่อให้ตรวจสอบเส้นทางของกลุ่มที่อาจจะอยู่เบื้องหลังซึ่งทนายความมองว่าคดีนี้อาจสะท้อนรูปแบบใหม่ของเครือข่ายสแกมเมอร์หรือไม่รูปแบบใหม่ที่ว่านี้ก็คือไม่ได้หลอกเฉพาะผู้เสียหายให้โอนเงินนะคะแต่อาจจะใช้บุคคลอีกกลุ่มหนึ่งเดินทางข้ามประเทศมาเป็นผู้รับเงินเพื่อลดความเสี่ยงในการติดตามแล้วก็

0: สาวไปถึงลาสบอสหรือว่าผู้บงการค่ะ
1: เป็นภัยใกล้ตัวนะครับวันนี้สิ่งที่เราเห็นมันอาจไม่เป็นอย่างที่เราคิดก็ได้ครับมีหลายผลิตภัณฑ์อ้างว่ากินแล้วผิวดีกินแล้วลดความอ้วนเราจะเชื่อได้ยังไงครับวันนี้มีการแกะรอยจากผู้ค้าออนไลน์นะครับไปถึงโรงงานผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักที่มีส่วนผสมของไซบูตรามีนครับเป็นสารอันตรายนะครับซื้อใช้เสี่ยงเสียชีวิตครับวันนี้หลายหน่วยงานเข้าไปตรวจสอบโรงงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับเบื้องต้นเนี่ยเจ้าหน้าที่บอกว่าผู้สั่งการและนายทุนเป็นคนที่เคยถูกดำเนินคดีขายผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐานแล้วก็ไม่มีอย.ครับเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ2จุดนะครับในพื้นที่ใกล้เคียงกันครับซึ่งตั้งอยู่ในอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีจุดแรกเนี่ยเป็นโกดังเก็บสารตั้งต้นวัตถุดิบที่ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะครับอีกจุดหนึ่งครับเป็นโรงงานที่มีเครื่องจักรพร้อมอุปกรณ์ที่ใช้ผลิตพบเครื่องผสมวัตถุดิบเครื่องอัดยาเม็ดบรรจุแคปซูลพร้อมกับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตแล้วจำนวนหนึ่งครับมีทั้งผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักในรูปแบบต่างๆถึง10ยี่ห้อแต่ในจุดตรวจค้นครับไปเจอคนงานชาวเมียนมาทำหน้าที่ในการเฝ้าสถานที่นะครับเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาครับบอกว่าเบื้องต้นผลิตภัณฑ์ทั้ง10รายการที่พบอยู่ในบัญชีที่อย.เคยประกาศว่าเป็นผลิตภัณฑ์ผิดกฎหมายนะครับหนึ่งในนั้นก็คือผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักยี่ห้อบาชิส่วนวัตถุดิบที่ใช้ผลิตครับเป็นสารตั้งต้นต้องสงสัยว่าอาจมีสารไซบูทรามีนเป็นส่วนประกอบนะครับเจ้าหน้าที่จะเก็บตัวอย่างทั้งหมดส่งตรวจพิสูจน์เพื่อยืนยันชนิดและปริมาณของสารต้องห้ามอีกครั้งครับ
2: สารตัวนี้มีอันตรายอย่างไรก็คือเป็นสารที่กดนะคะศูนย์ความอยากอาหารในร่างกายเมื่อรับประทานเข้าไปจะมีผลต่อระบบหัวใจหลอดเลือดนะคะกินไปเริ่มต้นเนี่ยอาจจะรู้สึกปากแห้งใจสั่นและถ้าเกิดรับประทานไปในปริมาณมากก็เกิดหัวใจวายเฉียบพลัน
3: ที่ดูนะคะ10กว่าอย่างนี่ท่านเลขาอย.พูดมาเนี่ยไม่มีอย.เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีอย.เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเรียนผู้บริโภคนะคะว่า1เลยถ้าจะซื้อผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์กินหรือทานะคะท่านต้องดูก่อนว่ามีเลขอย.หรือเปล่านะคะอันที่2ท่านควรจะซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้นะคะตามห้างสรรพสินค้าหรือว่าเพจที่เป็นเพจหลักของสินค้านั้นๆนะคะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยท่านอาจจะเจอผลิตภัณฑ์ที่มีอย.แต่ว่าสวมเลขอย.ก็ยังมีนะ
0: ที่มาที่ไปหลายคนก็มีคำถามว่าทำไมถึงไปจับในเคสนี้นะคะมีคำอธิบายมาจากผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจนครบาลบอกว่าเส้นทางการติดตามจับกุมตำรวจแฝงตัวเข้าไปล่อซื้อผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางออนไลน์หลังจากมีครอบครัวของผู้เสียชีวิตร้องเรียนว่ามีการไปซื้อผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักมากินแล้วก็เสียชีวิตค่ะพอได้หลักฐานมาแล้วส่งตรวจพิสูจน์ต่อจนพบสารไซบูทรามีนเป็นส่วนผสมจากนั้นรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขอหมายค้นนะคะรวมไปถึงขยายผลเดี๋ยวจะตรวจสอบผู้ให้เช่าสถานที่ว่ามีส่วนรู้เห็นกับการกระทำผิดหรือไม
4: ่มันมีสารตั้งต้นที่เห็นไม่กระสอบเนี่ยด้านหลังเนี่ยนะครับกระสอบตั้งอยู่เนี่ยนะครับแสดงว่ามันต้องมีตัวที่ผลิตก็เริ่มไล่ถามมีท่านบุ้มท่านรองบีท่านบุ้มกับครอบครัวชิดเลอร์ไล่ถามว่าผลิตยังไงผมก็รับว่ามีอีกจุดหนึ่งเป็นแหล่งผลิตเป็นที่ผลิตก็ที่ห่างจากนี้ประมาณ300เมตรเราก็เลยตามเขาสมัครใจพาตรวจค้นเข้าไปดูก็เป็นเหมือนกับลักษณะของโรงงานมีที่เราเห็นนะครับเหมือนกับเป็นกล่องที่เป็นอลูมิเนียมเนี่ยขนาดนี้แล้วก็หมุนผลิตแล้วก็มาการวิธีของเขาอะมีเสียตัวยัดตั้งแต่ยัดใส่แคปซูลผลิตเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ดูว่าใครสั่งซื้อบ้าง
1: เคสนี้ครับตำรวจสืบสวนมาจากคดีที่นางสาวน้ำซื้อผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักยี่ห้อบาชิเอามากินครับแพทย์ระบุสาเหตุการเสียชีวิตมาจากระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจล้มเหลวนะครับซึ่งตำรวจส่งผลิตภัณฑ์ลดความอ้วนไปตรวจพบมีสารไซบูทรามีนเป็นส่วนผสมซึ่งเป็นสารต้องห้ามครับ
0: คดีแอร์โฮสเตสซุกเฮโรอีนถูกจับที่ออสเตรเลียข การขยายผลวันนี้เริ่มชัดเจนนะคะรู้ต้นตอที่มาที่ไปแล้วหลังจากที่ปปส.ขยายผลเพื่อหาผู้ร่วมขบวนการในการส่งยาเสพติดข้ามแดนมาให้แอร์โฮสเตสนะคะยาเสพติดหรือว่าเฮโรอีนมาจากลาวค่ะโดยเตรียม

0: นำเสนอศาลเพื่ออนุมัติหมายจับ2คน2คนนี้คาดว่าอยู่ในระดับผู้สั่งการจากลาวนะคะส่วนการติดตามตัวผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมในไทยวันนี้3หน่วยงานที่ทำคดีก็คือปปส.ตำรวจปราบปรามยาเสพติดแล้วก็ตำรวจนครบาลหารือร่วมกันในการติดตามหาคนกลางคนกลางนี้มีบทบาทหน้าที่ในการเป็นตัวเชื่อมระหว่างคนรับยากับคนที่หิ้วออกนอกประเทศนะคะคนกลางคนนี้ใช้ชื่อว่าโรสโรสและรินรินซึ่งยังไม่ชัดเจนว่าเป็นคนคนเดียวกันหรือไม่ค่ะตำรวจปราบปรามยาเสพติดที่รับผิดชอบทำสำนวนคดีลักลอบส่งยาเสพติดออกนอกประเทศที่มีนายอุทัยและนายนนทวัฒน์เป็นผู้ต้องหาค่ะวันนี้ประชุมร่วมกับชุดสืบสวนตำรวจนครบาลซึ่งทำหน้าที่ติดตามตัวผู้เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่ปปส.ซึ่งประสานการสอบสวนและข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ออสเตรเลียประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลกันนะคะพลตำรวจโทอาชยนต์ไกรทองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดบอกว่าเจ้าหน้าที่เร่งหาตัวผู้ร่วมขบวนการในไทยเพิ่มเติมโดยเฉพาะคนกลางที่ทำหน้าที่ประสานงานกับผู้รับยาและผู้ทำหน้าที่นำยาเสพติดออกนอกประเทศซึ่งใช้ชื่อว่าโรสโรสและรินรินรวมไปถึงมิสเตอร์คองวายซึ่งพบข้อมูลว่าเป็นคนที่โอนเงินให้กับแอร์โฮสเตสค่ะผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดบอกว่ามีข้อมูลบุคคลในระบบแล้วและเร็วๆนี้จะมีปฏิบัติการในการตรวจค้นเครือข่ายเพิ่มเติม
1: คือมันก็อยู่ในสตอรี่ที่สื่อมวลชนได้รับทราบข้อมูลนะครับแต่เพียงแต่ว่าการขยายผลอาจจะต้องคือวันนี้อาจจะยังไม่สามารถที่จะตอบได้ในวันนี้เลยวินาทีนี้เลยแต่รับรองเลยว่าจะต้องมีความกระจ่างขึ้นมาในไม่ช้าแน่นอนครับ
2: เราพยายามทำให้รวดเร็วที่สุดแล้วก็สามารถที่จะกำหนดตัวบุคคลหรือว่าสามารถที่จะหาตัวเชื่อมโยงแล้วก็คนที่เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีให้ได้อย่างรอบคอบรัดกุมด้วยนะครับก็เร็วที่สุดครับ
3: ส่วนการติดตามผู้ร่วมขบวนการคนอื่นๆนะครับโดยเฉพาะระดับสั่งการครับมีคำยืนยันจากเลขาธิการปปส.นะครับว่าเจ้าหน้าที่พบข้อมูลความเชื่อมโยงและหลักฐานสำคัญจนเตรียมเสนอศาลขอออกหมายจับได้แล้ว2คนครับเป็นระดับในการจัดหายาเสพติดและสั่งการแต่ยังอยู่ในลาวครับ
4: เรียนความคืบหน้าว่าไม่น่าจะเกินสัปดาห์หน้าเราคงจะได้ออกหมายจับบุคคลที่อยู่ฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเรา
5: ก็คือเป็นคนที่โอนเงินให้อุทัยถูกไหมฮะ
4: เป็นกลุ่มคนทั้งโอนเงินแล้วก็เป็นเจ้าของยาในระดับพื้นที่นะครับ
5: มันมีความชัดเจนหรือยังคะว่าคนฝั่งโน้นที่โอนเงินให้อุทัยเนี่ยน่าจะเป็นคนเดียวกันกับแอคเคาท์อวตารรถที่คุยกับบีนา
4: เนื่องจากมีข้อจำกัดเรื่องแอคเคาท์อวตารแต่ก็ต้องเรียนว่าเราใช้ความรอบคอบนะครับแล้วก็พิสูจน์ทราบทุกข้อมูลเบาะแสขณะนี้เนี่ยเรายังไม่ขอเปิดเผยนะครับว่าใช่บุคคลเดียวกันหรือเปล่า
0: เลขาธิการปปส.ระบุว่าคดีนี้ถูกบรรจุเป็นคดีพิเศษแล้วนะคะและในวันศุกร์ที่10กรกฎาคมนี้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI และเจ้าหน้าที่ปปส.จะประชุมหารือกันเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินคดีร่วมกันสำหรับคดีส่งยาเสพติดข้ามชาติค่ะจากการขยายผลคดีของแอร์โฮสเตสนะคะขณะนี้พบ2เครือข่ายแยกเป็นเครือข่ายภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานค่ะคุณผู้ชมโดยพบจุดเชื่อมของทั้ง2เครือข่ายก็คือมันมีปลายทางไปที่เดียวกันก็คือประเทศออสเตรเลียและใช้พื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นจุดเตรียมการส่งออกแล้วก็มีการหาบุคคลในการขนส่งสำหรับเส้นทางในการขนส่งพัสดุนะคะสายเหนือเนี่ยจะส่งมาที่จังหวัดพะเยาส่วนสายอีสานส่งมาจากจังหวัดเลยและถ้าดูจากข้อมูลของตำรวจผู้สั่งการสายเหนือเป็นชายไทยผู้รับของและขนส่งก็คือนายอุทัยและนายนันทวัฒน์ที่โดนจับส่วนสายอีสานผู้สั่งการเป็นชาวลาวผู้รับของคือนายอาทิตย์และภรรยาชาวลาวแล้วก็ใช้วิธีการส่งของผ่านระบบขนส่งเอกชนและถ้าเทียบบรรจุภัณฑ์ที่ซุกซ่อนยาเสพติดนะคะสายเหนือซ่อนมาในกระเป๋าผ้ารูปช้างส่วนสายอีสานซุกซ่อนเอาไว้ในผ้าไหมค่ะแต่มันก็มีจุดที่เหมือนกันก็คือต้นทางเนี่ยแพ็คสำเร็จมาแล้วส่วนผู้รับปลายทางสายเหนือใช้ผู้หญิงชาวไทยชื่อเดียซึ่งเจ้าหน้าที่ระบุว่าเดียอาศัยอยู่ที่ออสเตรเลียมามากกว่า10ปี

0: เป็นคนรอรับส่วนสายอีสานอันนี้จะมีชายไทยเป็นชายไทยที่หนีคดีช่อโกงจากไทยไปซ่อนตัวอยู่ในออสเตรเลียมารอรับซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่ยืนยันค่ะว่าทั้งสองคนนั้นจะเป็นเครือข่ายเดียวกันหรือไม่ค่ะ
1: ล่าสุดครับผู้บริหารการบินไทยนะครับออกมายืนยันถึงการตรวจสอบกรณีแอร์ที่ซุกซ่อนเฮโรอีนข้ามไปยังออสเตรเลียครับเรื่องนี้ยืนยันว่าเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลนะครับแต่ในทางวินัยก็ต้องสอบกันครับในการตรวจสอบทางวินัยนั้นยืนยันนะครับถ้าพบว่ามีการรับหิ้วในลักษณะของการหิ้วแบบเชิงพาณิชย์อันนี้ถือเป็นการผิดวินัยร้ายแรงครับนายชายเอี่ยมสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนครับบอกว่าตอนนี้การสอบสวนทางวินัยยังไม่เสร็จนะครับเพราะข้อมูลของคดีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องจนไม่สามารถสรุปผลการสอบสวนได้ครับยืนยันครับว่าการบินไทยไม่ได้เกี่ยวข้องกับกระบวนการสอบสวนของทางการออสเตรเลียและไม่ได้ประสานงานผ่านสถานเอกอัครราชทูตไทยนะครับเพราะเป็นอำนาจของเจ้าหน้าที่ออสเตรเลียย้ำครับว่าถ้าผลสอบพบว่ามีการรับขนส่งสินค้าหรือการขนสิ่งของเพื่อการพาณิชย์จะถือเป็นความผิดวินัยร้ายแรงนะครับและบริษัทจะดำเนินการลงโทษตามระเบียบโดยไม่มีข้อยกเว้นครับ
2: ข้อมูลที่ออกมามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะครับมีความผิดแปลงตลอดเวลาเพราะนั้นการสอบสวนยังไม่แล้วเสร็จครับยังไม่แล้วเสร็จ
3: ได้มีการประสานกับทางสถานทูตไทยที
2: ่
3: น
2: ี่
3: ไหมคะ
2: อ๋อไม่มีครับเพราะเราไม่ได้เข้าไปยุ่งเราไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการกระบวนการสอบสวนนะครับแล้วเขาก็ไม่อนุญาตให้พนักงานเราเนี่ยติดต่อกับบุคคลภายนอก
3: ของ
2: รับ ที่
3: น
2: ั่
3: งผ
2: ิ
3: ดว
2: ิน
3: ัยแน่นอน
2: ใช่ถืออะไรก็ตามผลของเพื่อการพาณิชย์เพื่อคอมเมอร์เชียลผิดวินัย
1: ในชายครับบอกว่าการบินไทยได้ยกระดับมาตรการในการกำกับดูแลพนักงานนะครับโดยนำแนวทางของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพท.มาปรับใช้ภายในองค์กรอย่างเข้มงวดนะครับเหตุการณ์นี้เป็นพฤติกรรมส่วนบุคคลไม่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กรความเชื่อมั่นของผู้โดยสารหรือการให้บริการเที่ยวบินในเส้นทางออสเตรเลียครับซึ่งยังคงให้บริการได้ตามปกติและยังไม่มีมาตรการเพิ่มเติมจากทางการออสเตรเลียครับ
0: คดีโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นวันนี้ชัดเจนหลายประเด็นแต่ก็ยังมีคำถามอีกในหลายประเด็นนะคะโดยอาจจะมีการพิจารณารับเป็นคดีพิเศษหรือไม่คงจะต้องมีการไปดูที่รายละเอียดแล้วก็พยานหลักฐานกันอีกขั้นหนึ่งแต่ว่าผลการตรวจสอบของสธ.นั้นออกมาแล้วค่ะปรากฏว่าตัวกระดาษคำตอบมันไม่ตรงกับคะแนนที่ประกาศทั้งหมด 5,000 คนซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกว่าเดี๋ยวต้องชงให้ปปช.เนี่ยพิจารณาต่อแต่นายกรัฐมนตรีประกาศล้างบางขบวนการโกงสอบท้องถิ่นต้องหมดไปแล้วก็บอกว่ามหาดไทยเนี่ยมีอำนาจในการสั่งเพิกถอนการบรรจุแล้วก็สามารถเรียกคืนเงินเดือนได้ด้วยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกระบวนการตรวจข้อสอบบรรจุเข้ารับราชการท้องถิ่น 15,000 คนนะคะชัดเจนพบว่าในจำนวน 5,000 คนมีคะแนนในกระดาษคำตอบไม่ตรงกับไฟล์คำตอบและใบประกาศผลสอบก่อนหน้าซึ่งสะท้อนภาพถึงกระบวนการโดยอาศัยช่องโหว่ร่วมกันปฏิบัติการทุจริตค่ะ
4: สะท้อนถึงการร่วมมันโกงนะก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลเพราะรัฐบาลไม่ได้โกงรัฐบาลไม่ได้มีส่วนร่วมในการโกงไม่ได้สนับสนุนแต่เขาก็คงอาศัยช่องโหว่หรือว่ามองว่ากระบวนการนี้นี่มันจะมีการดำเนินไปแล้วก็หลักฐานข้อมูลต่างๆก็จะต้องถูกกำจัดไปถูกทำลายไปภายในระยะเวลาเขาก็คงหวังเดี๋ยวพอถึงระยะเวลาทุกอย่างมันก็จบกันไปเขาทำมาถ้าเคยอ่ะนะ
1: พูดให้ชัดกว่านั้นครับนายกไม่รอปปช.สอบแล้วจะใช้อำนาจของนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าส่วนราชการครับให้ปลัดมหาดไทยสั่งระงับหรือยกเลิกการบรรจุข้าราชการท้องถิ่น 5,000 คนนะครับไม่ต้องรอให้ศาลพิจารณา เพราะกระทรวงมหาดไทยมีกระบวนการตรวจสอบบุคคลที่พัวพันกับการทุจริตสอบท้องถิ่นอยู่แล้วแล้วก็ย้ำว่ามหาดไทยครับ

0: ามารถสั่งเพิกถอนบรรจุเรียกคืนเงินเดือนได้เลยครับ
1: ที่ยกเลิกไปแล้วยังไม่สอบก็เพราะว่ายังหาลูกค้าไม่ครบมันก็พูดไปแบบผีเจาะปากมาพูดไม่ได้ความ
2: ในส่วนของข้าราชการที่อยู่ในที่ทำงานแล้วตั้งแต่บรรจุมาตั้งแต่เด็กถึงทำการนะคะตอนนี้รับเงินเดือนอยู่ทำงาน
1: ก็ใครผิดมันก็มีกระบวนการอยู่ถ้ามันผิดใช่ไหมครับในเรื่องนี้นี่มันไม่ต้องรอศาลมันเป็นอำนาจภายในการบริหารจัดการในกระทรวงถ้าที่มามันไม่ถูกก็ต้องยกเลิกที่มา
2: ไม่หากใครจะออกประกาศนะคร
1: ับก็อันนี้เป็นหน้าที่ของปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าส่วนราชการนะครับ
3: นายอนุทินบอกว่าคนที่สอบรับราชการท้องถิ่นเนี่ยมี 400,000 คนต้องถูกตรวจสอบทั้งหมดส่วน 15,000 คนที่บรรจุไปก่อนหน้าจำเป็นที่จะต้องตรวจสอบให้แล้วเสร็จแล้วก็ระบุถึงขอบเขตอำนาจของหน่วยงานที่รับผิดชอบนะคะซึ่งปปช.จะเป็นคนพิจารณาเรื่องการตัดสิทธิ์ทางราชการส่วนปปช.และ DSI เดี๋ยวจะเข้ามาสนับสนุนร่วมกันตรวจสอบในภารกิจนี้ด้วยค่ะ
0: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยครับบอกว่าการตรวจสอบกระดาษคำตอบกับคะแนนของผู้ได้รับการบรรจุข้าราชการท้องถิ่นกว่า 15,000 คนจาก 15,000 คนเนี่ยพบว่ามี 5,000 คนครับ 1 ใน 3 นะท่านผู้ชมมีคะแนนกับไฟล์รูปกระดาษคำตอบไม่ตรงกันครับถือว่าเยอะมากอย่างมีนัยยะสำคัญเตรียมส่งข้อมูลนี้ให้กับ3หน่วยงานพิจารณาครับ1ปปช.ครับ2คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง3คณะกรรมการกลางสอบท้องถิ่นหรือกสทนะครับในฐานะที่เป็นหน่วยงานในการควบคุมการจัดสอบและประกาศผลแล้วก็ชี้แจงครับถึงสาเหตุที่ต้องส่งข้อมูลทั้งหมดให้กับปปช.ดำเนินการต่อเพราะเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลในภาพรวมครับ
4: หลังจากสรุปข้อมูลเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะส่งข้อมูลนี้ไป3ทาง1ก็คือส่งไปให้ประกอบสํานวนของปปช.นะครับ2ส่งไปสํานักนายกตามคณะกรรมการที่ท่านนายกได้ตั้งเพิ่มเติมเข้ามาในการ cover เรื่องนี้โดยที่มีท่านรองนายกประกอบเป็นประธานนะครับ3ก็จะแจ้งไปยังทางกสท.นะครับซึ่งเป็นคณะกรรมการควบคุมการจัดสอบและเป็นผู้ประกาศผลให้ทราบว่าเราพบเจอเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอยู่
3: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรง5ข้าราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.นะคะว่าเรียบร้อยแล้วค่ะโดยให้คณะกรรมการไปพิจารณาและกำหนดกรอบประเด็นการสอบจะมีการเรียกข้าราชการทั้ง5คนมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยตามกระบวนการปลัดกระทรวงมหาดไทยยอมรับ5ข้าราชการของสท.หรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีคำสั่งโยกย้ายออกจากตำแหน่งเดิมแล้วค่ะโดยย้ายให้มาช่วยราชการกระทรวงมหาดไทยเป็นการชั่วคราวขณะเดียวกันอาจมีการแต่งตั้งรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นคนถัดไปเข้ามาทำหน้าที่รักษาการแทนในตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นค่ะ
5: ก็เซ็นลงนามเรียบร้อยนะครับครับ
6: คาดว่าใช้กระบวนการระยะ
5: ก็เดี๋ยวกรรมการเขาก็จะดูพิจารณาเขากำหนดประเด็นก่อนแล้วก็เรียกสอบต่อไปก็ไปเป็นตามกระบวนการ
6: ห้ารายชื่อนี่เป็นไปตามข่าวที่ออกมาไหมคร
5: ับ ก็
2: เวลาเราได้วางไว้แล้วใช่ไหมคร
5: ับ ก็กรรมการเขาเป็นคนกำหนดกรอบเวลาว่ายังไงเขาต้องกำหนดประเด็นก่อนแล้วก็กำหนดกรอบเวลาอันนี้เป็นเรื่องกรรมการแล้วแต่เขาก็รายงานมีความคืบหน้าไงเขาก็รายงานมาร
2: ายงานให้ออกมาไว้ก่อนในข
5: จัดอ๋อผมเซ็นหมดแล้วห้าคนนี้ก็มีการมาช่วยการพ้นจากตำแหน่งเดิมทั้งหมด
0: พลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมครับชี้แจงนะครับถึงเหตุเพราะตอนนี้ DSI ครับเตรียมพิจารณาคดีการทุจริตสอบท้องถิ่นเป็นคดีพิเศษนะครับแต่ทั้งหมดก็ต้องรอดูพยานหลักฐานและผู้เสียหายที่ถูกโกงนะครับว่ามีจำนวนมากหรือไม่ครับ
7: เบื้องต้นนะผมว่าคงจะให้แต่ละหน่วยงานน่ะดำเนินการไปนะครับเพราะว่าทางปปช.แล้วทางปปช.เนี่ยก็ดำเนินการตั้งแต่ต้นนะครับดำเนินการตั้งแต่สืบสวนเลยนะครับผมเชื่อว่าพยานหลักฐานอะไรต่างๆของทางปปช.เนี่ยก็มีค่อนข้างมากนะครับในส่วนของทางตำรวจเนี่ยก็มีดำเนินการเป็นบางส่วนไปแล้วนะครับของดีไซน์เนี่ยเราก็รับเรื่องสืบสวนนะครับแต่หากว่านะมีผู้เสียหายเป็นจำนวนมากเป็นการช่อโกงประชาชนเมื่อไหร่นะครับเราก็จะรับเป็นคดีสืบสวนจะเป็นคดีพิเศษทันทีครับผม
3: นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีค่ะระบุ

0: ดชอบไม่ได้เพียงแต่ว่าต้องทำความเข้าใจกันนิดนึงว่าคนที่ต้องดูจริงๆคนที่ต้องรับผิดชอบจริงๆก็คือกสทนะครับแล้วก็กต่างๆที่เป็นคนอนุมัติผลการสอบอันนี้จะเป็นเรื่องที่สังคมควรติดตามนะครับว่าทำไมมันถึงเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นได้เรารับไม่ได้จริงๆนะผมค่าการเก่าเลยผมรู้สึกว่าผมแย่ยิ่งเห็นคนใส่ชุดสีกากีไปนั่งแก้กระดาษคำตอบนะโหผมฮาร์ดเฟลเลยวันนั้นอ่ะบอกไม่ถูกน้ำตาจะไหลอ่ะ
1: รองนายกปกรณ์บอกว่าพรุ่งนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงนัดแรกค่ะเพราะว่านายกร้อนใจอยากให้ทำเรื่องนี้ให้เสร็จเรียบร้อยโดยเร็วโดยตามกรอบระยะเวลาก็ต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน30วันนะคะแต่ถ้ามีข้อมูลจำนวนมากก็สามารถขยายเวลาได้ค่ะ
2: วันนี้การตรวจสอบโกงสอบท้องถิ่นอยู่จุดไหนเป็นคำถามครับท่านผู้ชมครับเพราะมีการตรวจสอบจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องหลายชุดเหลือเกินแล้วก็ตรวจสอบมาหลายสัปดาห์นะครับที่เป็นข่าววันนี้ที่บอกว่าคะแนนกับไฟล์กระดาษคำตอบไม่ตรงกันเนี่ยเป็นการตรวจสอบภายในของกระทรวงมหาดไทยเท่านั้นนะครับยังไม่เกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นๆที่ไม่ได้อยู่ในสังกัดของกระทรวงมหาดไทยครับถ้าดูตาม TOR นะครับกำหนดให้หลังตรวจคะแนนสอบเสร็จครับจะมีข้อมูลอยู่2ส่วนครับท่านผู้ชมก็คือไฟล์คะแนนและไฟล์กระดาษคำตอบนะครับซึ่งไฟล์นี้ชุดแรกเนี่ยจะเก็บเอาไว้ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสทครับอีกชุดนึงจะเก็บเอาไว้ที่มสวนะครับเพื่อใช้สอบทานซึ่งกันและกันหรือเก็บเอาไว้ยันกันเวลามันมีปัญหาครับสิ่งที่รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยให้สัมภาษณ์วันนี้ก็คือการยืนยันว่าขั้นตอนนี้เป็นการตรวจสอบข้อมูลที่อยู่ในมือของกระทรวงมหาดไทยเท่านั้นโดยการนำการประกาศผลคะแนนเอามาเทียบกับไฟล์กระดาษคำตอบครับแล้วก็พบว่ามี 5,000 คนที่คะแนนมันไม่ตรงกับไฟล์กระดาษคำตอบนะครับการตรวจสอบส่วนนี้เนี่ยเป็นการตรวจสอบกระดาษคำตอบ 15,000 คนแรก 15,000 คนนี้ได้รับการบรรจุใน3รอบที่ผ่านมาครับบรรจุไปแล้วซึ่งข้อมูลส่วนนี้จะต้องส่งให้ปปช.ไปดำเนินการต่อนะครับพอตอนหลังนายกก็ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมใช่ไหมครับว่า 5,000 ที่เจอตอนนี้กระทรวงมหาดไทยจะเร่งพิสูจน์ข้อเท็จจริงไม่รอการสอบสวนของปปช.แล้วถ้าพบผิดจริงก็จะถูกถอดชื่อบรรจุยึดเงินเดือนแล้วก็ดำเนินคดีทางอาญาครับ
1: ส่วนการตรวจสอบปปช.ที่สังคมคาดหวังนะคะอันนี้หมายถึงการตรวจสอบว่ามีการลักลอบแก้ไขข้อมูลตรงไหนส่วนใดบ้างแล้วใครเข้าไปเกี่ยวข้องในกระบวนการนี้บ้างนะคะอย่างที่เล่าไปเมื่อสักครู่นี้ว่าฝ่ายคะแนนแล้วก็ฝ่ายกระดาษคำตอบเนี่ยมันมีคนถือข้อมูลกันอยู่สองฝ่ายก็คือคนจ้างกับคนรับจ้างหมายถึงฝ่ายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.แล้วก็ฝ่ายมสว.มีข้อมูลกันทั้งสองฝ่ายเพราะฉะนั้นการจะรู้ว่ามันมีการแก้ไขข้อมูลจากฝ่ายไหนก็คือการเอาไฟล์ข้อมูลของทั้งสองฝ่ายเอามาเปรียบเทียบกันรวมถึงนำไฟล์ที่ทั้งสองฝ่ายถือเนี่ยค่ะเอามาเทียบกับกระดาษคำตอบตัวจริงที่ปปช.อายัดไว้ซึ่งการตรวจสอบส่วนนี้ก็อาจจะพบข้อมูลว่าคะแนนและไฟล์กระดาษคำตอบที่มีข้อมูลไม่ตรงกันมันอาจจะมากกว่า 5,000 คนหรือไม่ติ่งไว้ก่อนว่าหรือไม่นะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเคยให้สัมภาษณ์บอกว่าไฟล์กระดาษคำตอบหลายชุดมันถูกแก้ไขไปแล้วค่ะเพราะฉะนั้นประเด็นนี้คงต้องรอความชัดเจนมาจากปปช.ค่ะ
2: อีกส่วนหนึ่งครับที่ปปช.เป็นผู้รับผิดชอบนะครับก็คือการตั้งคณะกรรมการไต่สวนบุคคลที่ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกำหนดคุณสมบัติใน TOR เอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้างจัดสอบครับซึ่งหนึ่งในผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยเป็นระดับอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับทีมข่าวตรวจสอบขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างการจัดสอบท้องถิ่นครับไปเจอว่ามีอธิบดีสท.ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้4คนด้วยกันนะครับล่าสุดครับนายสุรพงษ์อินทรถาวรเลขาธิการปปช.ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับบอกว่าวันพรุ่งนี้8กรกฎาคมครับปปช.จะตั้งคณะไต่สวนคดีโกงสอบท้องถิ่นแล้วก็ยืนยันนะครับว่าตอนนี้ชื่อของคนที่เกี่ยวข้องแล้วก็จะถูกไต่สวนเนี่ยมีเกิน5รายชื่อครับ
1: วันนี้นายกรัฐมนตรียืนยันชัดยังไม่ปรับครม.แล้วค่ะแต่ดูเหมือนว่าจะมีการส่งสัญญาณอะไรบางอย่างอาจจะมีการเตรียมตัวในการปรับครม.หรือไม่สัญญาณที่ว่านี้เพราะว่าเมื่อวานนายกรัฐมนตรีบอกว่ารัฐมนตรีที่โลกลืมขอให้เร่งสร้างผลงานยังไม่ชัดว่าท่านหมาย

0: ถึงใครบ้างนะคะหลังจากที่นักข่าวไปถามว่าเอ๊ะครม.อนุทิน2ช่วงนี้เป็นยังไงเรตติ้งตกเปิดผลโพออกมาคะแนนก็ลดลงนะคะนายกก็เลยบอกว่าให้รัฐมนตรีที่โลกลืมไปเร่งสร้างผลงานคำว่ารัฐมนตรีโลกลืมอาจจะไม่ใช่แค่วาทกรรมแล้วค่ะเพราะว่ามันมีกระแสข่าวออกมาว่ารัฐมนตรีลูกเทพกำลังเปิดฉากเขย่ารัฐมนตรี3แม่ครัวนะคะคุณสาวลักษณ์คราวนี้ล่ะใครจะอยู่ใครจะไปล่ะคะเนี่ย
1: จริงๆถ้าฟังจากคุณวันวิสาโปรยมาเนี่ยเราจะเห็นรัฐมนตรี3กลุ่มรัฐมนตรีโลกลืมรัฐมนตรี3แม่ครัวแล้วก็รัฐมนตรีลูกเทพ
2: ครับ
1: เอาว่าถ้าเราจะคุยกันก็มีรัฐมนตรีที่จะได้ไปต่อแน่ๆรัฐมนตรีที่อาจจะหลุดและรัฐมนตรีที่กำลังจะต้องเร่งทำงานรัฐมนตรีที่อาจจะหลุดอาจจะหมายถึง3คนนี้ก็ได้ณเวลานี้นะต้องบอกว่าณเวลานี้ทีนี้ถ้าเราจะดูจากรัฐมนตรี3แม่ครัวที่คุณวันวิสาบอกว่ากระแสมาละกระแสว่าโดนรัฐมนตรีลูกเทพเขย่าแต่เขย่าไปเขย่ามาเราอาจจะหลุดเองก็ได้อันนี้ก็อีก1กระแสแต่ทั้งหมดทั้งมวลต้องบอกว่ารัฐมนตรี3แม่ครัวเนี่ยเขาเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงของครม.อนุทิน2หลุดยากทุกคนกำภาระงานแบกภาระของครม.ของบ้านเมืองเอาไว้หลายประเด็นถ้าจะเบาบางลงหน่อยก็คือรัฐมนตรีสุภจีที่ช่วงนี้ก็หายไปแต่ถ้าพูดถึงรัฐมนตรีศิริศักดิ
2: ์
1: กับรัฐมนตรีเอกนิติทั้งสองคนยังประกบใกล้ชิดนายกรัฐมนตรีและมีภาระงานอยู่หน้างานเนี่ยเยอะเลยทีเดียว
2: ค
1: ุณเอกนิติเขาก็รับงานเรื่องเศรษฐกิจแบกรับพรก.อยู
2: ่
1: วันที่9นี้มีลุ้นว่าจะเป็นยังไงบ้างสำหรับพรก.ส่วนรัฐมนตรีศิริศักดิ์ก็กำลังเดินสายกำลังป้องกันประเทศแนวรั้วอยู่ชัดๆกำลังจะแบ่งผลประโยชน์ทางทะเลอยู่ด้วยแต่สุภจีรัฐมนตรีคนนี้หลายคนก็บอกว่าเอ๊หายไปไหน
3: โลกไม่ลืมใช่ไหม
1: รัฐมนตรีโลกไม่ลืมอันนี้ยังไม่เข้าข่ายว่าโลกลืมแต่หายไปไหนโซเชียลถามวันนี้มีคำตอบค่ะ
4: โซเชียลถามหา
5: ทำไมอยู่ทุกวันทำไม
4: โซเชียลถามหามากว่าแบบ
6: ว่าหายไปไหน
0: ไม่ได้หายไปไหนคุณสุภจีเน้นย้ำแบบนั้นแล้วเมื่อวานก็โพสต์วันนี้เพจของกระทรวงพาณิชย์เขาก็โพสต์อยากรู้คุณสุภจีหายไปไหนให้ติดตาม Facebook กระทรวงพาณิชย์ไว้เลย
1: ไม่ได้ไปร้องเพลงที่ไหนใช่ไหมแต่เขากำลังจะไปมีงานใหญ่อยู่ด้วยอย่างน้อยๆเรื่องปลาเรื่องกุ้งกับมาเลเซียเขาก็ต้องมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนแก้ปัญหานี้ด้วยแล้วภาษีต่างตอบแทนกับสหรัฐกำลังจะถึงรอบแล้วก็กำลังจะมีงานใหญ่อีกหนึ่งงานอันนี้ถือว่า3แม่ครัวยังเหนียวแน่นยังแกร่งอยู่แต่ถ้าไปดูที่รัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยวันนี้พอมีเรตติ้งออกมาว่าครม.เรตติ้งตก คุณอนุทินควงคุณยศชนันควงรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยเดินในทำเนียบ
3: แล้ว
1: ก
3: ็
1: ชวนขึ้นไปขึ้นตึกบัญชาการบอกว่าไปกินโจ๊กแต่นอกจากการไปกินโจ๊กรัฐมนตรีจุลพันธ์ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าคุยกันหารือกันจะทำงานกันแบบไหนอย่างไรแต่รัฐมนตรีเพื่อไทยต้องบอกว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะปรับครม.แต่เดี๋ยวมาเล่าต่อไปฟังเสียงก่อน
2: ครับ
7: ของเรายังไม่มีเหตุนะครับแล้วก็เรียนด้วยความดูการทำงานของทุกคนถ้าติดตามเนี่ยจะรู้ว่าพวกเราพยายามขับเคลื่อนการทำงานอย่างเต็มที่นะครับตอนนี้เนี่ยสิ่งสำคัญคือการที่จะสื่อสารกับประชาชนนะครับซึ่งท่านนายกก็ได้เน้นย้ำในการประชุมครม.ในวันนี้นะครับนะว่าพวกเราทำอะไรที่เป็นประโยชน์กับประชาชนพวกเรามีนโยบายอะไรที่ขับเคลื่อนออกไปแล้วประชาชนได้ประโยชน์เนี่ยช่วยกันสื่อสารให้มันชัดเจน
8: ท่านนายกเรียกทางเพื่อไทยเข้าไปมีการแจ้งเรื่องการทำงานเรื่องปรับครม.เลยหรือเปล่าคร
9: ับอาจารย์โจ๊กฮะตอนนี
10: ้อาจารย์คะเห็นทางท่านนายกเองจะวัด KPI รัฐมนตรีของภูมิใจไทยอะค่ะฝั่งเพื่อไทยคุยกันบ้างไหมคะ
11: เดี๋ยวกำลังจะเข้าไปคุย
10: เพราะว่าเหมือนกับว่าท่านรัฐมนตรีโลกลืมอาจจะมีการขยับ
11: ปรับเปลี่ยนครม.อะไรหรือเปล่าเดี๋ยวถามคนเสร็จก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวครม.เสร็จแล้วเดี๋ยวผมลงไปอ
10: าจารย์ยังไม่ส่งไม่มีสัญญาณปรับครม.มาจากภูมิใจไทยใช่ไหมคะ
1: ไม่มีจากภูมิใจไทยนะแต่นักข่าวสายพรรคเพื่อไทยเขาบอกมีนะในพรรคเพื่อไทยนะในพรรคเพื่อไทยเขาบอกว่า5รัฐมนตรีที่อยู่ในเก้าอี้ว่าการกับ3ช่วยว่าการเนี่ย3ช่วยว่าการเนี่ยเสี่ยงสุดแล้ววันนี้ที่คุณอนุทิน

0: ต้องควงพรรคเพื่อไทยไปเพราะว่าเรตติ้งของภูมิใจไทยกำลังตกนะแต่เพื่อไทยกำลังดีนะคุณยศชนันกำลังไปได้สวยนะควงกันนิดนึงภาพมันจะได้ออกมาดีอันนี้เล่านิดนึงจริงๆค่ะ
1: ค่ะทีนี้3เดือนของครม.อนุทิน2เนี่ยที่บอกว่ารัฐมนตรีโลกลื
2: ม
1: มันอาจจะไม่ใช่แค่วาทกรรมมันมีสัญญาณอะไรที่บอกว่ามันน่าจะเป็นแบบนั้น
0: พอเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีพูดถึงรัฐมนตรีโลกลืมทำให้ต้องกางโผครม.ไม่ได้โผกางครม.ออกมาทั้งหมด35คน40ตำแหน่งเอาจริงๆมีใครบ้างที่เราไม่ค่อยได้เห็น
2: ไม่ค่อยได้พูดชื่อเลยอะไรเงี
0: ้
2: ย
0: ไม่ค่อยได้สื่อสารกับประชาชนหรือสื่อสารกับสื่อมวลชนจริงๆก็มองไปทั้งหมดละมี 2-3 คนทีนี้พอ 2-3 คนก็เลยต้องโทรไปที่นักข่าวสายทำเนียบอ
2: ้
0: าวคุณลองเช็คดูเพราะนักข่าวสายทำเนียบเขาเป็นนักข่าวพักพักก็คือต้องดูรัฐมนตรีพักภูมิใจไทยไปด้วยในพักภูมิใจไทย28คนเนี่ยคุณว่าใครหายไปบ้างพอโทรไปจากคนที่ประเมินแล้วนะเราไม่อยากจะเปิดเผยเด
2: ี๋
0: ยวเราไปกล่าวหาเขาว่าโลกเขาลืมโลกลืมเขาจริงๆเขาบอกว่าโลกไม่ได้ลืมเขาเขาทำงานอยู
2: ่
0: ทำงานอยู่แล้วก็ขยันด้วยเขาก็ให้คำยืนยันมาแบบนี้เพราะฉะนั้นแค่3เดือนยังประเมินเขาไม่ได
2: ้
0: ยังไม่ลืมเขายังทำงานอยู่อันนี้เป็นคำตอบของเขาแต่สำหรับนายกรัฐมนตรีถ้าพูดถึงรัฐมนตรีโลกลืมแสดงว่าสังคมมองไม่เห็นเขาน
2: ั
0: ่นก็ต้องหมายความว่านายกก็มองไม่เห็นเขาชื่อในครม.ก็อาจจะไม่มีอันนี้คือสัญญาณเตือนจากนายกรัฐมนตรีไปฟังเสียงกันค่ะ
3: ถ้ายังเป็นรัฐมนตรีโลกลืมอยู่นายกก็จะลืมบ้างนะก็ถ้านายกลืมก็ไม่จำเป็นต้องมีเขาอยู่ในคณะมนตรีก็ต้องมานั่งคุยกันแต่เพียงแต่ว่าอย่าลืมอย่าไปนับคือชุดนี้มันเพิ่งทำงานมา2เดือนนะครับการที่เราจะตัดสินใจหรือว่าทำอะไรขึ้นมาเราต้องอธิบายเขาให้ได้ครบให้หมดสมมติผมจะปรับคณะมนตรีผมจะให้คนนี้ออกคนนี้เข้าผมไม่ใช่แบบเอานะผัดกันเป็นไม่ใช่ที่นี่ไม่ใช่สมบัติผัดกันชมผมต้องอธิบายเขาได้ว่าทำไมเขาถึงไม่ควรจะอยู่ในตำแหน่งหน้าที่นี้ต่อไปต้องอธิบายอย่างชัดเจนด้วย
0: ทีนี้วันนี้พอนายกส่งสัญญาณแบบนี้ประจวบเหมาะเรตติ้งตกประชุมครม.นัดเจอกันหลายรัฐมนตรีประชุมครม.นักข่าวก็ได้โอกาสนี่แหละค่ะไล่ถามว่ารัฐมนตรีคนไหนโลกลื
2: ม
0: ทำงานกันอยู่บ้างหรือเปล่าลองไล่ดูนะคะจากวันนี้เท่าที่รวบรวมมาทั้งหมดเลยรัฐมนตรีพิพัฒน์บอกทำงานอยู่นะไม่รัฐมนตรีพัฒนาค่ะขออภัยรัฐมนตรีพัฒนาพร้อมพัฒน
2: ์
0: เขาก็ทำมินิฮาร์ดเลยอย่าลืมฉันนะนี่รักกันนะเสร็จพอไปถามรัฐมนตรีวราวุธ
2: ครับ
0: รัฐมนตรีวราวุธบอกขอบคุณมากนี่ๆๆๆ
1: มินิฮาร์ด
0: พัฒนาเขาไม่ได้ไปไหนนะเขาทำงานอยู่รัฐมนตรีวราวุธเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรที่นายกพูดเนี่ยก็คือเป็นสัญญาณเตือนนี่รัฐมนตรีสันเพช
2: ร
0: คุณรู้จักหรือเปล่าคุณรัฐมนตรีสันเพชรเขาให้สัมภาษณ์ก็บอกทำงานทุกคนนะรัฐมนตรีหมายถึงตัวเขาด้วยเขาก็ทำอยู่ไปที่รัฐมนตรีสุรศักดิ์นี่รัฐมนตรีท่องเที่ยวเขาก็บอกเขาขยันอยู่นะมีโปรเจกต์ใหม่ด้วยเตรียมเปิดตอนนี
2: ้
0: อีกคนหนึ่งคือคุณสุชาติชมกลิ่น
2: โอ้
0: เขาหัวเราะเลย
2: จะลืมได้ยังไงคนนี
0: ้ไม่ลืมขยันอยู่เหมือนกันเขาก็ตอบเขาก็ทำงานอยู่เหมือนกันนะ
2: ครับล่ะโลกลืมเนี่ยอาจจะเป็นวาทกรรมอาจจะลืมจริงไม่ลืมจริงหรือเรามองไม่เห็นเองเอารัฐมนตรีที่เสี่ยงหลุดเลยแล้วกัน
0: เฉพาะไทม์ไลน์ตอนนี้นะคะ3เดือนข้างหลังคุณเลยค่ะ
1: ชี้เป้าเลยเหรอ
0: ชี้เป้าเลยเราแค่จะบอก
2: ได้เหรอ
0: เราแค่จะบอกว่าเราเป็นห่วง
2: โอ
0: ้รองนายกพิพัฒน์เข้ามาปั๊บทำงานปุ๊บเจอวิกฤตพลังงานเจอน้ำมันแพงเจอเ
1: ข้า
0: แลนด์บีชอีกอันนั้นยังไม่ถึงกับขั้นตั้งโจทย์แต่ที่ตั้งโจทย์เอาไว้และยังหาคำตอบไม่ได้คือน้ำมันที่หายไปกลางทะเล
2: ไอ้โม่ง
0: ที่กักตุนน้ำมันเมื่อไหร่จะได้คำตอบ
2: ครับ
0: แล้วถ้าไม่ได้คำตอบแล้วที่ประเดประดังมาอีกแลนด์บีช SEC ก็ดูจะเข็นไปไม่ได้อีกแล้วไหนจะมาพ่วงกับเรื่องของสอบ ข้าราชการด้วยอีกก็มีคนบอกนะว่าหลายคนที่กำลังโดนของอยู่ตอนนี้เป็นคนเส้นสายมาจากท่านรองพิพัฒน
1: ์คนใกล้ชิดคนใกล้ตัว
0: แต่ถ้าจะให้ห่วงจริงๆเลยสำหรับการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นอันนี้เราถึงขั้นกังวลออกมายอมรับแล้วว่าอยู่

0: ไทม์ไลน์ของการกำกับดูแลกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมาโดยตลอดแต่วันนี้อยู่ในฐานะรองนายกรองนายกทรงศักดิ์ทองศรีแล้วตอนนี้ลืมไปไห
1: ม
0: ตอนนี้ตำแหน่งอะไรคุณรู้หรือเปล่าว่าเขาตำแหน่งอะไร
1: รองนายกเ
0: กือบนะเกือบลืมนะแล้วก็อีกคนหนึ่งที่จะต้องไม่ลืมเลย THAI แม้โครงการจะยังไม่ได้เป็นรูปเป็นร่างดำเนินการไปถึงขนาดไหนแต่ตอนนี้โหมกระหน่ำไปที่รัฐมนตรีชัยชนกชิดชอบ
1: คนนี้โลกไม่ลืมนะฝ่ายค้านเขาบอกอันนี้โลกไม่ลืมแต่เสียงหลุดใช่ไหม
0: แต่เสียงหลุดแต่คงไม่หลุดเพราะว่าเขาการ
1: ัน
0: ต
1: ีเฉย
0: ๆการันตีด้วยนามสกุลของเขาชิดชอบแล้วก็เก้าอี้เลขาธิการพรรคภูมิใจไทยซะด้วยถ้าจะมีอะไรก็พลพรรคที่อยู่หน้างานรับไปก่อนได้ไหมสุดท้ายเราต้องบอกว่าเราห่วงมากที่สุดคือนายกรัฐมนตรีเองนี่แหละเพราะถามไปถามมาทุกคนบอกว่าการเป็นผู้นำครม.ต้องรับผิดและรับชอบด้วยสำคัญสุดอย่าสุขนิยมอย่างเดียวสุขนิยมอย่างเดียวต้องกล้าตัดสินใจทุกปัญหาของรัฐมนตรีต้องตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างรวดเร็วอันนี้ล่ะค่ะที่จะต้องเสี่ยงหลุดสุดแต่จะเสี่ยงหลุดแล้วจะเป็นตามกระแสข่าวหรือเปล่ายังมีให้ลุ้นอีกหลายด่าน
2: นะคะมาลุ้นกันต่อว่าครม.อนุทิน2หรือว่ารัฐบาลพรรคภูมิใจไทยเขาจะแก้เกมแล้วกู้เรตติ้งได้ยังไงวันนี้ขอบคุณคุณสวรรค์ค่ะ
1: ขอบคุณครับทั้ง3กลุ่มเนี่ยท่านผู้ชมครับมีทั้งโลกลืมเสียงหลุดแล้วก็รัฐมนตรีที่น่าเป็นห่วงเราได้แสดงความห่วงใยไปแล้วภาพก็แสดงให้เห็นอยู่นะครับต่อไปนี้ถือว่าเป็นสีสันทางการเมืองแล้วกันทีแรกเนี่ยผมมองเป็นสีสันน
2: ะ
1: การประชุมกรรมธิการงบประมาณปี70
2: ค่ะ
1: คือรอบนี้เนี่ยรัฐบาลอนุทินเขาเปิดให้ไลฟ์การประชุมตลอดนี่ไลฟ์มาเต็มๆ2วันแล้วนะแต่พอไปเค้นดูเนื้อหาดีๆเนี่ยท่านผู้ชมครับมันมีอะไรหลายอย่างน่าคิดเหมือนกันโดยเฉพาะสิ่งที่ปรึกษากรรมธิการพิจารณาร่างงบประมาณปี70เนี่ยส่วนใหญ่ส่วนหนึ่งมาจากโควต้ารัฐบาลนะ
2: ค
1: ัดมาแล้วเขาก็มาแสดงความกังวลผ่านเวทีนี้ครับอย่างอาจารย์วีระครับในฐานะที่เป็นที่ปรึกษากรรมาธิการอันนี้โควต้ารัฐบาลครับอาจารย์วีระเนี่ยเสนอให้ยุบสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศหรือปยป.นะครับปยป.ตั้งมาตั้งแต่ปี60ในยุครัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครับซึ่งอาจารย์วีระเนี่ยมองว่าไม่ได้มีงานหลักของตัวเองและงานที่ทำเนี่ยไปซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นๆที่เขามีเจ้าภาพอยู่แล้วอาจารย์เนี่ยออกตัวนะครับต้องมีตัวแทนของคนที่เขาของบมาฟังในการอภิปรายด้วยไงเขาบอกว่าตัวแทนปยป.มาฟังเนี่ยไม่ต้องเสียกำลังใจน
2: ะ
1: ไม่ต้องเสียกำลังใจแต่ยังไงขอเสนอให้ยุบอยู่ดี ยุบตั้งแต่วันนี้เพราะอะไรฮะเพราะสำนักงานนี้บุคลากรยังไม่มากถ้าปล่อยไปเดี๋ยวขยายตัวครับ
3: ไม่มีภารกิจของท่านโดยเฉพาะเลยเท่าที่ผมดูนะครับเป็นงานแบบคือถ้าให้สรุปนะพูดแล้วไม่ต้องเสียกำลังใจนะครับผมคิดว่าน่าจะมีการยุบหน่วยงานนี้เลยด้วยซ้ำไปแล้วถ่ายโอนข้าราชการที่อยู่ในสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดองเนี้ยกลับไปอยู่ในหน่วยงานที่เขาทำงานได้อยู่แล้วคือถ้าปล่อยทิ้งไว้เรื่อยๆมันก็จะเป็นลักษณะของตัวอามีบ้ามันก็จะแบ่งเซลล์มันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นตอนนี้มันยังเซลล์มันยังเล็กอยู่นะครับเรามีคนแค่77คนซึ่งผมเข้าใจว่าส่วนหนึ่งอาจจะโยกมาจากที่อื่นงั้นถ้าเกิดว่าเรายุบหน่วยงานนี้พอไม่มีภารกิจมันไม่มีภารกิจที่จะตั้งหน่วยงานนี้
2: คงจะไม่ใช่แค่สีสันอย่างที่คุณเจษฎาว่าแล้วค่ะเพราะว่าไส้ในของการอภิปรายบางช่วงบางตอนมันค่อนข้างที่จะดุเดือดนะคะปกติอาจารย์วันนอนเนี่ยท่านเป็นคนประนีประนอมแต่ว่าวันนี้เนี่ยแสดงบทบาทที่คุณเจษฎาบอกไม่เคยเห็นมาก่
1: อ
2: นวันนี้อาจารย์วันนอเสนอให้ยุบกอรมนเลยค่ะให้เหตุผลว่ามีภารกิจซ้ำซ้อนเช่นไปดึงบุคลากรหน่วยงานอื่นเอามาเติมเป็นการเพิ่มเบี้ยเลี้ยงแล้วก็มีภารกิจที่มันไปทับซ้อนกับสมช.แล้วก็สำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยซ้ำซึ่งการทักท้วงของอาจารย์วันนอถือว่ามีน้ำหนักมากนะคะเพราะว่าหมวกอีกใบก็คือการเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีได้รับภาระหน้าที่ในการดูแลเรื่องจังหวัดชายแดนภาคใต้กำกับดูแลสอบตด้วยแล้วก็เป็นที่ปรึกษาคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลด้วยเปรียบเหมือนครม.ส่วนหน้าแก้ไฟใต้นั่นแหละค่ะแล้วก็ยังพูดถึงสิ่งที่กอรมน

0: ทำโดยไม่ใช่ภารกิจด้วยค่ะ
1: หน่วยงานที่ซ้ำซ้อนแบบนี้คืนงบประมาณให้หน่วยงานที่เขาทำอยู่แล้วทำให้ดีขึ้นคืนคนของหน่วยงานต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะฝ่ายปกครองทหารเรือทหารอะไรเนี่ยนะที่อยู่ในภาคใต้คืนให้หน่วยงานเดิมเขาทำจะได้ไม่ต้องซับซ้อนนะครับเพราะภารกิจที่เด่นๆนะของกมน.ผมยังไม่เห็นอะไรเด่นเลยถ้าจะพูดถึงเด่นนะไม่ก็เด่นอยู่อย่างเดียวนะครับนะ 2-3 เดือนที่แล้วคือยิงส.ส.ภารกิจยิงส.ส.มันเป็นหน้าที่ของกมน.หรือเปล่าผมก็ยังไม่ทราบครับนะจะปฏิเสธบอกว่าไม่ใช่ก็จับได้แล้วในขณะนี้ก็ขึ้นศาลอยู่รถของกมน.ปืนของกมน.คนของกมน.
2: กอรมน.มีไว้ทำไมอันนี้ผมไม่ได้ถามนะทีมโฆษกกอรมน.เขาตั้งเอาไว้หลายเดือนแล้วครับแล้วก็ชี้แจงอธิบายทำเป็นคลิปชี้แจงเอาไว้ครับบอกว่ามีหน้าที่ในการบูรณาการงานความมั่นคงทุกด้านไม่ใช่แค่เรื่องทหารอย่างเดียวแต่รวมถึงเศรษฐกิจและสังคมด้วยแบ่งเป็น5กลุ่มงานครับ1ก็คือภัยคุกคามความมั่นคงของรัฐอันนี้จะเกี่ยวข้องกับเรื่องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ครับ2ภัยคุกคามทางสังคมเช่นยาเสพติดและเรื่องแรงงานข้ามชาติครับ
0: 3ค่ะภัยคุกคามความมั่นคงพิเศษก็คือพวกปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติการก่อการร้ายสแกมเมอร์คือส่วนนี้ด้วย4ภัยคุกคามทางทรัพยากรธรรมชาติพลังงานและอาหารรวมถึงการบรรเทาสาธารณภัย5ภัยคุกคามเฉพาะพื้นที่ตามที่ครม.อนุมัติค่ะเป็นลักษณะภัยคุกคามที่มีความรุนแรงและยาวนานมีการตั้งองค์กรขึ้นมาดูแลโดยเฉพาะนะคะเช่นกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าที่รับผิดชอบปัญหาในจังหวัดชายแดนใต้ค่ะ
2: ทีนี้มาดูโครงสร้างของกอรมน.ครับท่านผู้ชมครับเนี่ยครับผังโครงสร้างอำนาจของกอรมน.ใหญ่มากนะครับมี11สำนัก2ศูนย์และที่ท่านผู้ชมใกล้ชิดมากสุดก็คือกอรมน.ภาค1ถึง9อยู่ในระดับพื้นที่ครับตามโครงสร้างนี้เนี่ยผู้บังคับบัญชาสูงสุดก็คือนายกเป็นผู้อำนวยการครับรองลงมาก็คือผู้บัญชาการทหารบกอันนี้เป็นรองผู้อำนวยการนะครับดังนั้นครับการที่อาจารย์วันนอเสนอให้ยุบกอรมน.จริงๆแล้วเนี่ยเสนอตรงบอกนายกไปเลยได้ครับในฐานะที่เป็นที่ปรึกษาของนายกส่วนการอภิปรายในกรรมาธิการงบเนี่ยก็อาจจะเป็นอีกพื้นที่หนึ่งนะครับที่ได้แสดงความคิดเห็นต่อสาธารณะเพราะการประชุมวันนี้เนี่ยไลฟ์ตลอดเวลาคนได้ยินได้ฟังกันตลอดนะครับถึงรายละเอียดของกรรมาธิการที่ได้แสดงความคิดเห็นกับ
0: ประธานวุฒิสภาวันนี้ก็นำแถลงผลงานครบ2ปียึดหลักวางตัวเป็นกลางและทำหน้าที่การประชุมบอกว่าต้องมีสติไม่หลุดแล้วก็ไม่โกรธนะคะมีการเปรียบเทียบว่าวุฒิสมาชิกบางทีความเห็นต่างไปบ้างมีการถกเถียงไปบ้างมันก็เหมือนกับดอกไม้หลากสีอะค่ะที่หลอมรวมกันในการทำหน้าที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติท่ามกลางกระแสการตั้งคำถามว่าคดีหัวเลือกสว.ยังไม่คืบเลยค่ะนายภริศ วัชรศิลป์ประธานวิปฝ่ายค้านชี้แจงบอกว่าพรุ่งนี้สภาเตรียมพิจารณายืนยันร่างพรบสร้างเสริมสังคมสันติสุขหรือกฎหมายนิรโทษกรรมค่ะหลังวุฒิสภาลงมติเห็นชอบผ่านร่างกฎหมายไปแล้วแต่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่างจากสภาออกไปโดยวิปฝ่ายค้านจะขอมติสภาตั้งคณะกรรมการร่วม2สภาเพื่อพิจารณาในรายละเอียดของร่างกฎหมายอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากนางมณพรเจริญศรีเปิดเผยว่าพรรคเพื่อไทยมีมติเห็นชอบตามมติวิปรัฐบาลให้ยืนยันผ่านร่างกฎหมายฉบับนี้และจากที่วุฒิสภาแถลงผลงานครบ2ปีนายภริศบอกว่าถ้ามองในมุมของประชาชนก็มีข้อสังเกตอยู่ทำไม2ปีหลังการเลือกสว.แต่คดีที่เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งสว.กลับไม่คืบหน้าขณะนี้คดีก็ยังค้างอยู่ที่กกต.ที่จะมีมติภายในต้นเดือนกันยายนนี้ว่าจะส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาหรือไม่รวมถึงคดีค้างอยู่ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ก็ยังมีความกังวลใจค่ะว่า DSI อาจจะชะลอเรื่องนี้เพื่อรอมติของกกต.อยู่หรือไม
3: ่นะครับหลายคนก็มีความกังวลว่าถ้าสมมติว่ากกต.มีการเป่าคดีนะครับทาง DSI เนี่ยจะมีการใช้การเป่าคดีของกกต.เนี่ยมาเป็นหลังพิงหรือข้ออ้างในการไม่ดำเนินการตรวจสอบต่อในฝั่งของ DSI หรือเปล่าเราก็หวังว่าจะไม่เป็นเช่นนั้นเราก็ต้องการให้2เส้นทางนี้เดินหน้าอย่างเต็มที่ต่อไปแล้วแน่นอน

0: ว่าครบรอบ2ปีสวหลายคนก็ตั้งคำถามว่าทำไมการดำเนินการที่ผ่านมาถึงล่วงเลยมานานขนาดนี้นะครับแต่ถ้าพูดถึงผลงานไม่ใช่ในสายตาประชาชนแต่ในสายตาของระบอบสีน้ำเงินเนี่ยผมคิดว่าผลงานอันเป็นที่ประจักษ์ของสวต่อระบอบสีน้ำเงินซึ่งคงไม่ได้เป็นประโยชน์กับประชาชนก็คือผลงานในการเดินหน้าตั้งคนไปอยู่ในองค์กรอิสระ
1: นายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาครับนำรองประธานวุฒิทั้ง2คนแถลงผลงานครบรอบ2ปีนะครับย้ำถึงบทบาทฝ่ายนิติบัญญัติครับในการกันกรองกฎหมายการให้ความเห็นชอบหนังสือสัญญาระหว่างประเทศและการติดตามการบริหารราชการแผ่นดินนะครับแม้สว.ด้วยกันเองเนี่ยความเห็นอาจจะไม่ตรงกันนักมีความเห็นต่างแล้วก็ถกเถียงกันครับ
2: คนเราเห็นต่างกันได้ครับแล้วความเห็นของทุกคนไม่จำเป็นจะต้องถูกเสมอไปครับแล้วก็คนการมุมมองของแต่ละท่านนะครับมองจากมุมหนึ่งก็อาจจะเห็นด้านดีอีกท่านหนึ่งมองจากมุมหนึ่งก็เห็นด้านไม่ดีอีกมองท่านอีกมองจากอีกมุมหนึ่งก็เห็นด้านไม่ดีและในด้านที่ไม่ดีแล้วก็ด้านที่ดีนะครับมันเป็นธรรมดาของโลกมนุษย์ซึ่งเราจะทำอะไรมันจะไม่มีความสมบูรณ์
3: นายมงคลย้ำถึงบทบาทการทำหน้าที่ของประธานวุฒิสภาโดยเฉพาะการวางตัวเป็นกลางอย่างเคร่งครัดแล้วบอกว่าจากการขับเคลื่อนงานตลอด2ปีผ่านร่างกฎหมายไปแล้ว47ฉบับให้ความเห็นชอบและประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมาย32ฉบับกฎหมายครอบคลุมประเด็นสำคัญหลายเรื่องค่ะทั้งเศรษฐกิจการคุ้มครองแรงงานและกฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงพร้อมกันนี้หน้าที่หลักของประธานวุฒิสภาคือการสนับสนุนสว.ให้สามารถทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมก็ต้องมีสติไม่หลุดไม่โกรธและต้องควบคุมการประชุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยวางตัวเป็นกลางอย่างเคร่งครัดเปิดโอกาสให้สว.ทุกคนสามารถแสดงความเห็นได้แต่ต้องอยู่ในขอบเขตระเบียบการประชุมค่ะ
1: การประชุมครม.วันนี้ครับมีวาระการแต่งตั้งโยกย้ายหลายตำแหน่งด้วยกันนะครับแต่ที่น่าสนใจก็คือ MOU ไทยมาเลเซียครับ MOU ตัวนี้น่าจะเป็นตัวเปิดทางสำคัญนะครับที่จะแก้ปัญหาการส่งออกกุ้งการนำเข้าปลาจากมาเลเซียซึ่งนายกจะเยือนมาเลเซียวันที่ 9-10 กรกฎาคมนี้ครับตามกำหนดการครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนะครับจะเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการครับเพื่อหารือทวิภาคีกับนายอันวาอิบราฮิมนายกมาเลเซียช่วงวันที่ 9-10 กรกฎาคมนี้นะครับจะหารือประเด็นการส่งออกกุ้งและปลาหลังบรรลุข้อตกลงร่วมกันครับระหว่างรัฐมนตรีเกษตรของไทยและมาเลเซียนะครับนายอนุทินเนี่ยบอกว่าการเดินทางเยือนมาเลเซียรอบนี้อาจจะไม่ได้พบกับนายทักษิณชินวัตรและนางสาวแพทองธารชินวัตรซึ่งขณะนี้มีภารกิจอยู่ในมาเลเซียครับเพราะมีภารกิจประชุมร่วมกับมาเลเซียตลอดทั้งวันรวมถึงกำหนดการเปิดถนนเชื่อมต่อด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่และด่านบูกิตกายูฮิตามของอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลากับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียด้วยครับ
3: ส่วนที่ประชุมครม.ค่ะมีมติเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลมาเลเซียว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตรนะคะMOU ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อทดแทนความตกลงเดิมที่ใช้มาตั้งแต่ปี2522ค่ะโดยปรับปรุงกรอบความร่วมมือให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงของภาคเกษตรและความท้าทายของโลกในปัจจุบันสำหรับสาระสำคัญของความร่วมมือจะครอบคลุม13สาขาด้วยกันทั้งการพัฒนาพืชปศุสัตว์และประมงการป้องกันและควบคุมโรคพืชและโรคสัตว์การวิจัยและพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การแลกเปลี่ยนข้อมูลและองค์ความรู้ตลอดจนเรื่องการส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารเพื่อยกระดับศักยภาพภาคเกษตรไทยและมาเลเซียค่ะ
1: นอกจากนี้ครับที่ประชุมครม.นะครับมีมติเห็นชอบรับโอนนายปิยะสิริวัฒนวรางกูลเลขาธิการสอบต.ครับมาดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงยุติธรรมนะครับแทนที่นางพงศวาทนีละโยธินที่โยกไปนั่งที่ปรึกษานายกฝ่ายข้าราชการประจำครับ
3: วันที่7เดือน7วันนี้เป็นวันที่หลายคนรอคอยหมายถึงสายช้อปปิ้งออนไลน์
1: กดไม่ยั้งเลย
3: ร้านค้าต่างๆที่จะออกโปรโมชั่นแล้วก็ออกโค้ดลดราคาก็สามารถที่จะไปช้อปปิ้งกันได้นะคะแต่ทีนี้เดือนหน้าต้องจับตาดูราคาสินค้าจะปรับเพิ่มขึ้นหรือไม่นะคะเพราะว่าแพลตฟอร์มสำคัญอย่าง Shopee ประกาศเตรียมขึ้นค่าธรรมเนียมการขายอีกครั้งวันที่4สิงหาคมนี้ซึ่งไม่ใช่ครั้งแรกของการปรับนะคะการปรับครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่3ของปีแล้วทำให้ผู้ค้าที่อยู่ในตลาดแพลตฟอร์มออน

0: ไลน์บอกว่าตั้งตัวไม่ทันบางร้านบอกว่าต้องแบกรับภาระต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นจากค่าธรรมเนียมบวกขึ้นไปอีกก็จำเป็นต้องปรับขึ้นราคาสินค้าค่ะผู้ให้บริการแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซช้อปปี้เตรียมปรับเพิ่มค่าธรรมเนียมการขายเป็นสูงสุดร้อยละ 19.26 สำหรับร้านค้ามอลและร้อยละ 17.12 ค่ะสำหรับร้านค้าทั่วไปนับว่าเป็นการปรับขึ้นค่าธรรมเนียมครั้งที่3ของปีโดยระบุว่าเพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มเข้ามาสนับสนุนการเติบโตของผู้ขายค่ะซึ่งจะมีผลวันที่4สิงหาคมขณะที่แพลตฟอร์มเจ้าอื่นทยอยปรับขึ้นเช่นกันนะคะLazada เนี่ยปรับค่าธรรมเนียมไปเมื่อเดือนพฤษภาคมสำหรับร้านค้าทั่วไปสูงสุดร้อยละ13ส่วน TikTok Shop ปรับขึ้นค่าคอมมิชชั่นสูงสุดร้อยละ 11.77 สำหรับร้านค้าทั่วไปมีผลตั้งแต่วันที่5กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วก็ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่นๆที่ร้านค้าต้องจ่ายด้วยคือแต่ละเจ้าก็ปรับขึ้นค่าธรรมเนียมไม่เท่ากันปรับไม่ตรงกันที่คุณบอกว่ากดใส่ตะกร้าไว้ก่อนเพราะว่าต้องไปเช็คแต่ละแพลตฟอร์มว่าอันไหนมันถูกกว่ากันแล้วค่อยกดซื้อค่ะ
1: ขายของออนไลน์อยู่ไม่ง่ายแล้วนะครับไทย PBS เนี่ยไปคุยกับร้านขายผ้าลายไทยที่ย่านสำเพ็งครับซึ่งขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ด้วยนะครับบอกว่าการปรับขึ้นค่าธรรมเนียมทำให้กำไรลดลงแม้จะนำต้นทุนดังกล่าวเนี่ยไปรวมในราคาสินค้าแล้วก็ตามครับแต่ถ้าแพลตฟอร์มปรับขึ้นค่าธรรมเนียมต่อเนื่องแบบนี้อนาคตอาจจำเป็นต้องปรับขึ้นราคาสินค้าไปด้วยครับ
2: ก็กระทบกับเรานะแต่เราก็ไม่ได้ส่งมาให้ลูกค้าเท่าไหร่หรอกเพราะจริงๆเราก็ถือว่าจากราคาที่เราออนไว้นิดหน่อยเนี่ยมันก็พอจะถูกๆไทยๆได้แต่ถ้าขึ้นมารอบนี้ก็คงจะต้องมีการปรับไปแต่จริงๆเนื่องจากสินค้าของเรามันเป็นสินค้าที่คุณภาพดีอะแล้วราคาไม่ได้แพง
0: อยากกินขนมโมจินครสวรรค
1: ์
0: ต้องกดซื้อมาเหมือนกันใครจะไปล่ะนครสวรรค์ใช่ไหมก็ต้องกดซื้อเหมือนกันค่ะร้านที่นครสวรรค์ผู้ค้าร้านขายของฝากอย่างขนมโมจิบอกว่าเดิมจำหน่ายสินค้าออนไลน์ในราคาเดียวกับหน้าร้านเลยแต่พอแพลตฟอร์มมันปรับขึ้นค่าธรรมเนียมอีกครั้งแบบนี้เดี๋ยวต้องเตรียมคุยกันเตรียมปรับราคาสินค้าแล้วมองว่าการปรับค่าธรรมเนียมแบบนี้จะส่งผลต่อผู้ประกอบการ SME จำนวนมากโดยเฉพาะพวกธุรกิจท้องถิ่นที่เพิ่งพาการขายสินค้าออนไลน์เพื่อเข้าถึงลูกค้าค่ะ
3: อาจจะต้องมีการปรับเพิ่มตัวราคาขายสินค้าในหน้าแพลตฟอร์มของเราเพราะว่าตอนนี้เราขายราคาเท่ากันกับหน้าร้านอยู่ก็คืออาจจะต้องปรับบวกเพิ่มขึ้นเพราะว่าเมื่อก่อนเอาตรงร้านผมก็ตอนนี้ถ้าตอนนี้ก่อนปรับขึ้นก็ร้านผมโดนอยู่ประมาณ 22.1% ก็เป็นต้นทุนที่สูงอยู่แล้วก็แต่เรายอมแบกภาระตัวนี้เพื่อที่ว่าลูกค้าที่ไม่ได้เดินทางมานครสวรรค์จะได้สั่งทางออนไลน์หรือว่ามีช่องทางในการสั่งที่ง่ายขึ้นโดยการที่ไม่ต้องเดินทางมาถึงนครสวรรค
1: ์จากโมจินครสวรรค์ครับไปน้ำปาร้าที่พิษณุโลกใครจะขับรถไปใช่ไหมคุณวิสา
0: ก็ต้องกดมาเหมือนกันค่ะ
1: กดมาเหมือนกันแต่เจ้าของร้านเขาบอกตอนนี้คิดอยู่นะฮะคิดหนักเลยว่าจะเลิกขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ดีไหมเพราะการขึ้นค่าธรรมเนียมแบบนี้มันกระทบกับต้นทุนโดยตรงครับ
4: ขายได้ประมาณ1ปีค่ะ
5: 1ปีแล้ว
4: ก็ใช้ทุนค่อนข้างสูงค่ะเพราะมันต้องแบบยิงโฆษณาด้วยความที่เราไม่ได้เป็นแบบแบรนด์ใหญ่อ่ะค่ะเราแบบอาจจะไม่ใช่ดาราไม่ใช่แบบพรีเซนเตอร์อย่างเงี้ยค่ะก็เลยว่าใช้แบบทุนตัวเองที่มีก็จะสู้เจ้าใหญ่ไม่ไหวค่ะตอนนี้ก็คิดว่ากำลังจะปิดตัวลงค่ะยังแบบขาย99บาทเหลือถึงเราแบบหลัก30 40เงี้ยค่ะทุนของเราสินค้าเราก็ไม่ได้ละค่ะ
5: มันกินทุนไปแล้ว
4: ใช่ค่ะค่ากองค่าแพ็คค่าขนส่งอะไรเงี้ยค่ะค่า GP ของแพลตฟอร์มด้วยก็ค่อนข้างจะสูงค่ะ
0: ผู้ประกอบการบางส่วนตอนนี้เริ่มปรับกลยุทธ์ค่ะหันมาพัฒนาเว็บไซต์ของตัวเองเพื่อใช้เป็นช่องทางในการขายสินค้าอย่างผู้ประกอบการเครื่องหอมเจ้าหนึ่งเปิดเผยว่ารายได้จากการขายสินค้าผ่านอีคอมเมิร์ซรายใหญ่ถูกหักค่าธรรมเนียมต่างๆกว่า20%โดยเฉพาะในช่วงแคมเปญ Double Day ดับเบิลเดย์ก็คือ 6.6 7.7 เนี่ยนะคะเดิมเคยสร้างยอดขายหลักหมื่นบาทตอนนี้ต้องแข่งขันกันซื้อโฆษณาเพื่อเพิ่มการมองเห็นของร้านด้วยทำให้มันก็มีต้นทุนปรับเพิ่มขึ้นไปอีกก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนวิธีเดี๋ยวหันมาพัฒนาเว็บไซต์ของตัวเองค่ะและอยู่ระหว่างพัฒนาเป็นแอปพลิเคชันเพื่อใช้เป็นช่องทางในการขายหลักในระยะยาวเพราะว่าแบบนี้จะมีต้นทุนต่ำกว่าไปเสียค่าธรรมเนียมพร้อมเสนอว่าผู้ประกอบการ SME

0: ควรได้รับการสนับสนุนทักษะการใช้เครื่องมือออนไลน์เพื่อสร้างช่องทางและเพิ่มช่องทางการขายของตัวเองค่ะ
1: ท่านผู้ชมมองออกไหมครับด้านหลังของผม2คนเนี่ยมันคืออะไรไม่ใช่ขนมนะ
0: มันทำเป็นเหมือนขนมเบเกอรี่ก้อนเนยแต่ว่าจริงๆเขาเรียกสกุชชี่ค
1: ่
0: ะ
1: มันเป็นอะไรมันเป็นโฟมเป็นยางหรือเป็นอะไร
0: ก็เป็นวัสดุชนิดหนึ่งเวลาบีบๆแล้วสำหรับคนที่เล่นบีบๆแล้วก็จะรู้สึกมันบริหารกล้ามเนื
1: ้อ
0: ผ่อนคลายคลายเครียดสำหรับคนวัยทำงานเขาว่าอย่างนั้นนะ
1: มันน่ารักด้วยท่านผู้ชมมีกลิ่นหอมด้วยนะมันฮิตมากแล้วต้องไปซื้อที่ย่านสำเพ็งครับพอมันฮิตกันเยอะๆแบบนี้ก็มีคำเตือนออกมาครับอย่าลืมนะมันเป็นสารเคมีครับแล้วก็ความปลอดภัยมันจะส่งผลต่อสุขภาพคนเล่นหรือเปล่านักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพครับเขาบอกเสี่ยงทั้งสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเห็นแบบนี้ย่อยสลายเนี่ยไม่ง่ายนะครับใช้เวลาถึง500ปีด้วยกันครับไทย PBS ครับลงพื้นที่สำรวจร้านขายสกุชชี่นะครับที่ตลาดสำเพ็งครับหลายร้านเนี่ยมีสินค้าวางขายแบบนี้เลยราคามีตั้งแต่หลัก10ไปจนถึงหลักพันหลักพันก็มีนะฮะคนขายเนี่ยเขาบอกสกุชชี่ครับตอนนี้กลับมาฮิตอีกแล้วเคยเป็นกระแสช่วงหนึ่ง6ปีก่อนทำยอดขายเพิ่มขึ้นต่อเนื่องครับตอนนี้กำไรวันละหลายพันบาทแต่หลังจากมีกระแสข่าวครับเตือนการเรื่องความเสี่ยงจากสารเคมีในสกุชชี่ตอนนี้ยอดขายเริ่มลดลงมาบ้างแล้วตกวันละประมาณ 2,000 ถึง 3,000 บาทเหลือ800บาทต่อวันคนขายเขามองว่าผลกระทบยังไม่รุนแรงครับเพราะไม่ได้สต็อกสินค้าเอาไว้เยอะแล้วก็เลือกขายสินค้าที่มีคุณภาพนะครับลูกค้าหลักเป็นกลุ่มผู้ปกครองครับส่วนพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเขาไปรับมาแล้วก็ขายต่อแล้วอีกกลุ่มนึงที่ชอบซื้อเอาไปบีบเล่นอย่างคุณว่าบริหารกล้ามเนื้อนิ้วอาจจะสอบเยอะอาจจะเขียนมากวัยรุ่นนะซื้อไปเอาไปบีบเล่นคลายเครียดครับ
2: ก็ลดลงอ่ะก็ลดลงเห็นเลยก็คงให้ลูกหลานแต่ก็ยังดีว่าเราก็ยังจับตัวแบรนด์ไว้อยู่แบรนด์ก็ลูกค้าบางเจ้าเขาก็ซื้อให้ลูกหลานเขาเลยตัวแบรนด์ถ้าตัวแบบโนเนมเขาก็ลดน้อยลงนะมันไม่เหมือนเก่า
3: จริงๆถ้าดูในกล่องอะค่ะสินค้าที่อยู่ในกล่องจะดูมีคุณภาพกว่าหมายถึงว่ามันจะดูเหมือนกับตุ๊กตาของจริงรูปแบบรูปลักษณ์ค่ะเหมือนสัตว์จริงๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ความนิ่มเขาอะก็จะดีกว่าที่แบบไม่ได้อยู่ในกล่องก็จะดูจากตรงนั้นด้วยแล้วก็กันให้สีอะไรเงี้ยค่ะ
0: ตอบคำถามคุณเจษดาเมื่อสักครู่สรุปมันทำจากอะไร มีคำอธิบายมาจากนายเปรมพฤกทยานนท์เจ้าของเพจที่ใช้ชื่อว่าลุงซาเล้งกับขยะที่หายไปนะคะ
1: ค
0: เป็นอินฟลูเอนเซอร์เปิดเพจด้านสิ่งแวดล้อมโพสต์ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาของสกุชชี่ซึ่งผลิตจากโฟม PU หรือโพลียูรีเทนค่ะ อันนี้จัดเป็นพลาสติกประเภทเทอร์โมเซตติ้งที่ไม่สามารถนำกลับมาหลอมเพื่อรีไซเคิลใหม่ได้ประกอบกับคุณสมบัติของโฟมเนี่ยค่ะมันจะมีน้ำหนักเบามากทำให้การขนส่งเอาไปทำลายเพื่อแปรเปลี่ยนเป็นพลังงานมันจะไม่คุ้มทุนในเชิงพาณิชย์ส่งผลให้วัสดุชนิดนี้กลายเป็นขยะตกค้างที่ไม่สามารถย่อยสลายได้โดยสมบูรณ์ค่ะ
4: โอเคตัว PU นะครับมันทำมาจากพลาสติกอยู่แล้วเนาะเวลามันเผาเนี่ยมันก็จะเกิดก๊าซที่จริงมันเป็นก๊าซในกลุ่มของไซยาไนด์ด้วยก็คือมันจะมีก๊าซพิษออกมานะครับแล้วก็การผลิตโดยตัวของมันเองเนี่ยถ้าเกิดผลิตไม่ดีเนาะมันก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าสารระเหยที่เรียกว่า VOC ก็คือเป็นก๊าซระเหยที่มันอยู่ในตัวเนื้อพลาสติกอยู่แล้วถ้ามันผลิตไม่ดีเวลาเราแกะถุงเราจะได้กลิ่นพลาสติกอันนั้นก็คือการผลิตที่มันอาจจะไม่ค่อยมีคุณภาพมากนักก็จะเป็นอันตรายส่วนหนึ่งแล้วก็จะเป็นอันตรายด้านของการที่พอมันตัวสกุชชี่หลายตัวมันทำให้เหมือนอาหารเนาะแล้วทำให้ถ้าเกิดเป็นเจอเด็กอะไรที่เขาเข้าใจผิดก็จะเอาเข้าปากได้ด้วยเช่นกันอันนี้ก็เป็นอันตรายอันหนึ่ง
0: นายเปรมระบุด้วยนะคะว่าปัจจุบันนวัตกรรมทางเลือกเพื่อทดแทนโฟม PU มีค่ะไม่ว่าจะเป็นการผลิต PU จากพืชโฟมทดแทนหลากหลายรูปแบบหรือการใช้พลาสติกประเภท TPU ก็สามารถนำมารีไซเคิลได้นะคะแต่ก็ยังมีข้อจำกัดอยู่ที่ต้นทุนการผลิตที่สูงกว่าวัสดุแบบเดิมค่ะ
1: นายสนธิคชวัฒน์นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพครับเตือนนะครับบอกสกุชชี่เนี่ยผลิตมาจากโพลียูรีเทนครับถ้าเป็นสินค้าปลอมหรือไม่ได้มาตรฐานครับอาจจะมีสารเคมีตกค้างแล้วก็ส่งผลต่อสุขภาพนะครับรวมถึงเวลามันเปียกน้ำลายหรือความชื้นเหมือนผมบอกเมื่อกี้ฮะบางทีเด็กเล็กๆเอาไปเล่นเนี่ยมันก็เสี่ยงสะสมเชื้อ

0: แบคทีเรียนะครับเด็กเล็กอาจจะเอาเข้าปากและเดี๋ยวเกิดการอุดกั้นทางเดินหายใจนะครับก็เลยมีคำแนะนำครับเวลาจะซื้อเนี่ยอยากให้ซื้อสินค้าที่ได้มาตรฐานมก.ครับ
1: แต่ถ้าเป็นสกุชชี่ฟอร์มเนี่ยเนื้อโฟมก็จะหยาบอีกอันนึงคือว่าสีหลุดลอกได้ง่ายนะเขาใช้พลาสติกหรือว่าเจลเกล็ดต่ำเนี่ยมาทำเนี่ยแล้วมันก็จะมีกลิ่นสารเคมีรุนแรงนะและอันตรายสำหรับเด็กก็คือมันมีสารเคมีตกค้างเนี่ยก็คืออะไรมันก็จะมีสารอินทรีย์พวกสารโพลูอีนแล้วก็พวกพัทเทเลตนะอย่างเงี้ยทำให้เวียนศีรษะได้แล้วก็มีปัญหาเรื่องเชื้อโรคด้วยนะเพราะว่าไอ้เนื้อโฟมพวกเนี้ยมันเป็นรูพุนเนี่ยหากเปียกน้ำเนี่ยนะเปียกน้ำลายของเด็กนะหรือเหงื่ออย่างเงี้ยมันก็จะมีความชื้นสะสมเนี่ยกลายเป็นที่อยู่ของพวกแบคทีเรียและฝุ่นละอองได้แล้วมันยังมีความเสี่ยงในการติดคอเลยนะพวกสกุชชี่ฟอร์มเนี่ยนะเพราะว่าสกุชชี่ที่มีเรียนแบบนะขนมปังมีกลิ่นหอมเด็กเล็กอาจจะเผลอกัดใช่ไหมแล้วกลืนชิ้นส่วนเข้าไปเนี่ยปิดทางเดินหายใจได้
2: นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพยังระบุด้วยนะคะว่าสกุชชี่ยังไม่สามารถรีไซเคิลได้ค่ะพอทิ้งก็จะกลายเป็นขยะฝังกลบที่ใช้เวลาย่อยสลายนานกว่า500ปีแล้วก็อาจจะแตกตัวเป็นไมโครพลาสติกปนเปื้อนสิ่งแวดล้อมนะคะจึงเสนอให้ภาครัฐเข้มงวดเรื่องการควบคุมมาตรฐานสินค้าและการจัดการขยะประเภทนี้มากขึ้นค่ะ
0: เล่าแล้วก็โชว์เลยเนี่ยท่านผู้ชมหน้าตาน่ารักไหมอย่างที่ผมบอกอะทีแรกไม่รู้จริงๆนะไม่ได้แกล้งไม่รู้ตอนหลานเอามาเล่นเป็นสกุชชี่กลิ่นหอมเลยเนี่ยเล่นยังไงฮะ
2: ค่ะก็สกุชชี่เนี่ย มันก็จะนิ่มๆใช่ไหมคะถ้าคุณผู้ชมมีสกุชชี่อยู่ในมือเวลาบีบเนี่ยมันก็จะเหมือนคลายตัวช้าๆ
0: อ
2: ๋
0: อละมุน
2: ก็ใช้หลักการการเคลื่อนไหวช้าๆแบบนี้บางคนเขาก็เอามาบีบใช่ไหมคะ
0: ครับ
2: เอามาบีบเล่นแบบนี้ก็เป็นจิตวิทยาการบำบัดคลายเครียดแล้วก็ใช้สำหรับการบริหารกล้ามเนื้อในการเคลื่อนไหวแต่ก็อีกฝ่ายหนึ่งก็ต้องยอมรับว่ามันผลิตจากวัสดุที่ย่อยสลายได้ช้า
0: อืมอันนี้ก็ต้องระวังเนาะเรื่องกลิ่นมันมีกลิ่นย่อยสลายได้ยากโดยเฉพาะเด็กเล็กๆอันนี้ต้องระมัดระวังนะครับเตือนการเล่นได้แหละแต่ต้องเตือนเพราะมีทั้งของจริงของปลอมแล้วเดี๋ยวเป็นอันตรายต่อสุขภาพนะครับ
2: อีกเรื่องใกล้ตัวนะคะที่พอเห็นตัวเลขแล้วหลายคนอาจจะตกใจสำหรับการตรวจคัดกรองนิสิตใหม่ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะคะระบุว่าพบผู้ติดพยาธิใบไม้ในตับสูงถึง 4,000 คนแล้วก็ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามอีก380คนวันนี้จำเป็นต้องมีคำอธิบายเพิ่มเติมเพื่อไม่ให้ตื่นตระหนกแต่ต้องทำความเข้าใจสสจ.มหาสารคามชี้แจงบอกว่าอันนั้นมันเป็นแค่ผลตรวจเบื้องต้นยังไม่ใช่การวินิจฉัยโรคค่ะจำเป็นต้องตรวจซ้ำนะคะแล้วก็ย้ำบอกสาเหตุของโรคพยาธิใบไม้ในตับมันมาจากหลายปัจจัยด้วยกันไม่ใช่แค่เรื่องปารานะคะซึ่งจากการตรวจคัดกรองเบื้องต้นถ้าตรวจเร็วรู้เร็วสามารถรักษาได้ค่ะส้มปลาร้ากลายเป็นเมนูที่ถูกมองว่าเป็นหนึ่งในเมนูเสี่ยงของพยาธิใบไม้ในตับจากการสำรวจร้านขายอาหารอีสานค่ะอยู่ภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคามและบริเวณใกล้เคียงพบว่าเมนูส้มตำปลาร้ามียอดขายลดลงผู้ค้าบอกว่าหลังมีกระแสข่าวหลายคนก็เกิดความกังวลใจซึ่งทางร้านได้แจ้งกับลูกค้าบอกว่าปลาร้าที่เอามาปรุงอาหารจะผ่านการต้มสุกมาก่อนค่ะ
3: อบรมแต่ร้านส้มตำเหร
4: อ
3: ลาบก้อยซอยจุหลังแหนมหมูแหนมวัวส้มปลาปลาส้มปลาจอมหลังเนี่ยถ้าอบรมแต่ร้านส้มตำก็เหมือนส้มตำเป็นจำเลยคุณตัดสินเราแล้วว่าหุ้ยสาเหตุมันเกิดจากเราทั้งที่ก่อนหน้านี้เราก็พูดไปแล้วว่าเฮ้ยการที่ไปตรวจน้องนิสิต 12,000 คนน่ะแล้วพบ 4,000 คนใช่ไหมมันเป็นน้องนิสิตใหม่เขามาใหม่เขาเพิ่งมาแต่กลายเป็นว่าร้านส้มตำย่านมหาลัยรับจบ
0: ฟังกลุ่มลูกค้าโดยเฉพาะนิสิตครับหลายคนบอกว่าข่าวที่เกิดขึ้นเนี่ยสร้างความตื่นตัวแต่ไม่ตื่นตระหนกครับส่วนใหญ่ก็ยังคงกินส้มตำปลาร้าแต่จะเลือกร้านที่สะอาดแล้วก็ปรุงสุกครับ
5: พูดตรงๆก็กังวลนะคะแต่ว่าก็รู้สึกว่าไม่ได้ต้องเลี่ยงขนาดนั้นนะคะเพราะว่าปกติก็ไม่ได้ทานบ่อยอยู่แล้ว
6: ทีนี้เราต้องแบบว่าในการที่ว่าหลังจากนี้เราจะเลือกกินร้านที่แบบเป็นร้านส้มตำปลาร้าอะไรเงี้ยเราเลือกร้านไหมหรือว่ายังไงคะ
5: ถ้าสมมติว่าจะบอกว่าเลือกร้านที่ดูดีแบบเนี้ยมันอาจจะไม่แฟร์กับร้านข้างทางที่จริงๆแล้วเขาก็ทำสะอาดนะคะหนูรู้สึกว่ามันเราเป็นผู้บริโภคเนาะเรามีสิทธิ์ที่จะถามเพื่อสิทธิ์ของเราว่าแบบว่าร้านนี้ปลาร้าเขาต้มไหมอะไรเงี้ยแบบว่าบางร้านมันอาจจะยังติดความแบบว่าอีสานเดิมๆเลยกินปลาร้าแบบไม่ต้มอะไรเงี้ยค่ะ
2: ความเสี่ยง

0: คพยาธิใบไม้ในตับมันไม่ได้อยู่ในเมนูส้มตำเพียงอย่างเดียวอย่าให้เมนูส้มตำต้องรับจบอย่างที่เมื่อสักครู่นี้พ่อค้าเขาว่าสาเหตุมันมีหลายปัจจัยแต่เกิดจากการรับประทานอาหารปรุงไม่สุกหรือกึ่งสุกกึ่งดิบก็มีความเสี่ยงพยาธิชนิดนี้มักจะพบในปลาน้ำจืดที่มีเกล็ดค่ะพวกปลาตะเพียนปลาซิวปลาขาวโดยตัวอ่อนของพยาธิมันจะฝังตัวอยู่ในเกล็ดแล้วก็ในพวกเนื้อเยื่อของปลาถ้าไปกินปลาที่ปรุงไม่สุกเช่นพวกก้อยปลาลาบปลาหรือปลาร้าดิบตัวอ่อนพยาธิก็อาจจะเข้าสู่ร่างกายส่วนการตรวจพบผู้ติดเชื้อจำนวนมากไม่ได้หมายความว่าเกิดการระบาดแบบผิดปกตินะคะแต่ว่าเป็นผลมาจากการตรวจคัดกรองนิสิตและนักศึกษาใหม่โดยใช้วิธีการตรวจหาแอนติเจนของพยาธิในปัสสาวะที่มีความสะดวกรวดเร็วค่ะวิธีนี้แล้วก็มีความไวสูงกว่าวิธีการตรวจหาไข่พยาธิในอุจจาระแบบเดิมทำให้รู้ผลเร็วแล้วก็สามารถเข้าถึงการรักษาได้เร็วลดความเสี่ยงโรคมะเร็งท่อน้ำดีระยะยาวได้ค่ะ
1: เราถือว่าเขาติดมาจากข้างนอกเพราะว่าเขาเพิ่งเข้ามาอยู่ใหม่นะครับแล้วก็ดูจากเวลาที่เราตรวจเขากับที่เข้ามาอยู่เนี่ยยังไม่ถึงเวลาที่จะบอกว่าเขากินแล้วเขาเพิ่งติดเชื้อใหม่เราถือว่าเขาติดมาจากข้างนอกนะครับแล้วก็วิธีการที่เราจะดำเนินการก็คือในรายที่ติดเนี่ยเราจะให้ยาฆ่าเชื้อพยาธิเขาทุกรายแล้วก็ติดตามในช่วงเวลาเราคิดว่าจะประมาณ1ปีที่จะเอาคนที่มีชื่อว่าติดแล้วเนี่ยมาตรวจซ้ำนะครับ
0: ก่อนหน้านี้จังหวัดร้อยเอ็ดมีการรณรงค์กินสุกลดตายจากมะเร็งท่อน้ำดีจำได้ไหมคะท่านผู้ว่าจังหวัดร้อยเอ็ด
2: ผู้ว่านะเนี่ย
0: คุณชัชวาลเบญจสิริวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดสวมชุดมาสคอตตอนแรกงงช
2: ุดเป็นตัวอะไร
0: สรุปแล้วเป็นชุดมาสคอตพยาธิใบไม้ตับนะคะแล้วกลายเป็นไวรัลไปแล้วเพราะว่าท่านผู้ว่าท่านตั้งใจรณรงค์กินสุกนะคะ
2: ครับ
0: โดยจังหวัดร้อยเอ็ดประกาศตั้งเป้าปลอดพยาธิใบไม้ตับภายใน3ปีโดยเริ่มที่อำเภอหนองพอกเพราะว่าพบมีกลุ่มเสี่ยงสูงถึง81%แล้วก็เริ่มคัดกรองกลุ่มคนตั้งแต่อายุ15ปีด้วยชุดตรวจปัสสาวะ OVATK หลังพบตัวเลขผู้เสียชีวิตจากมะเร็งท่อน้ำดีจังหวัดร้อยเอ็ดเฉลี่ยปีละ400คนและในปี2570นะคะตั้งเป้าลดจำนวนผู้เสียชีวิตให้ได้เหลือ200คนหรือร้อยละ50ให้ได้ค่ะ
2: จะตัดวงจรนี้ต้องปรับที่พฤติกรรมครับโดยเฉพาะการกินของดิบหรือสุกดิบแบบมีเดียมแรงเนี้ยก็ไม่ได้นะอันนี้จะช่วยตัดวงจรของพยาธิใบไม้ในตับครับและที่สำคัญท่านผู้ชมครับเรื่องนี้เนี่ยยิ่งตรวจเร็วรักษาเร็วมันจะช่วยหยุดการเกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดีได้นะครับติดตามจากคุณวชิรวิทย์เลิศบำรุงชัยครับ

0: ปัจจุบันการเข้าถึงชุดตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ในตับนะครับสามารถเข้าถึงได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพราะว่าถูกบรรจุอยู่ในสิทธิประโยชน์บัตรทองตั้งแต่ปี2567ครับและทุกวันนี้นะครับชุดตรวจที่ใช้กันอยู่ก็เป็นแบบรับปิดเทสตรวจจากปัสสาวะลักษณะคล้ายๆกับชุดตรวจโควิด19มีความแม่นยำสูงนะครับจะคาดเคลื่อนก็อยู่ที่ประมาณ 4-5% แต่บางฝ่ายก็มองว่าถ้าจะให้ชัวร์นะครับก็ควรจะตรวจอุจจาระเพิ่มเติมเพื่อป้องกันผลตรวจลวงครับนี่คือพยาธิใบไม้ในตับที่ซ่อนตัวอยู่ในท่อน้ำดีของคนเราครับจากวิถีชีวิตและวัฒนธรรมการกินดั้งเดิมของพี่น้องในพื้นที่ภาคอีสานที่นิยมทานปลาน้ำจืดเกล็ดขาวดิบเช่นเมนูก้อยปลาลาบปลาดิบหรือส้มตำปลาดิบคือสะพานเชื่อมที่นำตัวอ่อนพยาธิเหล่านี้เข้าสู่ร่างกายเมื่อพยาธิเข้าไปอาศัยอยู่ในท่อน้ำดีมันจะชอนชัยเกาะติดและหลั่งสารออกมาจนก่อให้เกิดการอักเสบเรื้อรังเป็นเวลานาน 10-30 ปีครับกลไกการอักเสบต่อเนื่องยาวนานนี้เองที่เข้าไปทำลาย DNA และเปลี่ยนเซลล์ท่อน้ำดีปกติให้กลายพันธุ์เป็นเซลล์มะเร็ง
1: จริงๆถ้าพูดถึงมะเร็งนะคะถ้าเป็นระยะต้นๆอย่างที่หนูบอกว่ามันเป็นเพชฌฆาตเงียบจะไม่ค่อยมีอาการค่ะอย่างเก่งก็จะบอกว่าจุกเสียดแน่นท้องเหมือนกับคนมีอาการเหมือนเป็นโรคกระเพาะอย่างเงี้ยค่ะถ้าเมื่อไรก็ตามที่มันฟูว่าเป็นมะเร็งแล้วอย่างเช่นมีอาการตัวเหลืองตาเหลืองท้องมารน้ำหนักลดมีไข้ไม่ทราบสาเหตุอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปหาหมอเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นอาการระยะที่เป็นค่อนข้างรุนแรงแล้วสิ่งที่เราทำได้ก็คือตรวจดูร่องรอยการติดเชื้อนะคะที่พยาธิมันทิ้งเอาไว้นะคืออันที่หนึ่งก็คือตรวจไข่พยาธินะคะพยาธิที่อยู่ในตัวของเราเนี่ยมันจะออก

0: ไข่ในอดีตเนี่ยก็จะเป็นการตรวจอุจจาระก็คือหาไข่นะคะแบบที่สองก็คือเป็นวิธีที่เราเพิ่งค้นพบพยาธิที่อยู่ในร่างกายเนี่ยเนื่องจากมันเป็นสิ่งมีชีวิตแล้วมันก็มีกิจกรรมของสิ่งมีชีวิตมันก็จะเขาเรียกว่าหลั่งสารนะคะหลักๆคือเป็นโปรตีนของตัวพยาธิเนี่ยค่ะออกมานะคะในกระแสเลือดแล้วมันสามารถกรองผ่านที่ไตนะคะแล้วก็ออกมาในปัสสาวะได้ฉะนั้นเราก็จะตรวจอยู่สองอย่างก็คือตรวจหาไข่ในอุจจาระหรือตรวจหาโปรตีนหรือว่าแอนติเจนของพยาธิในปัสสาวะค่ะ
1: ที่ผ่านมาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติพยายามให้คนทุกสิทธิ์สุขภาพได้เข้าถึงการตรวจคัดกรองเชิงรุกทั้งในนิคมอุตสาหกรรมโรงงานรวมถึงเยาวชนอายุ15ปีขึ้นไปสามารถรับชุดตรวจไปตรวจเองได้ฟรีที่ร้านยาและคลินิกเทคนิคการแพทย์หากพบเชื้อก็จะได้รับยาถ่ายพยาธิไปรับประทานเพื่อตัดวงจรโรคทันทีครับอย่างเมื่อปลายปี2567นะครับผมได้ลงพื้นที่ไปกับคณะของสปสช.ตัวผมเองได้ลองตรวจปัสสาวะกับชุดตรวจนี้นะครับผลออกมาเป็นลบนะครับไม่พบพยาธิใบไม้ในตับแต่ว่าท่านรองเลขาธิการสปสช.ที่ไปด้วยกันท่านก็ตรวจเหมือนกับผมเนี่ยครับแต่ว่าพบผลบวกขึ้น2ขีดก็หมายความว่าท่านพบพยาธิใบไม้ในตับในร่างกายท่านก็ต้องกินยาถ่ายพยาธิเข้าไปนะครับเพื่อที่จะถ่ายพยาธิออกมาเหตุการณ์นี้ก็สะท้อนนะครับว่าพยาธิใบไม้ในตับเนี่ยเกิดขึ้นกับทุกคนเพื่อจะหยุดความเสี่ยงก็คือต้องหยุดพฤติกรรมการกินดิบแล้วก็ตรวจคัดกรองให้เร็วที่สุดครับและนอกจากนี้นะครับผมยังได้มีโอกาสเข้าไปสำรวจในหอผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นอีกด้วยครับคุณทองใบวิเศษศรีหญิงวัย60ปีผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีระยะที่2เล่าให้ฟังนะครับว่าก่อนจะตรวจพบโรคนี้เธอมีอาการไข้สูงกินยาแต่ก็ไม่หายสักทีครับจนแพทย์ตรวจอย่างละเอียดก่อนจะพบว่าเป็นมะเร็งท่อน้ำดีระยะที่2จึงถูกส่งตัวมารักษาต่อที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อเข้ารับการผ่าตัดเธอยอมรับนะครับว่าในชีวิตประจำวันมีการกินส้มตำปลาร้าดิบลาบดิบอยู่บ้างแต่ไม่ได้กินบ่อยและหลังจากที่รักษาหายดีแล้วนะครับคุณทองใบก็เลิกกินดิบแต่ว่าจะดีกว่านี้ถ้าเธอมีโอกาสได้ตรวจคัดกรองและถ่ายพยาธิได้ทันก่อนที่อาการจะลุกลามจนเป็นมะเร็งท่อน้ำดีครับคุณทองใบเป็นหนึ่งในผู้โชคดีไม่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับที่ตรวจพบตัวโรคตั้งแต่ระยะที่2และเข้าสู่กระบวนการผ่าตัดจนหายขาดได้เพราะถ้าย้อนดูสถิติย้อนหลัง5ปีที่ผ่านมาสถานการณ์โรคมะเร็งท่อน้ำดีในประเทศไทยยังคงวิกฤตและครองอันดับ1ของโลกมาโดยตลอดครับมะเร็งท่อน้ำดีนะครับถ้าปล่อยให้ลุกลามไปจนระยะสุดท้ายผู้ป่วยจะเสียชีวิตใน6เดือนถึง1ปีโดยมีค่ารักษาอยู่ที่ประมาณ 6-7 แสนบาทต่อรายนะครับแต่ว่าถ้าเราลงทุนป้องกันโรคด้วยการซื้อชุดตรวจต่อปีก็จะอยู่ที่ประมาณ24ล้านบาทคัดกรองอยู่ที่ประมาณ 150,000 คนก็จะเซฟชีวิตมีโอกาสรอดชีวิตได้ถึง 90% เลยทีเดียวครับถ้าเรานะครับสามารถที่จะเข้าถึงการตรวจคัดกรองแล้วก็กินยาถ่ายพยาธิใบไม้ในตับออกมาได้เร็วเท่าไหร่นะครับก็จะลดความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งท่อน้ำดีแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือพฤติกรรมการกินนะครับต้องหยุดพฤติกรรมการกินดิบเพราะว่าเป็นพฤติกรรมเสี่ยงที่จะนำพยาธิเข้าสู่ร่างกายครับคุณผู้ชมท่านไหนที่ต้องการจะรับชุดตรวจพยาธิใบไม้ในตับก็สามารถถามหาได้ที่โรงพยาบาลของรัฐทั่วประเทศหรือไม่ก็เปิดดูในแอปเป๋าตังนะครับในกระเป๋าสิทธิสุขภาพก็จะนำพาท่านไปสู่หน่วยบริการที่จะสามารถรับชุดตรวจพยาธิใบไม้ในตับได้เช่นกันครับ
2: ขอบคุณคุณวัชรวิทย์ครับ
3: กรมการค้าภายในยืนยันตอนนี้ไม่ได้นิ่งนอนใจเรื่องการแก้ไขปัญหามะพร้าวนะคะโดยเฉพาะมะพร้าวแกงราคาตกต่ำค่ะเหลือเพียงลูกละ5บาทบอกว่าตอนนี้ได้ประสานกับโรงงานกะทิให้ช่วยรับซื้อแล้วก็ขอความร่วมมือไปยังผู้ประกอบการชะลอการนำเข้าแล้วแต่ว่าราคาก็ยังไม่ขยับนะคะเนื่องจากว่ามีมะพร้าวตกค้างอยู่ตามโรงงานเป็นจำนวนมากทำให้การซื้อผลผลิตใหม่มันล่าช้าขณะเดียวกันเครือข่ายชาวสวนมะพร้าวที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไม่รอช้าชุมนุมยื่นข้อเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งแก้ไขค่ะเครือข่ายชาวสวนมะพร้าวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ด้วยการเผาหุ่นจำลองหน้าที่ว่าการอำเภอบางสะพานค่ะเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์นะคะเรียกร้องให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณสุภจีสุธรรมพันธ์ลงพื้นที่มารับฟังปัญหาและตอบคำถามชาวสวนมะพร้าวหลังเคยรับปากบอกจะแก้ปัญหาราคามะพร้าวตกต่ำวันนี้ชาวสวนมะพร้าวจากพื้นที่ต่างๆบอกว่าได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากค่ะพวกเขารวมตัวกันถือป้ายข้อความมายื่นหนังสือถึงนางสุภจี

0: ผ่านนายยมนิตวงเจนดานายอำเภอบางสะพานนะคะหลักๆแล้วขอให้ประสานไปยังสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ลงพื้นที่ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการอนุมัตินำเข้าน้ำกะทิแช่แข็งและน้ำกะทิแบบสำเร็จรูปค่ะชาวสวนเขามองว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ราคามะพร้าวในประเทศนั้นตกต่ำขณะนี้ราคาเหลือเพียง5บาทสวนทางกับต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้น
1: คุณสุภาจีก็เหมือนกันนะครับก็จะต้องมาชี้แจงเรื่องนี้ในวันที่14กรกฎาคม69เราให้เวลา7วันเพราะนั้นเราเชื่อว่าเราจะขยายมวลชนมากขึ้นในขณะที่มะพร้าวนำเข้าเนี่ยเฉลี่ย15บาท58มันมีคำถามฝากถึงรัฐบาลทำไมเราไม่ใช้มะพร้าวในประเทศทำไมเราไม่ควบคุมเจ้าน้ำกะทิแล้ววันนี้หักค่าใช้จ่ายแล้วชาวสวนไม่เหลืออะไรแล้วก็ยื่นหนังสือผ่านส.ส.ถึงรัฐมนตรีเกษตรรัฐมนตรีเมื่อ24มีนาเนี่ยถามว่ากี่วันแล้วแล้ววันที่5เนี่ยตัวแทนกรมเจรจาค้าต่างประเทศก็ยังยืนยันบอกว่ายังมีการนำเข้าแต่พยายามจะลดลงคุณกล้าเปิดเผยสัญญาการนำเข้าไหมแล้วเราจะได้ช่วยแก้ไข
2: มีข้อเรียกร้อง7ข้อนะครับขอให้ชะลอนำเข้ามะพร้าวเปิดเผยข้อมูลรับฟังความคิดเห็นจากชาวสวนมะพร้าวตั้งคณะกรรมการมะพร้าวแห่งชาติครับโดยเปิดให้ชาวสวนมะพร้าวแต่ละพื้นที่มีส่วนร่วมนะครับขอให้ผลักดันให้มะพร้าวเป็นพืชเศรษฐกิจและการออกกฎกระทรวงระบุแหล่งที่มาให้ชัดเจนครับอธิบดีกรมการค้าภายในนะครับบอกว่าไม่ได้นิ่งนอนใจกับการแก้ปัญหาครับมอบหมายให้พาณิชย์จังหวัดประสานโรงงานกะทิเข้าไปรับซื้อผลผลิตจากล้งในพื้นที่ทั้งจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีนะครับส่วนการขอให้ชะลอการนำเข้าขณะนี้โรงงานบางส่วนให้ความร่วมมือชะลอแล้วครับ
3: เราได้มีการพูดคุยกับบรรดาผู้ผลิตมะพร้าวแกงรายใหญ่นะครับติดต่อแล้วก็ต่อเนื่องมานะครับรับทราบมาว่าณตอนนี้เนี่ยนะครับการนำเข้าโดยเฉลี่ยเนี่ยนำเข้าลดลงไปประมาณ 60% แล้วนะครับแล้วในช่วงที่ผ่านมา 1-2 อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยก็การลดการนำเข้าเนี่ยเรียกว่าแทบจะเป็นศูนย์นะครับแต่อย่างไรก็ดีในทุกๆโรงงานยังมีสต็อกของเดิมของเขาอยู่นะครับดังนั้นก็จะค่อยๆเคลียร์สต็อกแล้วก็จะมีกำลังในการซื้อมะพร้าวจากทางเกษตรกรได้เพิ่มมากขึ้น
0: ข้อมูลจากกรมศุลกากรปี2569นะคะในช่วงระหว่างเดือนมกราคมถึงพฤษภาคมค่ะไทยนำเข้ามะพร้าวผลแก่เพื่อผลิตกะทิรวมปริมาณก็ 79,000 กว่าตันมูลค่า714ล้านบาทในเชิงปริมาณถือว่าลดลงร้อยละ58ในเชิงมูลค่าก็ลดลงมาร้อยละ78นะคะถ้าเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนที่มีการนำเข้าปริมาณถึง 188,000 ตันมูลค่ากว่า 3,300 ล้านบาทค่ะซึ่งเป็นการนำเข้าโดยใช้สิทธิ์ชำระภาษีนอกโควต้า WTO อัตราภาษีร้อยละ54ทั้งหมดและมีผู้นำเข้าเพียง10รายโดยทั้งหมดเป็นโรงงานผลิตกะทิสำเร็จรูปนะคะส่วนใหญ่เนี่ยผลิตเพื่อส่งออกจากผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเข้ามะพร้าวผลในกรอบ WTO นอกโควต้าทั้งหมด21รายค่ะ
2: ตอนนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สั่นสะเทือนความน่าเชื่อถือของตลาดหุ้นไทยนะครับหลังจากปรากฏตัวละครปริศนาครับชื่อของคุณสุภาพรพิมพ์พงษ์อยู่ดีๆก็กลายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของครูถึง 7% ครับขณะที่ฝั่งครูนะครับออกมาปฏิเสธคุณปราณออนบอกว่าข้อมูลบางส่วนที่เปิดตอนนี้ไม่เป็นความจริง
4: ค่ะเรื่องนี้ไม่ใช่แค่การซื้อขายหุ้นหรือรายงานการได้มาซึ่งหุ้นธรรมดาเพราะว่ามันสะท้อนเรื่องของช่องโหว่แล้วก็ปัญหาในการกำกับดูแลรวมไปถึงเรื่องของความเชื่อมั่นของนักลงทุนด้วยทำไมถึงพูดแบบนั้นเพราะว่าหุ้น True Corporation เรารู้อยู่แล้วว่าเป็นของตระกูลใดแต่ทำไมถึงมีใครบางคนสามารถซื้อหุ้นได้ถึง 30,000 ล้านบาทในเวลาอันรวดเร็วแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าในเวลาไหนเดี๋ยวมาไล่เรียงให้คุณวิสาคุณผู้ชมคุณเจษดาตามไปด้วยกันค่ะว่าคุณสุภาพรพิมพ์พงษ์เขามาแบบไหนค่ะเริ่มต้นเลยวันที่15มิถุนายน2569เป็นวันที่ระบุอยู่ในรายงาน246ทับขีด2ซึ่งแบบแสดงรายการนี้จะแสดงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นเขารายงานว่าคุณสุภาพรได้หุ้นของ Trueดิฉันเรียกง่ายๆแบบนี้นะคะตามตัวย่อเพิ่มเติมเข้ามาโดยซื้อมาผ่านบริษัทหลักทรัพย์คือUBS แต่ว่าวันที่2กร

กฎาคมเนี่ยข้อมูลนี้ก็ถูกเผยแพร่และอยู่ในเว็บไซต์ของกรต.ว่าคุณสุภาพรเนี่ยซื้อหุ้นสามัญไปได้ 3.1786% แล้วนะและที่น่าตกใจคือมีหุ้นบุริมสิทธิ์อีก 0.0388% ทำให้เธอ

0: วยราคาตลาดณวันนั้นราคาหุ้นตัวนี้หรือไซส์นี้หรือจำนวนนี้เนี่ยจะอยู่ที่ 30,000 ล้านบาททั้งที่เราไม่เคยรู้จักชื่อของคุณสุภาพรพิมพ์พงษ์มาก่อนเลยเราไม่เคยได้ยินมาก่อนเราจึงรู้สึกว่าโอ้โหใครกันนะที่มีเงินมากขนาดนี้และคิดอะไรอยู่ทำไมถึงมาซื้อหุ้นทรูอันนี้มันจึงเป็นข้อความที่คนในตลาดหุ้นเนี่ยเขาเรียกว่าฟันควานหาแล้วก็แบบว่าส่งต่อกันแบบว่าแชร์กันว่าเฮ้ยเธอคือใครเธอคือใครวันที่3กรกฎาคมก.ล.ต.จึงตัดสินใจเห็นความไม่ชอบมาพากลแล้วทำเครื่องหมายว่าเฮ้ยมันมีจะต้องเตือนนักลงทุนแล้วนะว่ามันมีสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นกับหุ้นตัวนี
1: ้
0: อยากจะให้ก่อนตัดสินใจในการลงทุนเนี่ยช่วยดูแล้วก็พิจารณาก่อนวันที่6กรกฎาคมทรูออกแถลงการว่าข้อมูลดังกล่าวน่าจะคลาดเคลื่
2: อ
0: นและไม่เป็นความจริงเพราะว่าเขาไม่เคยขายหุ้นบริมสิทธิ
2: ์
0: ให้กับบุคคลใดมาก่อน
1: ค่ะทีนี้พอเปิดไทม์ไลน์แรกมามันก็ดูเหมือนจะเจอตอแล้วมันดูมีพิรุธมันดูผิดปกติลองไล่ย้อนไปหน่อยว่าคนที่ชื่อสุภาพรพิมพ์พงษ์เขาเป็นใครคะ
0: ค่ะคือถ้าเราเปิด Google Search หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะไม่เห็นชื่อของเธอเลยแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ไม่เคยเห็นว่าเธอเป็นผู้ถือหุ้นใดๆที่สำคัญยังไม่รู้เลยนะว่าเธอเป็นนางหรือนางสาวสาเหตุเพราะว่าเราเห็นแค่แบบในแบบแสดงรายการเนี่ยก็จะมีแค่ชื่อกับนามสกุลเราไม่รู้เลยแต่ว่าถ้าเราไปเสิร์ชใน Facebook อาจจะเจอแต่ว่าเป็นบางคนที่เรารู้สึกว่ามันอาจจะไม่ใช่นะที่จะมีทรัพย์สินขนาด 30,000 ล้านบาทอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยทำให้เกิดว่าเอ๊ะแล้วเขาเคยซื้อหุ้นแบบนี้มาก่อนหรือเปล่าปรากฏว่าเดี๋ยวไล่เรียงดูนะคะตามฟิกที่เรามาเขาเคยซื้อหุ้นขนาดใหญ่เช่นธนาคารกรุงเทพธนาคารกสิกรไทยซื้อในระดับแบบ 5% หมายถึงว่าระดับเกิน 5% แทบเท่านั้นโดยเขาซื้อเมเจอร์หุ้นเมเจอร์ก็คือโรงหนังเนี่ยคะที่เรารู้จักกันเนี่ยนะคะ 9.99% เมื่อปี2564แต่มารายงานก.ล.ต.ปี2569อันนี้ยกตัวอย่างให้เห็นนะคะทุกการซื้อขายหุ้นของเขาเนี่ยมีความผิดปกติอย่างนึงคือรายงานช้าแทบทั้งสิ้นทั้งที่ตามกติกาเนี่ยจะบอกว่าถ้าคุณซื้อขายแล้วเนี่ยคุณจะต้องรายงานภายใน T+3 คำว่า T+3หมายถึง transaction เกิดเมื่อไหร่ภายใน3วันก็ควรจะรายงาน
2: อันนี้หลายปีเลย
0: อันนี้เป็นปีเลื่อนล่าช้าแบบเป็นระดับปีอะค่ะนะคะก็คือมันจึงเป็นที่มาของสิ่งที่เราเรียกว่ามันเป็นความผิดปกติหรือไม่อย่างไรและที่สำคัญเธอซื้อขายผ่านบล็อกต่างประเทศแทบทั้งสิ้นเมอร์ลีลินส์มอร์แกนสแตนลีย์UBS คือแบบบล็อกระดับใหญ่ซึ่งนักลงทุนทั่วไปแทบจะไม่ทำกัน
2: เขาทำแบบนั้นได้ยังไงฮะหุ้นที่ซื้อเนี่ยหุ้นใหญ่ซื้อเยอะตีเป็นเงินนี่โอ้ล่าสุดนี่หลักหมื่นล้านเนี่ยดีๆซื้อทีเดียวทำไมที่ผ่านมาเราไม่รู้เลยครับว่าเขาเป็นใครอ
0: ันนี้ก็เป็นประเด็นที่เมื่อสักครู่บอกไปว่ามันเขย่าความเชื่อมั่นแล้วก็กลไกหรือว่าช่องโหว่ของการกำกับดูแลเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยคนในตลาดทุนเนี่ยเขาได้รับการรายงานจากก.ล.ต.ก.ล.ต.ก็ทำหน้าที่เหมือนไปรษณีย์ก็คือเมื่อได้รับการโอนหุ้นได้รับข้อมูลการโอนหุ้นก็เผยแพร
2: ่ส่งข้อมูลเท่าน
0: ั้นก็เผยแพร่ใช้คำนี้นะคะก็เผยแพร่ต่อสาธารณะเพื่อประกอบการตัดสินใจแต่กระบวนการในการตรวจสอบเชิงลึกว่าเขาเป็นใครได้มาอย่างไรตรงนี้ใช้เวลานานมากและเมื่อมีการร้องเรียนหรือไม่มีการความผิดปกติเกิดขึ้นบางทีอาจจะใช้เวลาเป็นปีตรงนี้เองค่ะคือเรามามองกันที่เจตนารมณ์ของการเผยแพร่ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นเป็นสิ่งที่ดีที่เราจะรู้ทุก 5%คุณเจษดาถือ 5%
2: ครับ
0: ขยับเป็น 10% เป็น 100% ดิฉันมีสิทธิ์รู้เพราะดิฉันต้องลงทุนในหุ้นตัวนั้น
1: ค่ะ
0: อันนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องเจตนารมณ์ดีค่ะแต่ถ้าเกิดเผยแพร่มาแล้วข้อมูลมีความคลาดเคลื่อนหรือไม่เป็นปัจจุบันหรือจุดๆใดๆก็ตามเท่ากับว่าการเปิดเผยข้อมูลนี้ก็ไม่ได้เป็นประโยชน์กับผู้ลงทุนส่วนใหญ่ใช่ไหมคะอันนี้ไล่ให้เห็นว่าถ้ามันเป็นแบบนั้นในขณะเดียวกันถ้าก.ล.ต.เองเนี่ยไม่ได้มีอำนาจหรือว่าในการย้อนกลับข้อมูลอันทันท่วงทีเช่นไม่สามารถไปตรวจสอบว่าเอ๊ะ UBS คุณขายหุ้นยังไง Merrill Lynch คุณขายหุ้นยังไงผู้หญิงคนนี้เป็นใครต้นทุนเงินต้นหมายถึงว่าต้นทางของเงินมาจากไหนอย่างนี้มันจะเกิดประโยชน์ได้อย่างไรอ
2: ัน
0: นี้เตียนขีดเส้นใต้ไว
2: ้
0: นี่จึงเป็นสิ่งที่มาของทั้ง True และ Major ออกมาแสดงความคิดเห็นหรือแถลงการตอบโต้ว่าข้อมูลดังกล่าวไม่น่าจะเป็นความจริงแต่ก.ล.ต.ก็ยืนยันว่าข้อมูลในระบบไม่ได้ถูกแฮ็กแล้วใครผิด หรืออะไรคาดเคลื่อนกัน

0: อันนี้เป็น question mark ที่ใหญ่แต่เพื่อความเป็นธรรมนะคะถึงแม้ว่าเราจะมาพูดกันในเวลานี้เพื่อเรียกร้องให้กลไกในการกำกับดูแลเนี่ยปิดช่องโหว่เหล่านี้เพราะว่ามันจะนำไปสู่เรื่องของนอมินีหรือว่าคนที่ถือหุ้นจริงหรือคนที่ถือหุ้นตัวนั้นจริงๆเราไม่รู้เลยว่าใครกันแน
1: ่ครับ
0: ดิฉันมองว่าเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมว่ากต.ถ้าเห็นช่องโหว่ตัวนี
1: ้
0: แก้ไขเถอะค่ะแก้ไขไม่ใช่ว่ายืนกลานนะคะต้องแก้ไขซึ่งเพื่อความเป็นธรรมก็พบว่ากต.เนี่ยจะมีเกณฑ์เรื่องของเฮเรียงก็คือรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับเกณฑ์บางอย่างให้ต่อไปเนี้ยคุณจะต้องระบุต้นทางของเงินของผู้ถือหุ้นรายใหญ่เช่นคุณเจษฎาก้าวขึ้นมาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ True ต้องบอกที่มาของเงินอันนี้ยกตัวอย่างให้เห็นว่าอาจจะได้รู้ว่าเป็นนอมินีหรือเปล่าเอาเงินมาจากไหนอ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: ยกตัวจริงไหมยกตัวอย่างนะคะแต่จะใช้ได้เร็วที่สุดก็อาจจะปลายปีนี้หรือต้นปีหน้าพี่ฉันไม่ตอบคำถามนะคะว่าเร็วหรือช้าเกินไปหรือไม่ในการสกัดกั้นนอมินี
2: อันนี้แหละที่คุณปรัชออนพยายามย้ำมาตลอดว่า มันมีอะไรหลายๆอย่างที่ส่งผลกระทบกับนักลงทุนโดยเฉพาะเรื่องความเชื่อมั่นนะคะ
0: ค่ะก็จริงๆหลายๆคนก็มองรู้นะคะว่าตลาดหลักทรัพย์ไทยก็เป็นภาพสะท้อนของเศรษฐกิจไทยถ้าตลาดหลักทรัพย์ดีดึงดูดใจมีนักลงทุนเข้ามาลงทุนก็เป็นสิ่งดีๆที่ทำให้นักลงทุนในประเทศเนี่ยได้ประโยชน์แล้วก็ระบบเศรษฐกิจของประเทศก็ได้ประโยชน์เช่นเดียวกันมีเงินไหลเข้าแต่ถ้าตลาดหุ้นของเรามีกลไกกำกับดูแลที่ไม่ดีหรือเป็นเพียงสถานที่ฟอกเงินหรือเป็นที่ผ่านของนักลงทุนปริศนามันก็คงทำให้ตลาดหุ้นเราไม่น่าดึงดูดใจหรือมีเสน่ห์เพียงพอที่จะดึงเงินให้เข้ามาในประเทศค่ะ
2: อย่างที่คุณปรัชออนสรุปเอาไว้ก่อนหน้าบอกว่าทำตัวเป็นไปรษณีย์คงไม่พอแต่อาจจะต้องมีบทบาทเป็นตำรวจในการตรวจสอบด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณปรัชออนค่ะ
1: ขอบคุณครับ
2: อิหร่านเดินหน้าจัดพิธีศพของอดีตผู้นำสูงสุดต่อเนื่องเป็นวันที่4นะคะวันนี้หลักๆเป็นการเคลื่อนขบวนไปยังหนึ่งในเมืองศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของศาสนาท่ามกลางการรายงานข่าวว่าสหรัฐพยายามกดดันหลายชาติไม่ให้เดินทางมาร่วมพิธีค่ะประชาชนจำนวนมากเดินห้อมล้อมขบวนรถลำเลียงหีบศพของอายาตอลลาอาลีคาเมนีอีอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านพร้อมด้วยสมาชิกครอบครัวคนอื่นๆที่เสียชีวิตจากการโจมตีของสหรัฐและอิสราเอลในวันแรกของสงครามค่ะวันนี้ขบวนศพเคลื่อนมาถึงที่เมืองคอมซึ่งเป็นหนึ่งในเมืองศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของศาสนาอิสลามนิกายชีอะห์ท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่อย่างเข้มงวดก่อนที่ร่างของทั้งหมดจะเคลื่อนย้ายต่อไปที่เมืองนาจาฟและคาบาลาของอิรักวันพรุ่งนี้ซึ่งจะถือว่าเป็นอีก2เมืองสำคัญของนิกายชีอะนะคะและจะปิดท้ายด้วยพิธีฝังศพที่เมืองมัชฮัดในวันพฤหัสบดีพิธีศพของอดีตผู้นำสูงสุดดำเนินมาต่อเนื่องเป็นวันที่4แล้วค่ะแต่วันนี้ก็ยังไร้เงาของอายาตอลลามอสตาบาคาเมนีอีผู้นำสูงสุดคนปัจจุบันที่เป็นบุตรชายปรากฏตัวในงานขณะเดียวกันสำนักข่าวทัสนิมสื่ออิหร่านรายงานอ้างเจ้าหน้าที่ระดับสูงบอกว่าสหรัฐพยายามสร้างแรงกดดันทางการทูตต่อหลายประเทศเพื่อไม่ให้ส่งผู้แทนมาร่วมพิธีศพของอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านโดยอ้างว่าเป็นการกระทำที่ไม่เป็นมิตรและอาจส่งผลต่อความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีได้
3: รายงานดังกล่าวครับระบุว่ามาโกรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนะครับออกคำสั่งลับไปยังสถานเอกอัครราชทูตและคณะผู้แทนทางการทูตของสหรัฐทั่วโลกครับให้ดำเนินการทุกวิถีทางไม่ให้ประเทศต่างๆเข้าร่วมพิธีดังกล่าวนะครับโดยอ้างข้อมูลจากนักการทูตชาติอาหรับ2คนครับบอกว่ามีอย่างน้อย13ประเทศนะครับทั้งในยุโรปตะวันออกแอฟริกาเอเชียตะวันออกและกลุ่มรัฐรอบอ่าวเปอร์เซียครับที่ตัดสินใจถอนตัวหรือลดระดับของผู้แทนที่ส่งไปร่วมพิธีหลังเผชิญแรงกดดันจากสหรัฐครับ
2: พิธีศพครั้งนี้ยังจัดขึ้นระหว่างที่สหรัฐและอิหร่านต้องเดินหน้าเจรจาทางออกขั้นสุดท้ายเพื่อยุติสงครามภายในกรอบเวลา60วันนะคะอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านระบุล่าสุดบอกว่าการเจรจาจะไม่เริ่มต้นขึ้นถ้าการข่มขู่ยังคงมีต่อไปพร้อมย้ำชัดให้อีกฝ่ายรักษาสัญญาหลังจากโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐออกมาขู่อีกครั้งบอกว่าจะลงมือปิดฉากต่ออิหร่านทำไมสามารถบรรลุข้อตกลงกันได
3: ้ทุกวันนี้สมดุลโลกเปลี่ยนนะครับมีสิ่งที่ไปกระทบสมดุลที่เคยมีอยู่เนี่ยมันเกิดประเด็นขึ้นทุกครั้งไปครับล่าสุดจากการทดสอบยิงขีปนาวุธของจีนนะครับไปตกทางตอนใต้ของมหาสมุทรแปซิฟิกครับจุดนั้นเนี่ยอยู่ไม่ไกลจาก

รเลียเรียกเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากหลายชาตินะครับทำไมความเคลื่อนไหวนี้จึงอยู่ในความสนใจเป็นวงกว้างและมีอิทธิพลต่อบริเวณตอนใต้ของแปซิฟิกอย่างไรติดตามในหน้าต่างโลกวันนี้ครับ Success.

0: หมู่เกาะโซโลมอนซึ่งเคยเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดกับจีนมากที่สุดชาติหนึ่งในแปซิฟิกใต้ตอนนี้ค่ะกลายเป็นชาติล่าสุดนะคะที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์จีนในนามของชาติแปซิฟิกแล้วก็ยื่นประท้วงต่อเอกอัครราชทูตจีนอย่างแข็งกร้าวจากกรณีที่จีนทดสอบยิงขีปนาวุธจากเรือดำน้ำเมื่อวานนี้ค่ะสถานีโทรทัศน์ CCTV ของทางการจีนเผยแพร่ภาพการทดสอบซึ่งกองทัพเรือจีนระบุว่าเรือดำน้ำนิวเคลียร์ยิงขีปนาวุธเชิงยุทธศาสตร์ที่ติดตั้งหัวรบจำลองเพื่อการฝึกซ้อมไปตกในพื้นที่เป้าหมายนะคะโดยจีนบอกว่านี่เป็นการทดสอบตามปกติค่ะและได้มีการแจ้งประเทศที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าแล้วด้วยนะคะด้านแอนโทนีอัลบานิซีนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียที่กำลังอยู่ในระหว่างการทัวร์ประเทศเพื่อนบ้านในแปซิฟิกใต้จับมือกับนายกรัฐมนตรีหมู่เกาะโซโลมอนคนใหม่ค่ะที่เพิ่งเข้ามารับตำแหน่งเมื่อเดือนพฤษภาคมนะคะวิจารณ์ว่าจีนไม่ได้ทำตามระเบียบมาตรฐานในการแจ้งเตือนล่วงหน้า48ชั่วโมงก่อนยิงทดสอบนอกจากนี้ผู้นำออสเตรเลียยังย้ำด้วยค่ะว่าไม่อยากเห็นการดำเนินการใดๆที่จะบั่นทอนสันติภาพและความมั่นคงในแปซิฟิกซึ่งก็เป็นจุดยืนที่คล้ายๆกับชาติอื่นๆที่ออกมาวิจารณ์จีนก่อนหน้านี้นะคะแต่จุดที่ทำให้อัลบานิซีบอกว่ารู้สึกกังวลมากจริงๆนั่นก็คือการทดสอบรอบนี้ค่ะจีนเขายิงขีปนาวุธจากเรือดำน้ำค่ะเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยจีนเคยทดสอบยิงขีปนาวุธไปตกในน่านน้ำแปซิฟิกใต้มาแล้วนะคะแต่ว่าในตอนนั้นเนี่ยเป็นการยิงจากฐานยิงที่ไหหนานค่ะต่างไปจากรอบนี้ที่ยิงจากเรือดำน้ำซึ่งถือเป็นการทดสอบครั้งแรกนับตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่1980นะคะโดยการยิงจากเรือดำน้ำค่ะมีความได้เปรียบในการหลบหลีกการตรวจพบของดาวเทียมคุณผู้ชมแม้ว่าจะไม่ได้มีการเปิดเผยรุ่นของขีปนาวุธที่จีนใช้ทดสอบแต่ก็มีการคาดการณ์กันนะคะว่ารอบที่แล้วเนี่ยน่าจะเป็นขีปนาวุธข้ามทวีปตรงเฟิง31หรือว่า DF31 ค่ะแล้วก็ครั้งนี้สื่อกระบอกเสียงของจีนอย่าง Global Times เนี่ยอ้างผู้เชี่ยวชาญซึ่งเชื่อว่าเป็นขีปนาวุธข้ามทวีป JL3 นะคะโดยทั้ง2รุ่นมีพิสัยทำการมากกว่า 10,000 กิโลเมตรสะท้อนให้เห็นถึงขีดความสามารถของจีนที่เพิ่มมากขึ้นค่ะในการโจมตีไปยังแผ่นดินสหรัฐแล้วก็ออสเตรเลียด้วยฟังมาถึงตรงนี้ไม่น่าแปลกใจนะคะว่าทำไมหลายๆประเทศในแปซิฟิกทั้งสหรัฐญี่ปุ่นฟิลิปปินส์ออสเตรเลียนิวซีแลนด์และอีกหลายชาติในแปซิฟิกใต้ถึงกังวลกับความเคลื่อนไหวนี้แต่ช่วงเวลาที่จีนเลือกก็น่าสนใจมากทีเดียวคุณผู้ชมจีนทดสอบยิงขีปนาวุธในวันเดียวกับที่ผู้นำออสเตรเลียลงนามสนธิสัญญากลาโหมครั้งใหญ่กับฟิจินะคะซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในความพยายามของออสเตรเลียที่จะชิงความได้เปรียบคืนมาจากจีนหลังจากรัฐบาลปักกิ่งรุกคืบเข้าชิงอิทธิพลหลังบ้านออสเตรเลียตลอดช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมส่วนที่สัญญาฉบับนี้มีชื่อนะคะว่า Ocean of Peace Alliance หรือว่ามหาสมุทรแห่งพันธมิตรสันติภาพค่ะหัวใจสำคัญของสนธิสัญญานั่นก็คือถ้าประเทศใดประเทศหนึ่งถูกโจมตีอีกประเทศจะต้องเข้าไปให้ความช่วยเหลือนะคะซึ่งนี่ถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ฟิจิทำข้อตกลงเป็นพันธมิตรกับประเทศอื่นในขณะที่ฟิจิเองเป็นชาติที่4นะคะที่ออสเตรเลียจับมือเป็นพันธมิตรอย่างเป็นทางการต่อจากสหรัฐนิวซีแลนด์แล้วก็ปาปัวนิวกินีค่ะจริงๆแล้วออสเตรเลียมีความร่วมมือกับประเทศเกาะแปซิฟิกทั้ง14ประเทศในหลายระดับอยู่แล้วนะคะอย่างนิวซีแลนด์เองเนี่ยเป็นข้อตกลงพันธมิตรที่เขาทำกัน3ฝ่ายได้แก่ออสเตรเลียนิวซีแลนด์แล้วก็สหรัฐตั้งแต่เมื่อปี1951ค่ะขณะที่ออสเตรเลียทำสนธิสัญญาความมั่นคงทวิภาคีกับหมู่เกาะโซโลมอนเมื่อปี2017ก่อนที่จีนจะเข้ามาสานสัมพันธ์ใกล้ชิดกับรัฐบาลโซโลมอนที่มาจากรัฐประหารเมื่อปี2022นะคะส่วนข้อตกลงที่ทำร่วมกับปาปัวนิวกินีเมื่อปีที่แล้วเนี่ยจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันพรุ่งนี้ซึ่งทั้ง2ประเทศตกลงที่จะไม่ดำเนินกิจกรรมหรือว่าทำข้อตกลงใดๆที่จะส่งผลกระทบต่อการบังคับใช้ข้อตกลงฉบับดังกล่าวขณะที่ข้อตกลงระหว่างออสเตรเลียกับวานูอาตูเมื่อเดือนที่แล้วคุณผู้ชมห้ามไม่ให้มีการตั้งฐานทัพต่างชาติในวานูอาตูค่ะเมื่อวานนี้โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนระบุนะคะว่าจีนหวังให้ประเทศที่เกี่ยวข้องเคารพอิสรภาพและอธิปไตยของประเทศเกาะต่างๆอย่างจริงใจค่ะแล้วก็โฟกัสไปที่เรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมมากกว่าที่จะมาตั้งป้อมโจมตีหรือว่าทำร้ายผลประโยชน์ของประเทศที่3นะคะ โดยหลายคนเชื่อว่าการเร่งขยายความร่วมมือในแปซิฟิกใต้ของออสเตรเลียเป็นผลสะท้อนมาจากการเคลื่อนไหวของจีนในภูมิภาคโดยเฉพาะอย่างยิ่งความกังวลว่าจีนจะมาตั้งฐานทัพในบริเวณนี้หลังจากจีนซื้อใจประเทศเกาะหลายประเทศค่ะทั้งคิริบาสโซโลมอนและนาอูรูนะคะจนยอมย้ายค่ายจากไต้หวันไปซบอกจีนได้สำเร็จก่อนหน้านี้ค่ะแม้ว่าแปซิฟิกใต้จะดูเป็นม้านอกสายตาในการแข่งขันช่วงชิงอิทธิพลโลกนะแต่ว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาคุณผู้ชมความตึงเครียดในภูมิภาคนี้คุกรุ่นมากขึ้นเรื่อยๆค่ะแล้วก็กำลังกลายเป็นจุดเปราะบางต่อความขัดแย้งอีกจุดหนึ่งของโลกซึ่งเชื่อว่าหลังจากนี้โลกอาจจะได้เห็นการทดสอบอาวุธในพื้นที่แถบนี้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆด้วยค่ะ
1: ขอบคุณคุณทิพย์ตะวันครับ
2: ยังติดตามต่อเนื่องสำหรับคนที่ซื้อทัวร์เพื่อเดินทางไปอุมเราะห์นะคะตอนนี้มีคนที่ซื้อทัวร์อุมเราะห์อีกจำนวนหนึ่งค่ะบอกว่ามีแผนจะเดินทางวันที่20กรกฎาคมหรืออีกประมาณ2สัปดาห์แต่จนถึงเวลานี้ยังไม่ทราบชัดว่าถ้าไปแล้วจะไปพักที่ไหนจะเดินทางด้วยเที่ยวบินอะไรสายการบินอะไรยังไม่รู้แน่ว่าวีซ่าผ่านหรือเปล่านะคะตำรวจเชื่อว่ายังมีผู้เสียหายจากการถูกหลอกไปอุมเราะห์อีกประมาณ200กว่าคนโดยเตรียมตรวจสอบขยายผลเส้นทางการเงินโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องตรวจสอบบริษัทที่ถูกพาดพิงว่าอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องหรืออาจจะถูกนำชื่อมาใช้ในการแอบอ้างค่ะ
3: นี่นะครับเราตั้งนะครับเราควรอาจจะมีสถานะไหนบริการกระจายสถานะที่น่าจะบริการกระจายสถานะอันนี้เราควรดูครับถ้าพักนี้เราควรอะไรบางอย่างที่นักการตัวปัจจุบันมาสิ่งนี้เลยเดี๋ยวสิ่งละบาทห้าจะไปเดี๋ยวสิ่งละบาทจะมีการตัวน้องกับโ
2: ก้นี่เป็นคลิปวิดีโอที่ผู้เสียหายชาวนราธิวาสส่งมาร้องเรียนกับไทย PBS นะคะในคลิปเนี่ยค่ะเมื่อสักครู่นี้ก็คือภาพของผู้ชายคนหนึ่งกำลังอบรมวิธีการปฏิบัติเมื่อเดินทางไปถึงที่เมืองมักกะซาอุดีอาระเบียอบรมให้กับคนที่กำลังเตรียมตัวจะเดินทางไปอุมเราะห์นะคะผู้เสียหายให้ข้อมูลบอกว่าชายในคลิปเป็นคนคนเดียวกับคนที่มาชักชวนให้ไปอุมเราะห์เป็นคนอำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสอ้างว่าเป็นกลุ่มเดียวกันกับที่ผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมก่อนหน้านี้ผู้เสียหายยังให้ข้อมูลบอกว่าจ่ายเงินไป 150,000 บาทเพื่อไปแสวงบุญซึ่งคนชักชวนอ้างว่าจะได้เดินทางในเดือนสิงหาคมแต่หลังเห็นข่าวมีผู้แสวงบุญถูกลอยแพที่สนามบินสุวรรณภูมิจึงตัดสินใจจะไปขอเงินคืนก็เลยทักไปหาคนที่ชักชวนทางไลน์แต่ฝ่ายผู้ชักชวนอ้างว่าจะคืนเงินให้ในเดือนสิงหาคมค่ะ
4: การให้3ครั้งไงเข้าใจไหมให้3ครั้งครั้งแรกอันให้ 80,000 พอกลับมาที่บ้านพ้นไป1วันกะก็โอนไปอีก 20,000 ก็เป็น 100,000 แล้วก็อีกครั้งที่3มันพอดีพี่สาวกะอันแกจะไปด้วยกับแฟนแกกะก็โอนอีก50,000 เป็น 100,500 ใช่ไหม
5: ขอค่ะหนูขอเลยว่าแล้วเงินนี้จะได้คืนเมื่อไหร่ก่อนหน้านี้กะเคยถามถ้าเกิดว่าไปไม่ได้ยังไงถ้าจะเอาเงินคืนนี้ได้ไหมแล้วก็บอกว่าได้แต่ต้องใช้เวลาหน่อยสัก3เดือนเงินจะได้คืนแกบอกว่าอย่างนั้นกะเขาก็เงียบ
1: ผู้เสียหายอีกคนครับบอกว่าจ่ายเงินให้กับผู้ชักชวนในอำเภอเมืองนราธิวาสจำนวน 150,000 บาทนะครับโดยจะเดินทางทั้งหมด6คนครับได้คิวเดินทางวันที่20กรกฎาคมนี้แต่พอสอบถามความคืบหน้านะครับตอนนี้ไม่ได้รับคำตอบครับทั้งเรื่องของสายการบินที่พักรวมไปถึงวีซ่านะครับทำให้กังวลครับแล้วก็เริ่มขัดแย้งกับคนในครอบครัว
6: อันนี้ที่เขาบอกจริงๆคือวันที่20เนี่ยเดือนนี้เลยค่ะแต่ยังไม่ได้เคลื่อนไหวอะไรยังไม่ได้รู้อะไรเลยแม้กระทั่งกลุ่มที่เขาบอกว่าของกะนะได้แล้ว7คนแล้วก็พาสปอร์ตก็อยู่ด้วยกันหมดแล้ว7คนเขาบอกแบบนั้นแล้วก็เราเอจทางนี้ไม่มีอะไรเลยแม้กระทั่งไลน์ก็ไม่มี
2: ไทย PBS สำรวจที่ตั้งของบริษัทที่ใช้ชื่อว่า DL

0: อามีนบริษัทที่ลอยแพผู้แสวงบุญกว่าร้อยคนนะคะซึ่งตามข้อมูลใบเสร็จรับเงินเนี่ยค่ะระบุที่ตั้งอยู่บนถนนกำปงบารูตำบลบางนาคอำเภอเมืองนราธิวาสแต่ตรวจสอบพบว่าที่อยู่ดังกล่าวไม่ได้เป็นอาคารสำนักงานหรือบริษัทนำเที่ยวนะคะแต่เป็นบ้านพัก2ชั้นลักษณะครึ่งไม้ครึ่งปูนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสบอกว่าขณะนี้พนักงานสอบสวนจำแนกผู้เสียหายออกเป็น2กลุ่มคือกลุ่มที่เดินทางไปสนามบินสุวรรณภูมิแล้วประมาณ150คนและกลุ่มที่จ่ายเงินแต่ยังไม่ถึงกำหนดที่จะเดินทางคาดว่ามีไม่ต่ำกว่า100คนค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสพบแล้วประมาณ50คนขณะนี้กำลังทยอยเข้ามาแสดงตัวกับเจ้าหน้าที
1: ่อีกกลุ่มครับกลุ่มที่2คือกลุ่มที่จ่ายเงินไปแล้วแต่ยังไม่ถึงวันกำหนดการเดินทางนะครับกลุ่มนี้ก็จะมีจำนวนมากนะครับก็เริ่มทยอยที่จะปรากฏตัวแล้วก็มาแสดงตัวที่สถานีตำรวจนะครับหรือที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอนะครับเริ่มทยอยเข้ามานะครับเบื้องต้นก็คิดว่าไม่น่าจะต่ำกว่า100นะครับเพราะที่ตอนนี้หลักๆ ก็คือที่ยี่งอก็ประมาณสัก50คนนะครับในส่วนที่ยังไม่ได้ไปนะครับยังไม่มีการกำหนดเดินทางนะครับ
2: เบื้องต้นตำรวจมุ่งเป้าดำเนินคดีในข้อหาช่อโกงประชาชนเพราะมีผู้เดือดร้อนจำนวนมากครับแล้วก็เตรียมขยายผลไปยังหัวหน้าสายนะครับซึ่งเป็นคนทำหน้าที่เก็บเงินรวมถึงการตรวจสอบเส้นทางการเงินอย่างละเอียดครับว่าบริษัทที่ถูกพาดพิงนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่หรือถูกนำชื่อมาแอบอ้างหรือไม่ด้านประธานสภาที่ปรึกษาศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความกังวลนะครับว่าอาจจะมีผู้เสียหายอีกมากครับเพราะกลุ่มที่หลอกลวงเนี่ยใช้สถานะทางสังคมที่มีความน่าเชื่อถือครับเช่นกลุ่มนักการศาสนาพร้อมกับเตรียมประสานประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดทั้ง3จังหวัดนะครับให้เร่งประชาสัมพันธ์ตักเตือนไม่ให้หลงเชื่อกัน
3: วิธีการที่มันน่าจะถึงพี่น้องประชาชนได้เร็วที่สุดก็คือใช้ช่องทางของกรรมการอิสลามประจำจังหวัดของแต่ละจังหวัดเดี๋ยวผมจะประสานประธานกรรมการแต่ละจังหวัดเพื่อชี้แจงเรื่องนี้ครับให้ทางประธานกรรมการอิสลามประจังหวัดได้เตือนพี่น้องประชาชนว่าลักษณะของการหลอกลวงเนี่ยยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับโดยประมาณนี้เป็นต้นครับในเบื้องต้นน่าจะทำได้ประมาณนี้ครับถ้าสามารถที่จะเจาะจงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นคนที่ไปดำเนินการต่อเนื่องอยู่ได้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องดีนะครับยังไงทางด้านกฎหมายก็จะมีช่องทางเข้าคลืบคลานเข้าไปได้ว่าอย่าให้เกิดการหลอกลวงต่อเนื่องที่มันเป็นเหตุผลเดียวกันแล้วก็ไปหลงเชื่อในสิ่งที่พี่น้องประชาชนกำลังเข้าใจผิดอยู่ในขณะนี้ว่าทุกคนสามารถที่จะเดินทางได้ถ้าเดินทางได้ผมว่า150คนนั้นเขาคงได้เดินทางไปแล้วล่ะครับที่โดนคดีไปเมื่อ 2-3 วันที่แล้วครับ
0: ล่าสุดห้างหุ้นส่วนจำกัดสลามทราเวลค่ะซึ่งถูกนำชื่อไปแอบอ้างว่าเป็นผู้จัดซื้อตั๋วโดยสารเดินทางไปอุมเราะห์ออกมาชี้แจงผ่านทาง Facebook นะคะบอกว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทดีอามีนโดยบริษัทได้รับการติดต่อจากทีมงานของดีอามีนให้เสนอราคาแพ็กเกจเดินทางไปในฐานะผู้ให้บริการซึ่งได้เสนอราคาไปที่ 40,000 บาทต่อคนแต่ปัจจุบันสลามทราเวลก็ยังไม่ได้รับการชำระเงินใดๆจากทางบริษัทดีอามีนทั้งค่าตั๋วเครื่องบินที่พักวีซ่าแล้วก็ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องค่ะ
2: ชาวบ้านที่อยู่บริเวณชายแดนไทยเมียนมาที่จังหวัดตากนะครับตอนนี้กังวลผลกระทบจากการสู้รบในเมียนมาครับที่กองทัพเมียนมากำลังสู้รบกับฝ่ายต่อต้านนะครับมีกระสุนนะครับหลงเข้ามาตกฝั่งไทยเนี่ย3ครั้งแล้วในรอบปีนี้ครับกล้องวงจรปิดหน้าบ้านหลังหนึ่งนะครับบันทึกเหตุการณ์ขณะที่กระสุนปืนจากการสู้รบในฝั่งเมียนมาครับตกใส่หลังคาบ้านทำให้คนในบ้านวิ่งหลบหนีนะครับบางคนหมอบบางคนหาที่กำบังครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงค่ำวันนี้นะครับในพื้นที่บ้านห้วยมหาวงหมู่ที่9ตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากครับหลังเกิดเหตุไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเป็นอันตรายนะครับนายน้อยนุ่มคำชาวบ้านห้วยมหาวงครับบอกว่าเป็นอีกครอบครัวนะครับที่ได้รับผลกระทบกระสุนจากการสู้รบตกใส่บ้าน3ครั้งแล้วเขาบอกว่าเดิมการสู้รบในเมียนมาจะเกิดช่วงกลางวันครับแต่ระยะหลังมีการเปลี่ยนยุทธวิธีสู้รบในช่วงเย็นแล้วก็ช่วงกลางคืนทำให้ยิ่งกังวล

0: นะครับเพราะเป็นช่วงที่ชาวบ้านกำลังพักผ่อนถ้ามีการสู้รบถี่ขึ้นแบบนี้อาจจะต้องทำบังเกอร์ในบ้านเพิ่มเพื่อความปลอดภัยครับ
1: นี่แหละบิ่งมา
2: หลานบอกน้องน้อยๆแค่นั้นนะหลานชื่อน้องพีมที่บอกน้องพีมนี่ยังอยู่หน้าบ้านตะวัน
1: ตะวันไปเปิดประตูผมกัน
2: อ๋อก็ลุกลับลุกลับมาเลยวิ่งกันโอ
1: ้โอ้ติดผ้าสาแลมแล้วกัดหุกใส่ต้นมะม่วงนี่เจียงปืนเงียบกับผมแล้วเจ้ามันวิ่งแม่กะ
3: หลายนัดป่ะครับ
1: สองสามนัดนี่กะก็แสงพุ่งห้อง
3: ฉันว่ามันปืนแล้วจะที่จะเอาหู
1: เหมือนเดิมมันนะกะลูกไอ้นั่นเนี่ย
0: มีรายงานนะครับบอกว่าเจ้าหน้าที่เก็บกระสุนปืนที่ล้ำแดนเข้ามายังเขตไทยจำนวนมากครับมีทั้งกระสุนปืนเล็กและกระสุนปืนใหญ่นะครับเช่นกระสุนปืนคอบางส่วนทหารนำไปทำลายแล้วส่วนสถานการณ์การสู้รบระหว่างทหารกะเหรี่ยงอิสระแห่งชาติหรือ KNLA ครับที่อยู่ภายใต้สหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงหรือ KNU กับทหารรัฐบาลเมียนมานะครับตอนนี้มีการสู้รบตลอดทั้งวันทั้งคืนครับด้วยอาวุธประจำกายทำให้มีเสียงปืนดังก้องมาถึงฝั่งไทยมีรายงานนะครับว่าทหารเมียนมาพยายามบุกเข้าโจมตีขับไล่ฝ่ายกะเหรี่ยงให้ออกจากบ้านมีละปานครับแต่ฝ่ายกะเหรี่ยงตอบโต้ทำให้การยึดฐานที่มั่นฝ่ายกะเหรี่ยงเป็นไปด้วยความยากลำบากครับทั้งสองฝ่ายมีทหารเสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากนะครับส่วนหน่วยงานด้านความมั่นคงของไทยยังตรึงกำลังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดครับ
4: ติดตามข่าวในพระราชสำนักกับคุณอรชนีอมรโมลีค่ะ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริที่โรงเรียนวัดโยธีราชสัทธารามจังหวัดนครนายกเวลา 12:59 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนวัดโยธีราชสัทธารามอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริในการนี้พระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติชั้นที่1แก่ครูและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานสนองพระราชดำริตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริโรงเรียนวัดโยธีราชสัทธารามเปิดสอนตั้งแต่ปี2491ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียน129คนครูและบุคลากรทางการศึกษา13คนนักเรียนมีพัฒนาการสมวัยมีความฉลาดทางอารมณ์ตามเกณฑ์ผลการสอบโอเน็ตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6วิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์ใกล้เคียงระดับประเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1กิจกรรมคัดลายมือภาษาไทยจากการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนในการประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ2568ระดับภูมิภาคภาคกลางโอกาสนี้ทอดพระเนตรการแสดงนาฏศิลป์นักเรียนชุดงามศิลป์ถิ่นไทยเทิดไทยนารีรัตนาแล้วพระราชทานเครื่องคอมพิวเตอร์แก่ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกลำดวนจำนวน3เครื่องและสิ่งของแก่ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโยธีราชสัทธารามแล้วทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนวัดโยธีราชสัทธารามอาทิกิจกรรมวิทยาศาสตร์การคำนวณการออกแบบเกมคอมพิวเตอร์เพื่อให้เด็กเรียนรู้และได้รับความสนุกสนานกิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพเช่นการพับเหรียญโปรยทานการทำดอกไม้จันทร์การทำพรมอเนกประสงค์การทำโคมไฟจากกะลามะพร้าวมีปราชญ์ชาวบ้านเข้าไปถ่าย

ทอดองค์ความรู้จากนั้นทรงเปิดอาคารสหกรณ์นักเรียนซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์จัดสรรงบประมาณในการจัดสร้างเพื่อส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนและส่งพระดำเนินไปทอดพระเนตรกิจกรรมปฐมวัยสายโชว์เรื่องการกักน้ำไว้ได้เป็นการฝึกทักษะทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กอนุบาลกิจกรรมประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันเน้นให้เด็กได้รับประทานอาหารครบ5หมู่ทั้งยังมีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรนำวัตถุดิบที่มีในโรงเรียนและชุมชนมาสอนให้นักเรียนแปรรูปเช่นฟักเชื่อมเห็ดสวรรค์แหนมเห็ดและน้ำอัญชันมะนาวสำหรับกิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนมีการบริหารจัดการเกษตรสมัยใหม่โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพลดค่าใช้จ่ายควบคุมง่ายได้ทุกที่ทุกเวลารองรับการเรียนรู้ผ่านสมาร์ทฟาร์มมีการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์เพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรตีนการเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดีด้วยการเปิดเพลงมีสภาพแวดล้อมที่ดีไม่แออัดทำให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นส่วนกิจกรรมห้องสมุดมีกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ให้นักเรียนยืมหนังสือไปอ่านตามที่ต่างๆในโรงเรียนกิจกรรมบันทึกการอ่านให้นักเรียนอ่านหนังสือสัปดาห์ละหนึ่งเรื่องเพื่อฝึกอ่านหนังสืออย่างสม่ำเสมอและฝึกจับใจความและกิจกรรมนิทานจานเดียวให้นักเรียนสรุปเรื่องที่อ่านนำมาสร้างสรรค์ผลงานลงในจานกระดาษแล้วนำเสนอผ่านการเล่านิทานพร้อมกันนี้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายกถึงกล่าวถึงกระหม่อมถวายเอกสารสรุปผลการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดนครนายกรวมทั้งผู้บริหารครูอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียน19แห่งที่ดำเนินงานโครงการเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จในการนี้ส่งเยี่ยมราษฎรที่เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำนาทำสวนและปลูกพืชผักสวนครัวพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเวลา 11 นาฬิกาพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณเสด็จไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศพระศพและทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาแล้วถวายพัฒนาหารเพลแด่พระพิธีธรรมจำนวน8รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดบวรนิเวศวิหารที่สวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อแบ่งเบาพระราชภาระในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยทรงนำความรู้ด้านกฎหมายที่ทรงศึกษาและทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศมาช่วยเหลือและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยอย่างยั่งยืนพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเปิดงานล้านนาในศตวรรษแห่งการเปลี่ยนผ่านล้านนา A Century of Transitionเวลา 14 นาฬิกา 6 นาทีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังหอวชิราวุธานุสรณ์ภายในบริเวณหอสมุดแห่งชาติเขตดุสิตทรงเปิดงานล้านนาในศตวรรษแห่งการเปลี่ยนผ่านล้านนา A Century of Transition ในโครงการพัฒนาฐานข้อมูลสถาปัตยกรรม100ปีภาคเหนือสู่การสร้างสรรค์การท่องเที่ยวเชิงแหล่งเรียนรู้ซึ่งสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติและมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกันจัดขึ้น
มีการจัดทำระบบฐานข้อมูลกลางและเชื่อมโยงเป็นเส้นทางท่องเที่ยวเรียนรู้ผ่านเว็บไซต์ Museum Thailand

ประตูการเรียนรู้สู่ภาคเหนือเป็นฐานข้อมูลดิจิทัลรวบรวมข้อมูลสถาปัตยกรรมล้านนาในช่วงเวลา100ปีที่ผ่านมาพร้อมข้อมูลประวัติศาสตร์วิถีชีวิตวัฒนธรรมและพัฒนาการของเมืองผ่านการสื่อสารแบบร่วมสมัยภายในงานจัดแสดงนิทรรศการจากลิลิธพายัพสู่ล้านนาอันศรีวิไลนำเสนอข้อมูลของพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าเรื่องลิลิธพายัพสะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนเมืองและมรดกทางวัฒนธรรมที่ยังคงส่งอิทธิพลต่อสังคมไทยถึงปัจจุบันในการนี้ประธานเกียรติบัตรแก่ผู้แทนหน่วยงานและองค์กรเจ้าของอาคารที่ได้รับคัดเลือกเป็นอาคารสถาปัตยกรรม100ปีทรงคุณค่าแห่งเมืองจำนวน9แห่งแล้วทรงฟังการเสวนาหัวข้อล้านนาเล่าเรื่องสู่พื้นที่การเรียนรู้ร่วมสมัยการจัดกิจกรรมครั้งนี้สนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าในการพัฒนาสังคมแห่งปัญญาอันเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศผู้สนใจเข้าชมนิทรรศการได้ที่หอวชิราวุฒานุสรณ์ในวันและเวลาราชการและศึกษาข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.museumthailand.com องคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเวลา 7:00 นนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในการถวายภัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยพระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมมาจากพระอารามสิบพระอารามในกรุงเทพมหานครเวลา 17:00 นนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดบวรนิเวศวิหารจำนวน8รูปพระอภิธรรมแปลว่าธรรมอันประเสริฐธรรมอันยิ่งธรรมที่อยู่แท้จริงปราศจากสมมุติเรียกให้เต็มว่าพระอภิธรรมปิฎกเป็นหนึ่งในสามแห่งพระไตรปิฎกได้แก่พระวินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎกและพระอภิธรรมปิฎกเวลา 19:00 นนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดประยุรวงศาวาสจำนวน8รูปตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปนั้นขอให้ผู้ที่มีความประสงค์จะขอเป็นเจ้าภาพทำหนังสือเรียนเลขาธิการพระราชวังตามแบบฟอร์มที่กำหนดและนำส่งสำนักพระราชวังได้3ช่องทางได้แก่ส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ด้วยตนเองที่แผนกสารบัญกองกลางอาคารสำนักพระราชวังในพระบรมมหาราชวังทางไปรษณีย์และทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมลดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ครอบครัวทหารที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาในปี2568นายลลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานและเยี่ยมครอบครัวพลทหารอดีศรป้อมกลางณบ้านเลขที่25หมู่5ตำบลทุ่งสว่างอำเภอประทายจังหวัดนครราชสีมาโดยพล

หารอดิศรสังกัดกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่23กองพลทหารราบที่6ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพจากการเหยียบกับระเบิดโดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงห่วงใยกำลังพลและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบและได้พระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่29มีนาคม2569จนถึงปัจจุบันรวม40ครอบครัวหน่วยงานต่างๆร่วมกันเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเวลา 10:00 น.สำนักงานศาลยุติธรรมและศาลยุติธรรมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังมีพระสงฆ์10รูปจากวัดกลางและวัดลาดหวายจังหวัดสมุทรปราการวัดมงคลชัยพัฒนารามจังหวัดสระบุรีวัดวารินทรารามวัดคำเขื่อนแก้ววัดป่าอุบลแก้วและวัดมหาวนารามจังหวัดอุบลราชธานีวัดวิสิทธิ์บุญญาวาสกรุงเทพมหานครและวัดศรีจอมพลจังหวัดสกลนครสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระผู้แทนเจ้าภาพถวายพัฒนาหารเพลแด่พระสงฆ์และถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับกรและอนุโมทนาเวลา 14:30 น.คณะนักเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่26เทศบาลเมืองสองพี่น้องอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีชมรมนิสิตเก่าคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นที่37สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและบริษัทบางกอกอินดัสเทรียลแก๊สจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนามาจากวัดในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดกัลยาณิมิตรวัดประเสริฐสุทาวาสวัดลำกระดานและวัดพระไกรสีวัดในจังหวัดนครศรีธรรมราชได้แก่วัดคงคาวดีวัดปุณณารอบวัดท่าสูงวัดห้วยตรงพัฒนารามและวัดทานน้ำฉารวมถึงวัดเปรมประชาจังหวัดปทุมธานีเวลา 17:00 น.จังหวัดนนทบุรีมูลนิธิสมเด็จพระพันวสาอายิกาเจ้าบริษัทออโตโมทีฟเอเชียติกประเทศไทยจำกัดและบริษัทในเครือสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทยและสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนามาจากวัดในจังหวัดต่างๆได้แก่วัดเทวราชกุญชรกรุงเทพมหานครวัดอ่างทองวัดใหม่คลองตันประชาสรรค์และวัดราบบำรุงจังหวัดสมุทรสาครวัดหนองย่างหมูวัดไทยจานสามัคคีวัดโคกประสาทวัดป่าหนองม่วงและวัดเหมืองฝ้ายจังหวัดบุรีรัมย์รวมทั้งวัดเทพบุตรจังหวัดชลบุรีเวลา 19:00 น.สมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเทพศิรินทร์มูลนิธิธรรมทานกุศลจิตและสำนักงานกฎหมายบริษัท Enlighten Enlighten Corporation จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์กรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดเจ็ดยอดจังหวัดเชียงรายสี่รูปและวันนี้มีประชาชนและคณะบุคคลจากจังหวัดต่างๆเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังอาทิประชาชนตำบลดอนทองจังหวัดพิษณุโลกและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต1ทั้งนี้ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชนโดยเฉพาะทรงส่งเสริมอาชีพที่เกิดจากภูมิปัญญาไทยภูมิปัญญาท้องถิ่นจนเป็นที่มาของการก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพัน

0: ีหลวงคณะบุคคลและประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันวันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณโดยมีเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังรวมถึงจิตอาสาจากหน่วยงานต่างๆคอยอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนตลอดเส้นทางเข้าถวายสักการะพระศพตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพนั้นขอให้ผู้ที่มีความประสงค์จะขอเข้าถวายสักการะพระศพเป็นหมู่คณะทำหนังสือเรียนเลขาธิการพระราชวังตามแบบฟอร์มที่กำหนดและนำส่งสำนักพระราชวังได้3ช่องทางได้แก่หนังสือแจ้งความประสงค์ด้วยตนเองที่แผนกสารบัญกองกลางอาคารสำนักพระราชวังในพระบรมมหาราชวังทางไปรษณีย์และทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมลดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thและที่บริเวณประตูอนงคลีลาประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพจะได้รับข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมเมืองสุทธานารีนาถโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนำรถประกอบอาหารของมูลนิธิไปจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารมอบให้แก่ประชาชนจบข่าวในพระราชสำนักแล้วช่วงนี้ดิฉันออสินีอมรโมลีสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณคุณออสินีค่ะ
2: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับคืนนี้เมสซี่นะครับนำทัพอาร์เจนตินาเจอกับอียิปต์ลุ้นกันครับติดตามกับคุณวิริยะครับ

ครับคืนนี้ฟุตบอลโลกจะแข่งขันรอบ16ทีมสุดท้ายอีก2คู่ที่เหลือนะครับคู่เอกฟ้าขาวอาร์เจนตินาแชมป์เก่าไม่มีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บเลโอเนลเมสซี่พร้อมลงยิงอียิปต์ของโมฮัมเหม็ดซาลาห์ครับฟุตบอลโลก2026คืนนี้ยังเป็นรอบ16ทีมสุดท้ายที่เป็นการแข่งขัน2คู่สุดท้ายนะครับคู่ไฮไลท์ต้องยกให้เป็นการลุ้นเข้ารอบของแชมป์เก่าอาร์เจนตินาลงสนามเจอกับอียิปต์ทีมฟ้าขาวเอาตัวรอดจากรอบ32ทีมสุดท้ายนะครับด้วยการเฉือนชนะเคปเวิร์ดไป3-2ในช่วงต่อเวลาพิเศษขณะที่อียิปต์ก็โดนจุดโทษชนะออสเตรเลีย4-2หลังเสมอในเวลา120นาทีที่1-1คืนนี้ลิโอเนลสกาโลนีเฮดโค้ชของอาร์เจนตินายอมรับว่าอียิปต์เป็นทีมที่มีสไตล์การเล่นที่ชัดเจนนะครับแล้วก็นักเตะมีความยอดเยี่ยมนำโดยโมฮัมเหม็ดซาลาห์ส่วนลูกทีมของเขาไม่มีปัญหาการบาดเจ็บและก็ติดทดแบนนะครับด้านนักเตะที่จะลงสนามอาจจะมีการปรับเปลี่ยนแต่ในรายของลิโอเนลเมสซี่กัปตันทีมที่ซัดไปแล้ว7ประตูนำดาวซันโวร่วมกับเอ็มบัปเป้แล้วก็ฮาแลนด์เนี่ยลงสนามแน่นอนครับสำหรับผลงานของอาร์เจนตินา6นัดหลังสุดเก็บชนะได้4นัดเสมอ1และแพ้1นะครับแล้วก็มีค่าเฉลี่ยยิงได้2ประตูต่อ1นัดเลยนะครับมาดูอียิปต์นะครับอันดับที่24ของโลกผลงาน6นัดหลังสุดเนี่ยชนะ1นัดเสมอ4นัดแล้วก็แพ้ไป1นะครับค่าเฉลี่ยยิงได้1ประตูต่อเกม5นัดหลังสุดในทุกรายการยังไม่แพ้ใครนะครับออสซัมฮัสซันโค้ชทีมชาติอียิปต์บอกว่าเกมคืนนี้พวกเขาไม่กลัวอาร์เจนตินาแน่นอนครับด้านความพร้อมของทีมคืนนี้จะได้โมฮัมหมัดลาซีนนะครับกองกลางที่กลับมาจากโทษแบนในรอบที่แล้วมาดูสถิติเจอกันของทั้ง2ทีมเคยเจอกันมา1ครั้งนะครับเป็นกลุ่มอุ่นเครื่องเมื่อปี2008อาร์เจนตินาเอาชนะ2-0สำหรับคู่นี้แข่งขันในเวลา5ทุ่มครับส่วนอีก1คู่นะครับจะเตะในเวลา 3:00 ก็คือสวิตเซอร์แลนด์เจอกับโคลัมเบียครับทัพนักกอล์ฟสาวไทยนะครับเตรียมลงประเดิมสนามที่3ในศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีกเจอกับยักษ์ใหญ่สหรัฐอเมริกาแม้สี่การเจอกันจะเป็นรองแต่ด้วยฟอร์มเกมรับที่เหนียวแน่นแล้วก็เกมเสิร์ฟที่เฉียบคมในสนามล่าสุด

0: ครับสาวไทยก็พร้อมสู้สุดใจเพื่อหวังล้มเบอร์ต้นของโลกให้ได้อีกครั้งครับทีมชาติไทยเดินทางเข้าสู่การแข่งขันเนชั่นลีกสนามที่3ที่ญี่ปุ่นนะครับหลังจากเก็บชัยชนะนัดสำคัญเหนือบัลแกเรียแล้วก็แคนาดามาได้ในบ้านจุดแข็งของทีมไทยในเวลานี้ก็คือเกมรับครับที่เหนียวแน่นเป็นอันดับต้นๆมีสติการฟุตบอลที่สูงมากนะครับเช่น135ครั้งในนัดที่เจอกับเบลเยียมและ127ครั้งในนัดที่เจอกับยูเครนนอกจากนี้เกมเสิร์ฟก็เริ่มเป็นอาวุธใหม่ที่อันตรายเพราะว่าทำไป 7S นะครับในแมตช์ที่เจอกับยูเครนแล้วก็รักษามาตรฐานได้อย่างต่อเนื่องในการแข่งขันสนามที่2แต่ว่าจุดอ่อนของสาวไทยก็คือเกมบล็อกนะครับยังคงเป็นปัญหาใหญ่เพราะว่าเราเนี่ยเสียเปรียบรูปร่างอย่างเห็นได้ชัดโดยมักเจอคู่แข่งบล็อกทำแต้มจำนวนมากเช่นบูยูเครนนะครับก็บล็อกไทยไปได้19แต้มและแคนาดาก็บล็อกไปได้17แต้มรวมถึงปัญหาเรื่องของสมาธิในช่วงท้ายเซตนะครับที่ทำให้เราพ่าย2ต่อ3เซตมาแล้วถึง3นัดในทัวร์นาเมนต์นี้ไปดูความพร้อมล่าสุดนะครับนักตบสาวไทยได้ลงโปรแกรมฝึกซ้อมที่สนามแข่งขันจริงก็คือสนามอาซูอารีนาโอซาก้าเป็นเวลา1ชั่วโมงครึ่งซึ่งโค้ชออสเผยว่าสนามแข่งขันจริงแห่งนี้มีความใหญ่และก็เพดานสูงมากครับสิ่งสำคัญที่สุดของทีมชาติไทยณเวลานี้ก็คือการปรับสภาพร่างกายแล้วก็ปรับสายตาครับให้เข้ากับมิติของสนามด้านแนนทัศน์ดาวนึกแจ้งถือว่าได้เปรียบกว่าเพื่อนร่วมทีมคนอื่นๆนะครับเพราะว่าคุ้นเคยกับสนามแห่งนี้เป็นอย่างดีจากประสบการณ์ที่เล่นในศึกวอลเลย์บอลลีกอาชีพที่ญี่ปุ่นซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดีที่จะช่วยประคองน้องๆในทีมให้ปรับสายตาแล้วก็สมาธิได้เร็วขึ้นโดยทัพสาวไทยยืนยันพร้อมสู้สุดใจนะครับในแมตช์ประเดิมสนามกับสหรัฐอเมริกาแน่นอนครับ
1: เราก็ต้องดูว่าเราจะบล็อกเขายังไงแล้วก็รับตบแล้วก็ลุกกลับนะซึ่งเราคงจะต้องมีความหลากหลายในการเล่นนะการเล่นแบบคอมบิเนชันอันนี้เราต้องเตรียมตัวที่เล่นกับอเมริกาเขาเป็นทีมที่แข็งแกร่งมากนะครับแล้วก็มิดเดิลบล็อกของเขาเนี่ยบล็อกใหญ่มากตัวสูงแล้วก็โอกาสที่บอลเขาเล่นอินซิสเต็มเนี่ยเขาก็จะลุกกลับเล่นเป็นบอลเร็วเนี่ยเยอะแล้วในขณะเดียวกันเขาจะมีจุดเด่นเรื่องของการทำแบ็กโรแท็กด้วยซึ่งเราก็ต้องเตรียมตัวไว้แต่คิดว่าสนุกแน่
2: สนามนี้ก็ถือว่าคุ้นชินเนาะก็ได้กับ JT เราก็ได้มาใช้สนามนี้แข่งเหมือนกันแล้วก็ปี2ปีที่แล้วเราก็ได้มาแข่งที่นี่ในสโมสรที่ญี่ปุ่นนะคะก็ถือว่าโอเคสนามเขาค่อนข้างที่จะโล่งแล้วก็เราได้ปรับสนามแหละมันอาจจะมีไฟด้านข้างนิดนึงที่ดีที่เราได้มาปรับตัวในวันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างโอเคค่ะเราเตรียมความพร้อมเตรียมความฟิตมาเพื่อที่จะอยากจะคว้าชัยชนะกับอเมริกาในแมตช์แรกให้ได้ค่ะก็ทุกคนทำงานกันอย่างหนักจริงๆพรุ่งนี้เราจะสู้ให้เต็มที่และสู้ไม่ถอยค่ะ
0: ส่วนสหรัฐอเมริกาก็โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับเพราะว่าเอาชนะทีมระดับท็อปอย่างอิตาลีแล้วก็เซอร์เบียมาได้จุดแข็งของสหรัฐก็คือการทำคะแนนจากการบล็อกได้สม่ำเสมอเฉลี่ย 8-12 แต้มต่อแมตช์เลยนะครับแต่จุดอ่อนก็มีเหมือนกันครับคือสหรัฐมักจะมีสถิติความผิดพลาดเองค่อนข้างสูงเสียคะแนนให้คู่แข่งถึง 16-22 แต้มในหลายนัดมาดูสถิติการเจอกันระหว่างไทยกับสหรัฐนะครับ29ครั้งทุกรายการทีมไทยของเราเนี่ยชนะได้1ครั้งเท่านั้นนะครับในศึกวอลเลย์บอลเวิลด์กลางปี2029ที่สนามไทยญี่ปุ่นดินแดงตอนนั้นเราชนะไป3-2เซตส่วนเกมล่าสุดที่เจอกันเราแพ้1-3นะครับในศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีกในปี2025โดยคู่นี้แข่งขันพรุ่งนี้นะครับในเวลา 13:30 นาทีตามเวลาประเทศไทยครับส่วนผลการแข่งขันวอลเลย์บอลรุ่นอายุไม่เกิน18ปีชิงแชมป์เอเชียนะครับไทยเราครับเอาชนะญี่ปุ่นได้3-2เซตนะครับคว้าอันดับที่3ไปครองซึ่งนี่เป็นการชนะญี่ปุ่นครั้งแรกของทีมสาวไทยนะครับนับตั้งแต่จัดการแข่งขันรายการนี้มา29ปีครับคุณวรวิศาคุณเจษดาครับ
3: ขอบคุณคุณวิริยะครับ
4: ทั่วไทยยังมีฝนตกนะคะและคาดว่าฝนจะเพิ่มขึ้นในวันศุกร์นี้ด้วยติดตามเพิ่มเติมในพยากรณ์อากาศกับคุณธนวรรณมิลินทสูตรค่ะ

วัสดีค่ะในช่วงท้ายสัปดาห์นี้ฝนจะเพิ่มมากขึ้นนะคะโดยภาคเหนือภาคอีสานนั้นจะเป็นบริเวณที่ต้องระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมค่ะอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่ง

0: ได้นะคะโดยเฉพาะตามบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและในพื้นที่ลุ่มค่ะนอกจากนี้ยังฝากเตือนไปถึงชาวเรือในทะเลอันดามันและอ่าวไทยด้วยนะคะตลอดช่วงสัปดาห์นี้ให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะโดยเฉพาะในช่วงท้ายของสัปดาห์นี้หรือว่าตั้งแต่วันศุกร์นี้ไปจนถึงวันจันทร์ที่13กรกฎาคมเรือเล็กในทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งค่ะสำหรับคลื่นลมในบริเวณทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยตอนบนนะคะระยะนี้คลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณอ่าวไทยตอนล่างคลื่นจะสูงอยู่ที่ประมาณ1เมตรนะคะแต่ว่าในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งหมดจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรระยะนี้จึงขอให้ชาวเรือหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันไปด้วยค่ะเราข้ามไปดูพายุไต้ฝุ่นบาหวีกันนะคะอยู่ในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกค่ะสำหรับพายุลูกนี้จะไม่เคลื่อนตัวเข้ามายังบริเวณประเทศไทยนะคะเพราะว่าพายุนี้มีแนวโน้มค่ะว่าจะเคลื่อนผ่านบริเวณเกาะไต้หวันนะคะแล้วก็จะไปขึ้นฝั่งในช่วงสุดสัปดาห์นี้จะไปขึ้นฝั่งทางด้านฝั่งตะวันออกของประเทศจีนค่ะก็ขอให้ผู้ที่มีแผนจะเดินทางไปยังบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางกันไว้ด้วยนะคะสำหรับสภาพอากาศรายภาคคืนนี้ถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ค่ะเริ่มจากบริเวณพื้นที่ภาคเหนือนะคะระยะนี้จะมีฝนประมาณ 40% ของพื้นที่ฝนจะอยู่ทางด้านฝั่งตะวันออกและก็ด้านฝั่งตะวันตกของภาคนะคะอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ระหว่าง 23-35 องศาค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือช่วงนี้จะมีฝนตกหนักถึง 60% ของพื้นที่โดยมากฝนนั้นจะอยู่ทางด้านฝั่งตะวันออกของภาคนะคะอุณหภูมิระหว่าง 23-35 องศาค่ะไปต่อกันที่ภาคกลางช่วงนี้จะมีฝนประมาณ 30% ของพื้นที่ทางด้านฝั่งตะวันออกแล้วก็ด้านฝั่งตะวันตกของภาคอุณหภูมิเฉลี่ยที่ระหว่าง 23-36 องศานะคะส่วนที่บริเวณกรุงเทพฯปริมณฑลก็จะมีฝนประมาณ 30% ของพื้นที่อุณหภูมิระหว่าง 27-36 องศาค่ะภาคตะวันออกระยะนี้มีฝนตกหนักนะคะ 40% ของพื้นที่ทั้งบริเวณตอนบนแล้วก็ที่จังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิระหว่าง 23-35 องศาค่ะระยะนี้คลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะปิดท้ายพื้นที่ภาคใต้ช่วงนี้มีฝน 30% ของพื้นที่ทางตอนล่างของภาคนะคะตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีภูเก็ตกระบี่ลงไปจนถึงจังหวัดนราธิวาสค่ะอุณหภูมิเฉลี่ยภาคใต้อยู่ที่ระหว่าง 23-36 องศานะคะทางด้านฝั่งอ่าวไทยและก็อันดามันระยะนี้คลื่นจะสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะและกลับมาติดตามข่าวพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ผู้ชมคะพรุ่งนี้ตีห้าน้ำมันลงนะคะล่าสุดค่ะทางกบน.ประกาศปรับลดราคาน้ำมันนะคะดีเซลลงไปถึง2.56 บาทส่วนเบนซินลงไป2.51 บาทนะคะมีผลตีห้าวันพรุ่งนี้ค่ะ
2: ใครน้ำมันหมดอั้นไว้ก่อนนะครับรอตีห้าพรุ่งนี้ตอบโจทย์คืนนี้ครับคุยกันถึงเรตติ้งรัฐบาลอนุทินนะครับตอบโจทย์กับคุณกรุณาบัวคำศรีครับ
1: ทั้งหมดคือข่าวค่ำคืนนี้ค่ะเราทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

ครนโจมตีโรงกลั่นน้ำมันขนาดใหญ่ที่สุดของรัสเซียตุรกีเปิดการประชุมสุดยอดนาโต้ในวันที่เอกภาพสั่นคลอนจับตายุทธศาสตร์กลาโหมสหรัฐหลังปรับชื่อหน่วยบัญชาการภาคพื้นแปซิฟิกสะท้อนภาพชัดรับมืออิทธิพลจีนในภูมิภาคเปิดปมร้อนโดนัลด์ทรัมป์ใช้อิทธิพลแทรกแซงฟีฟ่าทบทวนการให้ใบแดงนักเตะทีมชาติสหรัฐทันโลกกับไทย PBS คืนนี้3ทุ่มตรง

0: ไม่คิดว่าเราทำอะไรผิดนะครับ
1: แล้วถ้าผลออกมาเป็นลบอ่ะ
0: ยังไม่รู้เราทำเต็มที่ของเราละก็ไม่ได้คิดอะไรท่านนายกก็บอกว่าก็เราทำถูกต้องแล้วก็ไม่ต้องไปกลัวอะไร
2: เพราะวันนี้เนี่ยการที่เราไปพึ่งพาน้ำมันมากเนี่ยการที่ตัวเลขมันสะท้อนตัวเลขจริงแล้วนะครับไม่ต้องเชื่อผมก็ได้แต่ตัวเลขดุลบัญชีเดินสะพัดที่ขาดดุลส่วนหนึ่งและเป็นส่วนใหญ่เนี่ยมาจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้น
3: เราได้ชี้แจงนะครับทั้งเอกสารทั้งหลักฐานประกอบอะไรต่างๆไป
4: กลับมาติดตามข่าวพักค่ำไทย PBS ข่าวของคุณรู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 นถึง 20:30 นทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเค

0: สถานีจุฬาเรดิโอพลัสจุฬาเรดิโอพลัสสารสันสังคมปัญญา
1: น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทร

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงรับสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงรับทราบถึงปัญหาความขัดแย้งระหว่างมนุษย์และช้างป่าในการอยู่ร่วมกันในพื้นที่ป่าและชุมชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ช้างป่าออกจากป่ามาสร้างความเดือดร้อนต่อชีวิตและทรัพย์สินในพื้นที่5จังหวัดได้แก่จังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและสระแก้วโดยทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานกรรมการมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์โดยน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาเป็นหลักในการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าโดยการสร้างความเข้าใจให้การช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาจากช้างป่าตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการทำงานแบบมีส่วนร่วมของชุมชนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจิตอาสาพระราชทานเด็กและเยาวชนเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาตามแผนงานอย่างค่อยเป็นค่อยไปเพื่อความยั่งยืนในปี2565สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาได้เสด็จไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์และทรงมีพระดำริให้เน้นย้ำและสร้างขวัญกำลังใจสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับช้างป่าให้ประชาชนอย่างต่อเนื่องส่วนการดำเนินงานของหมู่บ้านคชานุรักษ์นั้นนับว่าค่อนข้างมีความมั่นคงจึงอาจพิจารณายกระดับเครือข่ายขยายผลขึ้นมาเป็นหมู่บ้านคชานุรักษ์เพื่อการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาแหล่งน้ำต่อไปนอกจากนี้ทรงยินดีที่จะพระราชทานเงินของมูลนิธิเพื่อให้เป็นงบประมาณตั้งต้นสมทบให้กับเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันภัยจากช้างป่าและทรงขอให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชช่วยดูแลช้างป่ารวมทั้งขอความร่วมมือประชาชนช่วยจดจำและช่วยสังเกตพฤติกรรมของช้างป่าพร้อมกับทรงขอให้รายงานผลเรื่องวัคซีนคุมกำเนิดช้างนอกจากนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาได้เสด็จไปทรงงานในพื้นที่ของมูลนิธิอยู่เสมอเพื่อทรงติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานในส่วนต่างๆเช่นการพัฒนาแหล่งน้ำและแหล่งอาหารเพื่อเป็นจุดพักของช้างป่าและสัตว์ป่าการติดตั้งกล้องเพื่อเฝ้าระวังเตือนภัยช้างป่าบริเวณชุมชนการซ่อมแซมฝายเพื่อเป็นแหล่งน้ำอุปโภคและบริโภคโครงการนักวิจัยน้อยและกิจกรรมอนุรักษ์ช้างการให้ความรู้เรื่องสมุนไพรที่ช้างไม่ชอบในการทำแนวรั้วธรรมชาติและแนวทางการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับช้างป่าพร้อมกับทอดพระเนตรการทำผลิตภัณฑ์ของชุมชนและในการเสด็จไปทรงงานทุกครั้งก็จะทรงมีพระปฏิสันถารกับราษฎรในพื้นที่ด้วยการที่ทรงรับพระภาระในการรักษาความสมดุลของธรรมชาติพร้อมกับสร้างความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีให้กับชุมชนได้สร้างประโยชน์เป็นอันมากต่อประสบนิกรและต่อทุกชีวิตบนโลกใบนี้ยังความซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ที่ยังคงอยู่ในใจคนไทยเสมอมา
1: เราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกการสื่อสารที่หลากหลายเราพร้อมที่จะสร้างเสริมสังคมด้วยปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz พร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทย
2: 30 minutes relaxing night music

0: Relaxing Night Music 101.5 FM
1: สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังสำหรับการติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีประจำวันนี้คุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีตามผังออกอากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 21:00 น.สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่ 101.5 MHz และ CU Radio.jula.ac.th เป็นประจำทุกวัน

อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังวันนี้เป็นวันพุธที่8กรกฎาคมพุทธศักราช2569แรม9ค่ำเดือน8ปีมะเมียรายการกระจายเสียงสำหรับวันนี้มีดังต่อไปนี้หลังจากแจ้งรายการแล้วเป็นรายการเจาะข่าวเช้านี้ 6:30 นรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึก 7:00 นถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 8:00 นรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองต่อด้วย News Connect 9:00 นรายการ Innovative Wisdom 9:30 นรายการคลินิก 101.5 10:00 นรายการสโมสรคุณสุข10:30 นรายการหน้า

ต่างโลก 11:00 น.รายการ CUD Light ต่อด้วยส่งต่อข้อคิดมิติสุขภาพ 12:00 น.รายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบัน 13:00 น.รายการเพลินเพลง 14:00 น.รายการสุขกันทะเรา 15:55 น.รายการวิทยาศาสตร์การกีฬา 16:00 น.รายการสารสัมพันธ์ไทยจีนสิบหกนาฬิกาสามสิบนาทีรายการ English This Way ต่อด้วย News Connect 17:00 น.รายการยิ้มแย้มแก้มใส 18:00 น.รับฟังข่าวภาคค่ำกับไทย PBS และปิดสถานีเวลา 21:00 น.

0: ริมรัตน์ฉลองราชเฉลิมชาติฉลองชัยพระคมเทิดพระคุณไทยพิเศษสองกษัตริย์ศรีเสมอรามมาราชเจ้าเสด็จเนาณธานีบำเพ็ญทศธรรมปรีสยามร่มพระสมภารจุฬาพร้อมพจงพักพิสุทธิ์ศักดิ์พิสิทธิ์สารถวายชัยพระภูบาลประนตทศมินเทิน
1: ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
2: ข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3: ลูกชายคนโตชื่อโดดเดี่ยวชอบเก็บเนื้อเก็บตัวเล่นเกมอยู่บนห้องนอนชั้น2ลูกสาวคนเล็กของผมชื่อต้อยติงกลับมาจากโรงเรียนก็เปิด YouTube ซ้อมเต้น cover เพลงเกาหลีอยู่ในห้องนั่งเล่นนั่นคุณแม่ผมก็คุณย่าของหลานชื่อพึมพำนั่งจองแท็บเล็ตแต่งรูปดอกไม้รอส่งไลน์ให้กับเพื่อนๆในกลุ่มส่วนนู่นเพลินใจภรรยาผมเองอยู่กินกันมา20กว่าปีแล้วเที่ยงคืนนู่นกว่าจะได้หลับได้นอนก็เฝ้าหน้าจอรอกด F สั่งกระเป๋ารองเท้าเสื้อผ้ากระโปรงกางเกงเครื่องสำอางโอ้ยสารพัดนะครับออนไลน์ใช้ได้แต่อย่าใช้จนทำให้หัวใจของครอบครัวออนแอร์พักจากโลกออนไลน์สักนิดแล้วซ่อมแซมความสัมพันธ์บางอย่างของครอบครัวที่กำลังจะหายไป
4: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนส่งถึงคุณก่อนใครในเจาะข่าวเช้านี้สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับดร.ธีรารัตน์พันธวี
5: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านวันนี้เจาะข่าวเช้านี้พบกันเช้าวันพุธที่8กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้ดร.นิตินันท์พันธวีมาพร้อมแล้วนะคะสวัสดีค่ะดร.นิตินันท์ค่ะ
6: สวัสดีครับดร.ธีรารัตน์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
5: วันนี้มีเรื่องราวที่เราจะได้ติดตามนะคะเป็นการขัดข้องของระบบคลาวด์ของโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครนะคะทำให้ต้องมีการเตือนประชาชนที่ใช้บริการที่จะต้องเตรียมทั้งเผื่อเวลาและเตรียมข้อมูลหลักฐานติดมือมาด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีมติคณะกรรมการบริหารน้ำมันเชื้อเพลิงที่ประกาศปรับราคาลงในน้ำมันทุกชนิดนะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีความเคลื่อนไหวด้านอื่นๆใช่ไหมคะดร.นิตินันท์คะ
6: ใช่ครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติร่างกฎกระทรวงในการขึ้นแบล็คลิสต์ผู้รับเหมาทิ้งงานตัดสิทธิ์การเข้าประมูลใน 2-10 ปีเลยทีเดียวนะครับส่วนเรื่องของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ก็มีการความร่วมมือในการลงนาม MOU ฉบับใหม่เป็นการยกระดับการเรียนรู้ตลอดชีวิตเชื่อมโยงเกษตรธรรมชาติศิลปวัฒนธรรมและสุขภาวะด้วยนะครับทางด้านต่างประเทศอารักชียืนยันว่าจะไม่เจรจาหากสหรัฐยังคงเดินหน้าข่มขู่อิหร่านเหมือนที่โดนัลด์ทรัมป์ข่มขู่เมื่อวานนี้ด้วยนะครับ

0: ส่วนกัมพูชามีการผลิตทองคำแท่งกึ่งบริสุทธิ์เนี่ย20ตันในช่วง5ปีที่ผ่านมานี้ด้วยนะครับและมีประเด็นข่าวอื่นๆที่น่าสนใจรวมทั้งข่าวกีฬาด้วยครับวันนี้วันพุธมีของรางวัลและก็มีคำถามสำหรับท่านผู้ฟังด้วยครับ
1: วิเคราะห์เจาะลึกวันนี้นะคะติดตามการดูแลเด็กพิเศษให้มีการเรียนรู้และพัฒนาการที่เหมาะสมจากนายแพทย์ทรงคุณวุฒิของกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขนะคะแพทย์หญิงโชสิตาภาวะสุทธิไพศิษฐ์นะคะติดตามได้ประมาณ 6:40 นาทีค่ะเริ่มต้นกันที่ความสำคัญของวันนี้กันก่อนเลยนะคะ8กรกฎาคมสำคัญอย่างไรคะ
0: 8กรกฎาคมย้อนกลับไปปีพุทธศักราช2536ครับท่านพุทธทาสภิกขุมรณภาพอย่างสงบที่สวนโมกขพลารามวัดฐานน้ำไหลอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับซึ่งเป็นบุคคลสำคัญของโลกด้วยนะครับท่านพุทธทาสหรือพระธรรมโกษาจารย์เงื่อมอินทปัญโยหรือที่รู้จักในนามพุทธทาสภิกขุครับมรณภาพด้วยโรคหัวใจที่สวนโมกขพลารามตั้งแต่เริ่มบวชเรียนเนี่ยครับจนอายุ20ปีมีโอกาสแสดงธรรมเมื่อบวชได้เพียง10วันเท่านั้นครับแต่ก็ได้ปฏิบัติวัดการเทศแบบใหม่มีการอ่านจากคัมภีร์ไวยากรณ์แต่เดิมนะครับตอนนี้คือพูดเลยนะครับเป็นนักธรรมสวดอภิธรรมที่ศึกษามาตั้งแต่ครั้งยังเป็นคารวาสไปเทศประกอบความทำให้เข้าใจง่ายไม่น่าเบื่อครับหลังจากบวชเรียนได้2พรรษาท่านพุทธทาสก็ได้โอกาสเข้ามาศึกษาพระธรรมที่กรุงเทพมหานครนี่เองครับที่ทำให้เกิดความสังเวชและก็ย่อความย่อหย่อนในวินัยของพระนะครับความนอกลู่นอกทางห่างไกลจากธรรมะของพระในเมืองหลวงซึ่งตรงกันข้ามกับความคาดหวังของท่านอย่างสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นความเฉลียวฉลาดและความตรงไปตรงมาทำให้เกิดงานเขียนเชิงพุทธที่แยบคายมากมายไม่ว่าจะเป็นตัวกูของกูคู่มือมนุษย์แก่นพุทธศาสตร์พระพุทธเจ้าสอนอะไรอิทัปปัจจยตานะครับนำมาซึ่งความก้าวหน้าของวงการวิชาการเชิงพุทธปรัชญาในปัจจุบันนี้ด้วยครับ
1: ค่ะไปเริ่มต้นกันที่รายละเอียดของประเด็นข่าวต่างๆกันเลยนะคะวันนี้มีรายงานว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจะเดินหน้าจัดการเรื่องกัญชาโดยเฉพาะกัญชาทางการแพทย์มีการเตรียมคุมเข้มอย่างไรบ้างคะ
0: ครับเมื่อวานที่พรรคภูมิใจไทยคุณพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพูดถึงการยืนยันว่านโยบายกัญชาของพรรคภูมิใจไทยจะเป็นกัญชาทางด้านการแพทย์เท่านั้นครับซึ่งตัวร่างพระราชบัญญัติควบคุมกัญชากัญชงที่จะเข้าสู่การพิจารณาของสภาก็มีการทำประชาพิจารณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาแต่ไม่ทันการพิจารณาในสมัยประชุมนี้ซึ่งก็จะเป็นพระราชบัญญัติที่จะควบคุมกัญชาตั้งแต่การปลูกโดยปัจจุบันกฎหมายที่คุ้มครองอยู่คือพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมสมุนไพรและกฎกระทรวงต่างเป็นการควบคุมเรื่องการขายและการส่งต่อและควบคุมเรื่องการสกัดแต่ก็ยังไม่เคยมีการครอบคลุมจนถึงการปลูกนะครับและพระราชบัญญัติฉบับนี้เนี่ยจะมีโทษฐานฝ่าฝืนค่อนข้างสูงและโทษหนักพร้อมกับย้ำว่าพรรคภูมิใจไทยและรัฐบาลมีนโยบายกัญชาเพื่อการแพทย์เท่านั้นนะครับมีคำถามโอกาสที่จะทำให้กัญชากลับมาเป็นยาเสพติดเนี่ยคุณพัฒนาบอกว่าตอนนี้ทำพระราชบัญญัติควบคุมให้แล้วส่วนเรื่องพระราชบัญญัติที่จะทำให้กลับมาเป็นยาเสพติดน่าจะอยู่ในส่วนของกฎหมายยาเสพติดซึ่งอยู่ในความดูแลของกระทรวงยุติธรรมส่วนกรณีที่จะมีการทะลักของกัญชาออกนอกประเทศนั้นแม้ปัจจุบันกัญชาในประเทศไทยจะไม่ใช่ยาเสพติดแต่ในประเทศปลายทางที่เดินทางไปหลายประเทศยังคงเป็นยาเสพติดอยู่เพราะฉะนั้นการขนย้ายต้องตรวจสอบกฎหมายของประเทศนั้นให้ดีและการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยก็จะต้องทำเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องด้วยนะครับคือที่ผ่านมามีการใช้ใบอนุญาตปลอมบ้างแต่ในปัจจุบันกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกจะส่งใบอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นก็จะสามารถควบคุมได้อีกทางหนึ่งแต่ก็ยอมรับว่าหากมีจำนวนมากก็คืออาจจะเล็ดลอดลงได้บ้างนะครับเล็ดลอดออกไปได้บ้างคุณพัฒนาเพิ่มเติมว่ากรณีร้านที่ดำเนินกิจการเปิดขายกัญชาอยู่ตอนนี้ในอดีตตั้งแต่ปี2568มีจำนวน 18,000 ร้านค้าและหมดอายุไปในช่วงสิ้นปี2568หมดอายุไปแล้วประมาณ1ใน3หรือประมาณ 6,000 ร้านค้าครับและมีการต่ออายุประมาณ 1,500 ร้านค้าซึ่งการให้ใบอนุญาตก็จะอนุญาตให้เป็นครั้งคราวราวละ3ปีปฏิทินซึ่งก็จะหมดอายุในปี2569และ2570ปีละประมาณ 6,000 ร้านค้าโดยกระทรวงสาธารณสุขมีคำสั่งให้เพิ่มเจ้าหน้าที่ที่สามารถเข้าไปตรวจจับได้ทั้งตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0: จำนวนหลายหมื่นคนครับส่วนการตรวจสอบกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกก็ได้นำร้านค้าทั้งหมดที่ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องรวมไว้บนเว็บไซต์นะครับแล้วก็ปักพิกัด GPS ให้แล้วพร้อมทั้งมีรายละเอียดว่าใบอนุญาตหมดอายุเมื่อไหร่หากร้านใดไม่อยู่ในหมวดเหล่านี้แสดงว่าร้านค้าไม่ได้ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องสามารถจับกลุ่มได้ทันทีนะครับส่วนร้านค้าที่ลงทะเบียนอย่างถูกต้องก็จะมีการอัปเดตกฎกระทรวงโดยมีการปรับตัวให้เป็นสถานพยาบาลต้องมีแพทย์เข้าไปประจำเพื่อกำกับดูแลการจำหน่ายให้กับผู้ที่จำเป็นต้องใช้กัญชาทางการแพทย์ให้มีความรัดกุมมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับรวมถึงป้องกันไม่ให้มีการเซ็นจ่ายกัญชาจำนวนมากให้คนเดิมซ้ำๆหากพบว่ามีการสั่งลักษณะนี้ต้องตรวจสอบโดยละเอียดหากผิดปกติก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายส่วนร้านที่มีการลักลอบเปิดและขายเพื่อสันทนาการยืนยันว่าร้านเหล่านี้ต้องเข้าไปจับกุมถ้าเป็นร้านที่ไม่ได้ลงทะเบียนไม่ได้ขออนุญาตสามารถจับกุมได้ทันทีครับ
1: ค่ะพูดถึงการรักษาพยาบาลนะคะเมื่อวานสำนักการแพทย์ของกรุงเทพมหานครประสบปัญหาหนักทีเดียวค่ะต้องออกมาขออภัยประชาชนผู้รับบริการเป็นอย่างสูงเลยทีเดียวนะคะสำหรับเหตุขัดข้องของระบบคลาวด์คือระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครทั้ง14แห่งค่ะซึ่งส่งผลให้การให้บริการในบางขั้นตอนอาจล่าช้ากว่าปกตินะคะโดยเมื่อวานนี้ที่มีการรายงานข่าวมาก็เป็นช่วงเวลาค่ำแล้วนะคะซึ่งมีประสบเหตุขัดข้องที่โรงพยาบาลในสำนักการแพทย์ของกรุงเทพมหานครนะคะโดยระบบสารสนเทศมีปัญหาค่ะระบบคลาวด์เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศที่ใช้ในการดำเนินการและตอนนี้มีการตรวจสอบแก้ไขปัญหากันตลอดเวลานะคะทำงานตลอด24ชั่วโมงค่ะร่วมกับบริษัทผู้ที่ให้บริการและเจ้าหน้าที่ด้านไอทีทั้งหลายระดมกำลังเพื่อให้สามารถกลับมาให้บริการประชาชนได้ตามปกตินะคะสำนักการแพทย์ก็ยืนยันมาถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยแล้วก็ความต่อเนื่องของการรักษาเป็นเรื่องสำคัญที่สุดที่โรงพยาบาลในสำนักการแพทย์ยังคงใช้เป็นตัวนำในการรับการรักษาในการให้การรักษาของผู้มารับบริการนะคะการปรับเปลี่ยนระบบที่ขัดข้องนี้ก็จะทำให้ส่งผลต่อการรักษาพยาบาลในบางขั้นตอนเท่านั้นจึงขอแจ้งเตือนมาว่าถ้าผู้ใดมารับบริการต้องมีการเตรียมการนะคะซึ่งเดี๋ยวจะบอกขั้นตอนการเตรียมการมีการแจ้งถึงจำนวนโรงพยาบาลนะคะ14แห่งที่อยู่ในสำนักการแพทย์นะคะ14แห่งที่ว่าที่ได้รับผลกระทบอยู่ในขณะนี้แล้วก็เจ้าหน้าที่กำลังดูแลกันอย่างเข้มข้นเพราะต้องใช้การจดบันทึกด้วยมือและการใช้กระดาษแทนระบบ IT นะคะต้องจินตนาการว่ามันคงจะช้าลงไปเยอะนะคะการค้นหาเอกสารแทนที่จะคีย์ชื่อเข้าไปต้องค้นเองต้องบันทึกกระทบทั้งระบบข้อมูลจำนวนผู้ป่วยประวัติการรักษาระบบการนัดหมายและการจ่ายยาเกือบทุกขั้นตอนทีเดียวค่ะที่ส่งผลกระทบต่อเนื่องโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ก็มีโรงพยาบาลกลางโรงพยาบาลตากสินโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์โรงพยาบาลราชพิพัฒน์นะคะโรงพยาบาลสิรินธรโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ชุติินทรอุทิศนะคะโรงพยาบาลที่เป็นชื่อที่เป็นสังกัดสำนักการแพทย์นะคะผู้สูงอายุบางขุนเทียนเหล่านี้เป็นต้นแล้วก็นครา พิบาลแล้วก็เวชการุณรัตน์เหล่านี้นะคะนอกจากนี้ยังมีอีก5แห่งนะคะก็มีโรงพยาบาลรัตนประชารักษ์โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานครนะคะโรงพยาบาลพระมงคลเทพมุนีโรงพยาบาลบุตรสราคำจิตการุณนะคะแล้วก็โรงพยาบาลสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์14แห่งค่ะท่านใดที่จะไปใช้บริการโรงพยาบาลเหล่านี้ในช่วงนี้นะคะผู้ป่วยที่นัดหมายเอาไว้ขอให้นำประวัติการรักษานำซองยานำข้อมูลเอกสารที่เป็นการรักษาของเดิมคราวที่แล้วถือติดมือมาด้วยเพื่อความสะดวกในการค้นหาข้อมูลว่ากินยาอะไรอยู่แล้วก็จะได้หาข้อมูลเก่าๆได้ถูกทางนะคะซองยาเดิมเอกสารประวัติการรักษาถือมาด้วยนะคะหากมีนะคะส่วนที่สองก็คือว่ากรุณานำบัตรประจำตัวประชาชนถือติดมือมาอย่าลืมมันค้นหายาก

0: มากหากันไม่เจอถ้าไม่มีบัตรมาเสียบตอนแรกนะตอนหลังมาต้องมีบัตรมาเพราะตอนนี้สารสนเทศมีปัญหานะคะส่วนที่3นะคะขอความกรุณาเผื่อเวลาในการเข้ารับบริการในโรงพยาบาลดังกล่าวเพราะอาจล่าช้าในบางขั้นตอนเนื่องจากต้องใช้มือและการค้นหาด้วยเอกสารเปิดแฟ้มเปิดลิ้นชักเหล่านี้เป็นต้นนะคะจึงอาจทำให้มีปัญหาในการใช้เวลาในการให้บริการค่ะห้องฉุกเฉินห้อง ER นะคะยังให้บริการ24ชั่วโมงตามปกติโดยให้ความสำคัญกับผู้ป่วยวิกฤตและผู้ป่วยฉุกเฉินเป็นสำคัญเหมือนเดิมนอกจากนี้ค่ะผู้ป่วยในก็ยังให้บริการรักษาอย่างต่อเนื่องอยู่ในโรงพยาบาลนะคะไม่ได้มีปัญหาไม่ได้ย้ายออกอย่างแต่อย่างใดเรื่องนี้ก็แจ้งมาเพื่อทราบและยังคงติดตามอย่างใกล้ชิดท่านใดสนใจและสงสัยโทรถามที่สำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครได้ก็ขออภัยกันมาแล้วขอบคุณสำหรับความเข้าใจของผู้รับบริการที่ได้ทราบข่าวอยู่ในเวลานี้ค่ะไปต่อที่เรื่องอื่นๆกันบ้างค่ะดร.นิตินันท์คะ
1: ครับมีเมื่อวานนี้ครับที่ภาคภูมิใจไทยเช่นเดียวกันนะครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพูดถึงกรณีที่คุณวันมูฮัมหมัดนอมาทาประธานคณะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีพูดในที่ประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ครับบอกว่าเสนอให้ยุบกองอำนวยการรักษาความสงบภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.เพราะภารกิจงานซ้ำซ้อนกันซึ่งนายกรัฐมนตรีก็พูดเพียงว่าให้ไปถามคุณวันมูฮัมหมัดนอมาทาเองนะครับสำหรับผู้สื่อข่าวส่วนความคิดเห็นเรื่องนี้นายกกำชับให้หน่วยงานรัฐตอนนี้กำลังเร่งทำผลงานและต้องชี้แจงให้กรรมธิการงบประมาณเรื่องนี้ก็เป็นคนในพื้นที่มีเหตุการณ์อะไรก็จะสะท้อนความรู้สึกออกมาเราก็ต้องชี้แจงและอธิบายกันเชื่อว่าทุกฝ่ายทำงานอย่างเต็มที่กอรมน.ก็เช่นเดียวกันนะครับกรณีที่คุณวันมูฮัมหมัดนอมาทาต้องการให้ยุบกอรมน.ก็จะกลายเป็นประเด็นอ่อนไหวหรือไม่นั้นนายกบอกว่าไม่อย่าไปคิดแบบนั้นเพราะวันนี้คุณวันนอเนี่ยมาเป็นประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและการที่คุยกันก็จะมีการเตรียมเดินทางไปประเทศมาเลเซียด้วยคุณวันมูฮัมหมัดนอมาทาก็ไปด้วยร่วมคณะไปด้วยเพื่อช่วยกันทำงานและเวลาที่พบปะกับฝ่ายกองทัพที่จังหวัดหรือลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็อยู่ด้วยกันตลอดพร้อมกับยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่มีอะไรมันจะไปยุบได้อย่างไรอยู่คู่ชาติไทยมาตั้งกี่ปีแล้วนะครับนี่เป็นข้อมูลนะครับเป็นความเห็นจากนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลครับ
0: ค่ะนอกจากนี้นะคะจากเรื่องนี้ก็ไปต่อที่เรื่องราวเกี่ยวกับมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีที่อนุมัติร่างกฎกระทรวงที่น่าสนใจเป็นอย่างไรคะ
1: ครับเมื่อวานนี้คณะรัฐมนตรีก็มีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดการกระทำอันมีลักษณะเป็นการทิ้งงานนะครับตามที่กระทรวงการคลังเสนอเพื่อยกระดับมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเพื่อการความรับผิดชอบของผู้รับจ้างและคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนด้วยนะครับโดยร่างกฎกระทรวงฉบับนี้กำหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่องานก่อสร้างจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือทรัพย์สินของประชาชนอันเกิดจากการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติงานโดยไม่มีเหตุอันสมควรในช่วงระยะเวลาตามสัญญาจนถึงวันที่ตรวจรับงานครั้งสุดท้ายให้ถือว่าเป็นการทิ้งงานด้วยนะครับซึ่งเมื่อปลัดกระทรวงการคลังมีคำสั่งขึ้นบัญชีเป็นผู้ทิ้งงานจะถูกตัดสิทธิ์ยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐเป็นเวลาไม่น้อยกว่า2ปีแต่ไม่เกิน10ปีครับโดยจะแจ้งเวียนรายชื่อให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งรับทราบพร้อมกับเผยแพร่ผ่านระบบสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและแจ้งผู้ประกอบการที่ถูกขึ้นบัญชีให้รับทราบด้วยนะครับเหตุผลในการยกร่างกฎกระทรวงฉบับนี้เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาเกิดกรณีผู้รับจ้างงานก่อสร้างของรัฐก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงจนกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนหลายครั้งแต่บางกรณีหน่วยงานของรัฐไม่ได้บอกเลิกสัญญาหรือเสนอให้ขึ้นบัญชีผู้ทิ้งงานทำให้ผู้ประกอบการรายเดิมยังสามารถเข้าร่วมประมูลงานของรัฐได้ครับอีกทั้งบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐยังไม่ครอบคลุมกรณีนี้จึงจำเป็นต้องปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และเพิ่มประสิทธิภาพในการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้มาตรการนี้ก็จะช่วยป้องกันไม่ให้ผู้ประกอบการที่เคยสร้างความเสียหายร้ายแรงกลับมาเข้ารับงานภาครัฐเป็นการลดความเสี่ยง

0: ที่จะเกิดปัญหาซ้ำในโครงการของรัฐและเพิ่มประสิทธิภาพในการคัดเลือกคู่สัญญาให้มีความโปร่งใสมีคุณภาพและคุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณของภาครัฐด้วยครับ
1: ค่ะมาติดตามเรื่องราวของราคาน้ำมันมติของคณะกรรมการบริหารน้ำมันเชื้อเพลิงนะคะที่มีมติออกมาเมื่อวานมีมติให้ปรับลดราคาน้ำมันในทั้งกลุ่มดีเซลและเบนซินค่ะมติปรับราคากลุ่มน้ำมันดีเซลนะคะลง2บาท56สตางค์ต่อลิตรกลุ่มน้ำมันเบนซินนะคะน้ำมันเบนซินลดลง2บาท51สตางค์ต่อลิตรค่ะส่งผลให้ราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินนะคะตอนนี้อยู่ที่43บาท93สตางค์ต่อลิตรแล้วก็มีแก๊สโซฮอล95นะคะอยู่ที่34บาท94สตางค์ต่อลิตรค่ะแก๊สโซฮอล91นะคะอยู่ที่34บาท57สตางค์ต่อลิตร E20 อยู่ที่29บาท94สตางค์ต่อลิตรนะคะดีเซล B7 อยู่ที่34บาท94สตางค์ต่อลิตรค่ะมีผลบังคับใช้ในวันที่8กรกฎาคมเวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะเอาละค่ะไปติดตามข่าวการศึกษาสกร.มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจอย่างไรบ้างคะ
0: ครับเมื่อวานที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะ MOA เมืองอัตตมิจังหวัดชิซูโอกะประเทศญี่ปุ่นครับดร.เกตทิพย์สุภาวานิชอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้สกร.เนี่ยนะครับพร้อมด้วยรองอธิบดีนะครับในผู้บริหารของเป็นผู้แทนของไทยนะครับไปร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU ระหว่างสกร.กับสมาคม MOA International มูลนิธิเกษตรธรรมชาติ MOA ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ MOA มูลนิธิ MOA ไทยและก็มูลนิธิศิลปะวัฒนธรรมโมกิจิโอกะดะก็มีคุณโคเฮนากายิมะครับประธานกรรมการ MOA International Association ด้วยนะครับและมีผู้แทนกรณีของการทำความร่วมมือร่วมกันในการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านศิลปะการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือข่ายการเรียนรู้ตลอดจนการสร้างพื้นที่ต้นแบบที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนซึ่งก็ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนในหลายพื้นที่ของประเทศไทยด้วยนะครับอันนี้เป็นการความร่วมมือในการขยายขอบเขตความร่วมมือให้ครอบคลุมมิติด้านการส่งเสริมสุขภาวะและสุขอนามัยมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับโดยมีการบูรณาการขององค์ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพกายสุขภาพจิตสิ่งแวดล้อมวิถีชีวิตที่สมดุลและการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดีด้วยนะครับให้เข้ากับกระบวนการเรียนรู้ของประชาชนทุกช่วงวัยพร้อมกับกำหนดกรอบแนวทางสำหรับการเดินทางการดำเนินงานในระยะต่อไปด้วยนะครับซึ่งมีการพัฒนาหลักสูตรการอบรมบุคลากรการขยายเครือข่ายต้นแบบการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างกันนะครับทั้งสองประเทศก็คือไทยและญี่ปุ่นตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อร่วมกันสร้างระบบนิเวศแห่งการเรียนรู้และสุขภาวะชุมชนที่ยั่งยืนนะครับเรียกว่าเป็น sustainable community learning and wellness ecosystem นะครับบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนนี้เป็นการทำสัญญาต่อนะครับเป็นการลงนามต่อเนื่องครับ
1: ค่ะมีรายงานเกี่ยวกับพรรคประชาชนมาฝากกันนะคะมีข้อมูลออกมาจากเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเรื่องประกาศในทะเบียนพรรคการเมืองที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคของพรรคประชาชนนะคะซึ่งมีรายละเอียดก็คือตามที่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะจากตามที่มีข้อมูลออกมานะคะว่าในทะเบียนพรรคการเมืองได้มีการประกาศในทะเบียนพรรคการเมืองลงวันที่20สิงหาคม2567เรื่องการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรคประชาชนซึ่งเดิมชื่อพรรคถิ่นกาขาวชาววิไลนะคะกรณีที่มีการประชุมวิสามัญที่ประชุมใหญ่วิสามัญของพรรคประชาชนครั้งที่1ทับ2567เมื่อวันที่9สิงหาคม2567นะคะมีมติแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรคนะคะโดยมีการให้ยกเลิกข้อบังคับพรรคถิ่นกาขาวชาววิไล2567ให้ยกเลิกทั้งฉบับและให้ใช้ข้อบังคับพรรคประชาชนพุทธศักราช2567แทนและมีมติในการตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่นะคะแล้วก็บัดนี้มีรายงานว่าหัวหน้าพรรคประชาชนนะคะได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงต่อในทะเบียนพรรคการเมืองว่า

0: มีการเปลี่ยนแปลงมีการลาออกของเลขาธิการพรรคนะคะเมื่อต้นปี2569ที่ผ่านมานะคะแล้วก็มีการลาออกของกรรมการบริหารพรรคอีกคนนึงทำให้ตอนนี้กรรมการบริหารพรรคประชาชนนะคะตามข้อบังคับพรรคเนี่ยมีจำนวน3คนเท่านั้นที่เหลืออยู่นะคะก็คือมีคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคนะคะมีคุณณัฐวุฒิบัวประทุมนายทะเบียนพรรคนะคะนายทะเบียนสมาชิกพรรคแล้วก็มีคุณชุติมานะคะซึ่งเป็นเหรัญญิกของพรรคคุณชุติมาโคชพันธ์มีชื่อ3คนเป็นกรรมการบริหารพรรคค่ะจึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันนะคะลงชื่อคุณแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งเป็นนายทะเบียนพรรคการเมืองค่ะเอาละค่ะมีรายงานสั้นๆเกี่ยวกับการมุ่งยุติไวรัสตับอักเสบโดยสังเขปนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะ
1: คือเมื่อวานเนี่ยครับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขโดยนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขครับพูดถึงไวรัสตับอักเสบ B และ C ซึ่งเป็นสาเหตุนำไปสู่ภาวะตับแข็งตับวายและมะเร็งตับนะครับซึ่งองค์การอนามัยโลกเนี่ยมีการกำหนดให้การป้องกันควบคุมโรคตับอักเสบจากไวรัสเป็นปัญหาสุขภาพสำคัญที่ประเทศต่างๆควรเร่งรัดจัดการลดขนาดของปัญหาโดยเร็วครับและกำจัดโรคตับอักเสบจากไวรัสให้ได้ภายในปี2573ครับซึ่งเรื่องนี้ในการยุตินะครับตามภารกิจยุติไวรัสตับอักเสบ B และ C ภายในปี2573ครับคือในปี2567ถึง2569ก็มีผู้ได้รับการคัดเลือกรองไวรัสตับอักเสบ C เนี่ย 8,925,522 คนจากเป้าหมาย12ล้านคนก็คิดเป็นร้อยละ 74.38 ครับพบผู้มีภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ C เนี่ยนะครับซึ่งแสดงว่าเคยได้รับเชื้อมาก่อน 88,187 รายก็ได้รับการตรวจยืนยัน 46,951 รายครับและได้รับยาไปแล้ว 25,694 รายส่วนการคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B ก็เช่นเดียวกันครับทำในลักษณะนั้นนี้ก็ควบคุมเป็นการจัดระบบบริการเป็น same day confirmation test นะครับเพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการตรวจคัดกรองและเข้าสู่กระบวนการรักษาภายในวันเดียวช่วยลดการรอคอยและทำให้ผู้ป่วยรับยาได้เร็วยิ่งขึ้นครับนี่เป็นความเคลื่อนไหวความคืบหน้าของกรณีของการยุติไวรัสตับอักเสบ B และ C ครับ
0: ค่ะเมื่อวานนี้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยปิดที่ 1,604.13 จุดนะคะลดลง 12.75 จุดค่ะอัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อดอลลาร์เฉลี่ยอยู่ที่ 33.57 บาทสตางค์นะคะส่วนราคาทองคำทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 64,950 บาทขายออกบาทละ 65,150 บาททองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 63,656 บาท 84 สตางค์และขายออกบาทละ 65,050 บาทค่ะไปติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศกันต่อเลยค่ะ
1: เจ้าหน้าที่กัมพูชามีการเปิดเผยว่ากัมพูชาผลิตทองคำแท่งกึ่งบริสุทธิ์หรือ Gold Bars นะครับรวม20ตันในช่วง5ปีที่ผ่านมาในอึงดิโพลาอธิบดีกรมทรัพยากรแร่กระทรวงเหมืองแร่และพลังงานของกัมพูชาครับพูดในแถลงการของเรื่องนี้ว่านับตั้งแต่เริ่มการสกัดทองคำในเดือนมิถุนายน2564กัมพูชาผลิตทองคำแท่งกึ่งบริสุทธิ์ได้ประมาณ20ตันกระทรวงเหมืองแร่และพลังงานของกัมพูชาเปิดเผยว่าปัจจุบันมีบริษัท7แห่งได้รับใบอนุญาตให้ดำเนินการสกัดและแปรรูปทองคำในจังหวัดมณฑลคีรีกระแจพระวิหารและกำปองถมนะครับซึ่งคุณทองเมงดาวิดรองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจีนอาเซียนแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์กัมพูชาบอกว่าปริมาณการสกัดทองคำที่เพิ่มขึ้นสะท้อนให้เห็นว่ากัมพูชาได้เปลี่ยนผ่านจากการร่อนทองแบบดั้งเดิมไปสู่ระบบอุตสาหกรรมเหมืองแร่ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลอย่างเป็นทางการแม้ว่ารายงานจากการผลิตทองคำจะช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่คลังของรัฐบาลแต่เมื่อเทียบกับภาคเศรษฐกิจหลักของกัมพูชาเช่นอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มและการท่องเที่ยวแล้วรายได้ส่วนนี้ยังมีสัดส่วนค่อนข้างน้อยในระยะต่อไปแนวโน้มการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมนี้จะขึ้นอยู่กับการสร้างมูลค่าเพิ่มภายในประเทศเช่นการกลั่นทองคำภายในประเทศและการกำกับดูแลที่เข้มงวดตัวชี้วัดความสำเร็จของประเทศนี้ที่แท้จริงของการเติบโตในภาคอุตสาหกรรมนี้จะไม่ได้อยู่ที่ปริมาณทองคำที่สกัดได้เพียงอย่างเดียวแต่จะอยู่ที่ความสามารถของภาครัฐในการบังคับใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเหล่านี้ไม่ต้องแลกมาด้วยผลกระทบต่อชุมชนท้องถิ่นความหลากหลายทางชีวภาพและการพัฒนาที่ทั่วถึงด้วยนะครับ

0: วนกรณีของสหรัฐกับอิหร่านนะครับอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านบอกว่าการเจรจาระหว่างอิหร่านและสหรัฐเพื่อจัดทำข้อตกลงขั้นสุดท้ายจะไม่สามารถเริ่มต้นขึ้นได้หากสหรัฐยังคงเดินหน้าที่จะข่มขู่อิหร่านต่อไปอารักชีโพสต์ข้อความบน X เพียง1วันหลังจากโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐบอกว่าสหรัฐจะทำข้อตกลงกับอิหร่านหรือไม่ก็จะจัดการกับอิหร่านให้สิ้นซากพร้อมย้ำคำขู่ก่อนหน้านี้ว่าสหรัฐจะโจมตีสะพานและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอิหร่านอารักชีระบุว่าการเจรจาเพื่อจัดทำข้อตกลงขั้นสุดท้ายจะไม่เริ่มต้นขึ้นหากการข่มขู่ยังคงดำเนินต่อไปจงเคารพลายเซ็นของคุณพร้อมกับอ้างถึงข้อ13ของบันทึกความเข้าใจ MOU ว่าสันติภาพระหว่างอิหร่านและสหรัฐซึ่งทั้งสองฝ่ายเพิ่งลงนามร่วมกันโดยกำหนดเงื่อนไขสำหรับการเริ่มต้นการเจรจาข้อตกลงขั้นสุดท้ายรวมทั้งการยุติสงครามในทุกแนวรบรวมถึงในเลบานอนด้วยนะครับส่วนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องบอกว่าเกี่ยวข้องกับสุขภาพของคนนะครับคนที่มีกล้ามเนื้อหน้าอกแข็งแรงมีแนวโน้มเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดน้อยกว่านะครับน้อยกว่าคนที่มีกล้ามเนื้อน้อยนะครับหลายคนอาจจะคิดว่าการสร้างกล้ามเนื้อมีอกมีประโยชน์เพียงช่วยให้รูปร่างดีขึ้นแต่งานวิจัยจากมหาวิทยาลัยเอดินบะระที่ตีพิมพ์ในวารสาร Radiology นะครับผู้ที่มีกล้ามเนื้อบริเวณหน้าอกและหลังที่แข็งแรงมีไขมันแทรกในกล้ามเนื้อน้อยหรือมีคุณภาพของกล้ามเนื้อที่ดีมีแนวโน้มเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดต่ำกว่าผู้ที่มีกล้ามเนื้อคุณภาพต่ำนะครับนักวิจัยนำปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาวิเคราะห์ภาพเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ของผู้เข้าร่วมการศึกษาจำนวนมากกว่า 1,700 คนเพื่อประเมินคุณภาพของกล้ามเนื้อบริเวณทรวงอกไม่ได้ดูเพียงขนาดของกล้ามเนื้อเท่านั้นครับแต่ยังประเมินปริมาณไขมันที่แทรกอยู่ภายในของกล้ามเนื้อด้วยซึ่งเป็นตัวบ่งชี้สำคัญของคุณภาพกล้ามเนื้อผลการศึกษาพบว่าผู้ที่มีกล้ามเนื้อคุณภาพดีมีความเสี่ยงเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดลดลงอย่างชัดเจนครับโดยทุกๆการเพิ่มขึ้นของคุณภาพกล้ามเนื้อมีความสัมพันธ์กับการลดลงของความเสี่ยงหัวใจวายประมาณ 31% และลดความเสี่ยงการเสียชีวิตภายใน10ปีได้ประมาณ 39% การวิจัยอธิบายว่ากล้ามเนื้อไม่ได้มีหน้าที่เพียงช่วยให้ร่างกายเคลื่อนไหวแต่ยังเป็นอวัยวะสำคัญที่เกี่ยวข้องกับระบบเผาผลาญของร่างกายด้วยผู้ที่มีกล้ามเนื้อคุณภาพดีมักจะมีลักษณะดังต่อไปนี้ครับมีความไวต่ออินซูลินขึ้นช่วยลดความเสี่ยงโรคเบาหวานมีการเผาผลาญน้ำตาลและไขมันได้อย่างมีประสิทธิภาพมีการอักเสบเรื้อรังในร่างกายต่ำกว่ามีไขมันสะสมในอวัยวะต่างๆลดลงมีสมรรถภาพทางกายและความแข็งแรงโดยรวมดีกว่าปัจจัยทั้งหมดนี้ล้วนเป็นองค์ประกอบที่ช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดในระยะยาวได้นะครับผู้เชี่ยวชาญระบุว่ากล้ามเนื้อขนาดใหญ่ไม่ได้หมายความว่าจะมีคุณภาพดีเสมอไปเพราะภายในกล้ามเนื้ออาจจะมีไขมันสะสมแทรกอยู่ได้โดยเฉพาะในผู้ที่มีอายุมากขึ้นผู้ที่ไม่ค่อยออกกำลังกายหรือผู้ที่มีโรคอ้วนดังนั้นการออกกำลังกายแบบฝึกแรงต้านหรือ resistance training เนี่ยร่วมกับการออกกำลังกายแบบแอโรบิกรับประทานอาหารที่มีโปรตีนให้เพียงพอควบคุมน้ำหนักและนอนหลับอย่างเหมาะสมจึงเป็นแนวทางสำคัญในการรักษาคุณภาพของกล้ามเนื้อและสุขภาพหัวใจไปพร้อมกันด้วยครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้มีของรางวัลที่จะมอบให้ถ้าท่านใดจำได้ว่าโอกาสความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดขึ้นอยู่กับคุณภาพของอะไรและบอกว่าอยู่ตรงส่วนใดด้วยนะคะขึ้นอยู่กับคุณภาพของอะไรตรงส่วนใดนะคะพิมพ์คำตอบเข้ามาใน LINE @ของจุฬา Radio Plus พร้อมบอกหมายเลขโทรศัพท์ของท่านเอาไว้ด้วยนะคะไม่เกินเที่ยงวันนี้เท่านั้นค่ะที่จะนำชื่อผู้ตอบถูก1ท่านพร้อมประกาศให้ทราบในวันพรุ่งนี้อ้างอิงตามงานวิจัยที่จบลงไปเมื่อสักครู่นะคะความเสี่ยงของการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดขึ้นอยู่กับคุณภาพของอะไรตรงส่วนใดถ้าพูดถึงคุณภาพของไขมันตรงน่องอันนี้ต้องบอกด้วยว่า คุณภาพของอะไรตรงไหนนะคะตอบได้ใช่ไหมคะดร.นิตินันท์คะคำตอบชัดเจนนะ ก็ย้ำกันหลายครั้ง
0: ชัดเจนครับ
1: ชัดเจนนะคะเอาละค่ะของรางวัลเป็นอะไรนะคะ
0: มีรางวัลเป็นหนังสือครับชื่อว่าการพยาบาลพื้นฐานสำหรับผู้ช่วยพยาบาลเทคนิคการช่วยเหลือดูแลบุคคลขั้นพื้นฐานนะครับหนังสือเล่มนี้เป็นคู่มือในการปฏิบัติการพยาบาลสำหรับผู้ช่วยพยาบาลเนื้อหาประกอบด้วยหัตถการประจำซึ่งผู้รับบริการมีอาการคงที่และไม่รุนแรงและหัตถการประจำแต่อยู่ภายใต้การนิเทศของพยาบาลวิชาชีพซึ่งครอบคลุมภาวะสุขภาพทางด้านร่างกายจิตใจสังคมและจิตวิญญาณด้วยนะครับเขียนโดยธินกรบัวชูครับการพยาบาลพื้นฐานสำหรับผู้ช่วยพยาบาลเท ทคนิคการช่วยเหลือดูแลบุคคลขั้นพื้นฐาน

0: หนึ่งเล่มครับ
1: ค่ะเอาละค่ะมาติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันต่อวันนี้เป็นคุณโกสินเสียงวัฒนะนะคะคุณโกสินสวัสดีค่ะ
2: ครับผมครับสวัสดีครับ
1: วันนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรบ้างคะ
2: ครับวันนี้ในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยเองก็ยังมีบางพื้นที่นะครับที่มีลักษณะของฝนตกหนักเกิดขึ้นได้แต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเน้นในพื้นที่ทางด้านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับส่วนในเรื่องของคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยคลื่นลมช่วงนี้อยู่ในเกณฑ์กำลังอ่อนถึงปานกลางนะครับก็เดินเรือได้ปกติแต่ว่าให้ระวังในจุดที่มีฝนฟ้าคะนองครับ
1: ค่ะอิทธิพลของอะไรบ้างคะช่วงนี้
2: ครับปัจจัยที่ทำให้เกิดฝนในช่วงนี้นะครับเกิดจากลักษณะของหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณทางด้านประเทศเวียดนามตอนบนนะครับประกอบกับมีลักษณะของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในระยะนี้ด้วยครับ
1: ค่ะช่วงนี้จะมีพายุหรือมีอิทธิพลของอะไรมาเพิ่มฝนในช่วงหลังๆนี้ไหมคะ
2: ครับตอนนี้ก็มีพายุไต้ฝุ่นนะครับอยู่บริเวณทางด้านมหาสมุทรแปซิฟิกแต่ว่าทิศทางการเคลื่อนตัวของพายุลูกนี้นะครับน่าจะเคลื่อนไปทางด้านตอนบนของเกาะไต้หวันนะครับแล้วก็เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของประเทศจีนในช่วงประมาณวันที่11และ12กรกฎาคมนี้นะครับพายุนี้ไม่ได้เคลื่อนเข้ามาประเทศไทยครับ
1: และไม่มีอิทธิพลใดๆต่อเรานะคะ
2: ครับไม่ได้เคลื่อนเข้ามาไม่ได้ส่งผลกระทบทางตรงกับในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยนะครับแต่ว่าอาจจะส่งผลในทางอ้อมให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยเองเนี่ยมีแนวโน้มที่จะมีกำลังแรงขึ้นในช่วงประมาณวันที่10เป็นต้นไปครับ
1: อ๋อค่ะและวันนี้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะเป็นอย่างไรนะคะ
2: ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเองในช่วงของวันนี้ดูจากลักษณะของฝนวันนี้ยังค่อนข้างน้อยอยู่นะครับอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ10ถึง20ของพื้นที่เท่านั้นในช่วงระหว่างวันอากาศยังค่อนข้างร้อนได้อยู่ครับ
1: ค่ะขอบคุณสำหรับข้อมูลในเช้าวันนี้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะไปติดตามข่าวกีฬาส่งท้ายช่วงแรกกันเลยค่ะ
3: ฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายเมื่อคืนที่ผ่านมาครับเป็นการพบกันระหว่างแชมป์เก่าอาร์เจนตินากับอียิปต์ครับโดยผู้ชนะก็จะผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปรอพบกับผู้ชนะระหว่างสวิตเซอร์แลนด์กับโคลอมเบียนะครับเป็นอาร์เจนตินาครับพลิกนรกจากตามหลังอียิปต์อยู่0ประตูต่อ2ครับกลับมาแซงชนะ3ประตูต่อ2ในศึกฟุตบอลโลก2016รอบ16ทีมสุดท้าย2026รอบ16ทีมสุดท้ายครับโดยลิโอเนลเมสซี่ครับแอสซิสต์1นะครับจ่าย1แล้วก็ยิง1ประตูก่อนเอนโซเฟรนันเดสโขกประตูชัยช่วงทดเจ็บพาแชมป์เก่าผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้สำเร็จครับส่วนคู่เมื่อเสร็จสิ้นเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานี่เองครับสวิตเซอร์แลนด์ยิงได้แม่นยำกว่าเอาชนะจุดโทษโคลอมเบียไป4ประตูต่อ3ครับเสมอใน120นาที0ประตูต่อ0ครับผ่านเข้าไปเล่นในรอบ8ทีมสุดท้ายพบกับอาร์เจนตินาในวันที่11กรกฎาคมนี้นะครับส่วนการแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลมลำดับที่3ของปีนะครับยานิกซินเนอร์นักเทนนิสมือหนึ่งของโลกและแชมป์เก่าจากอิตาลีโชว์ฟอร์มสมราคานะครับดับฝันความเก่าของแยนเลนาร์ดสตรัฟนะครับจากเยอรมนีไปอย่างเด็ดขาด3ต่อ0เซตในศึกเวมเบิลดัน2026รอบ8คนสุดท้ายเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเป็นหนที่3รอลุ้นเจอกับยักษ์ใหญ่ระหว่างโนวัคจอโควิชหรือเฟลิกโอเชร์อลิยาซิมนะครับเป็นด่านต่อไปนะครับส่วนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน18ปีโชว์หัวใจนักสู้ครับพลิกแซงเอาชนะญี่ปุ่น3ต่อ2เซตครับคว้าอันดับ3ศึกวอลเลย์บอลหญิงอายุไม่เกิน18ปีชิงแชมป์เอเชีย2026ที่จังหวัดนครราชสีมาพร้อมกับปิดฉากทัวร์นาเมนต์อย่างยอดเยี่ยมครับหลังจากคว้าสิทธิ์ลุยศึกวอลเลย์บอลหญิงอายุไม่เกิน19ปีชิงแชมป์โลก2027ได้สำเร็จส่วนแชมป์ตกเป็นของทีมชาติจีนที่เอาชนะเกาหลีใต้ไป3เซตรวดครับ
1: ค่ะขอบคุณข่าวที่คึกคักแล้วก็ผู้คนติดตามกันทุกประเภทเลยนะคะขอบคุณสำหรับข้อมูลในช่วงแรกวันนี้ค่ะดร.นิตินันท์คะพรุ่งนี้พบกันสวัสดีค่ะ
3: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: เราจะพักกันสักครู่นะคะแล้วกลับมาติดตามการดูแลเด็กพิเศษเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาการที่เหมาะสมนะคะวันนี้นายแพทย์ทรงคุณวุฒิของกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขแพทย์หญิงโชสิตาภาวะสุทธิภัยสิทธิ์จะมาคุยกับเราในช่วงวิเคราะห์เจาะลึกวันนี้ค่ะ
4: คุณกำลังอยู่กับเจาะข่าวเช้านี้โดยดร.ธีรารัตน์ พันธวีจันทร์ถึงศุกร์6นาฬิกาทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz
5: เปิดมุมมองความคิด

กับงานวิจัยรอบทิศนวัตกรรมรอบด้านติดตามทุกสถานการณ์ในรายการรอบตัวเราทุกวันอาทิตย์เวลา 10:30 น.ดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.ทวีวงศ์ศรีบุรีและศาสตราจารย์ดร.สุชนา

0: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: ทำงาน
2: เหนื่อยเน
1: า
2: ะ
1: ทำงาน
2: เครียดเน
1: า
2: ะ
1: ทำงาน
2: เหนื่อยเนาะเครียดเน
3: า
2: ะ
3: แทนที่จะคร่ำเคร่งกับความเครียดเปลี่ยนเป็นค่ำแล้วเครียดจังกลับบ้านดีกว่า
4: ตะวันจะค่ำลง
5: กรอบเวลาคร่ำเครียดปลุกนาฬิกาชีวิตเพื่อเนรมิตให้ทุกวันเป็นวันครอบครัว
0: เมื่อข่าวสารไม่ใช่แค่รู้เร็วต้องรู้ลึกรู้จริงและรอบด้านจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ชวนคุณผู้ฟังติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำข่าวไทย PBS ข่าวของคุณข่าวที่แตกต่างในสไตล์สื่อสาธารณะเพื่อให้คุณรู้ลึกอย่างรอบด้านและเท่าทันทุกเหตุการณ์สำคัญติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 นถึง 20:30 นทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Pass รู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ
6: ์เราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกการสื่อสารที่หลากหลายเราพร้อมที่จะสร้างเสริมสังคมด้วยปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz พร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทย
7: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนในรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึกกับดร.ธีรารัตน์พันธวี
8: กลับเข้ามาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึกนะคะวันนี้เราจะได้ติดตามเรื่องราวของการดูแลเด็กพิเศษเดี๋ยวจะมาดูนิยามแล้วก็ลักษณะเฉพาะความพิเศษของเด็กกลุ่มนี้นะคะเพื่อให้เข้าใจลักษณะเฉพาะเข้าใจหัวจิตหัวใจเข้าใจความต้องการการดูแลเป็นพิเศษและอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขไม่มีผลกระทบทางลบทั้งต่อตัวผู้ที่เป็นเด็กพิเศษและบุคคลแวดล้อมรอบตัวเด็กนะคะวันนี้รายการของเราได้รับเกียรติจากนายแพทย์ทรงคุณวุฒิของกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขนะคะที่ทำงานด้านเด็กและเยาวชนแพทย์หญิงโชสิตาภาวะสุทธิไพศิษฐ์อยู่ในสายเรียบร้อยแล้วค่ะคุณหมอโชสิตาสวัสดีค่ะ
9: สวัสดีค่ะดร.ธีรารัตน์ค
8: ่
9: ะแล้วก็
8: ค
9: ุณฟังคุณด้วยค่ะ
8: ค่ะช่วงนี้เราก็ติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับการที่มีประเด็นสำคัญเกิดขึ้นในสังคมเรื่องความรุนแรงเรื่องปัญหาต่างๆในสังคมมากมายมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเด็กและโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงนี้เราพูดถึงเด็กพิเศษกันกว้างขวางมากมายในหลายแง่มุมวันนี้เราอยากชวนคุยด้วยความเข้าใจและการพยายามที่จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเพื่อให้มีการดูแลอย่างเหมาะสมมีพัฒนาการและการเรียนรู้ที่เหมาะสมเพราะเราเข้าใจดีว่าคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองที่มีเด็กพิเศษอยู่ในความดูแลมีความเหนื่อยยากต้องการกำลังใจสูงต้องใช้พลังสูงมากในการดูแลเด็กพิเศษในความดูแลของตนเองนะคะวันนี้ถามอาจารย์หมอโชสิตาคุณหมอโชสิตานิดนึงว่าคำว่าเด็กพิเศษที่เราพูดกันเนี่ยความหมายที่แท้จริงคืออะไรคะ
9: จริงคือคำว่าเด็กพิเศษจริงๆมันคือมาจากคำว่าเด็กที่มีความต้องการพิเศษนะคะซึ่งจะมาจากเหมือนเป็น special needs children เนาะก็คือจริงมันก็หมายถึงว่าการเติบโตของเขาเนี่ยจริงมันจะไม่ใช่เป็นลักษณะปกตินะคะไม่ว่าจะพัฒนาการอาจจะเป็นเรื่องของพัฒนาการทางสติปัญญาทางอารมณ์หรือสังคมซึ่งมันอาจจะต่างไปจากสิ่งที่ควรจะเป็นซึ่งมันก็จะทำให้จริงไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้การปรับตัวหรือการใช้ชีวิตอาจจะต้องการความเข้าใจมากกว่าปกติหรือต้องการการดูแลการช่วยเหลือมากกว่าเด็กทั่วไป
8: ค่ะ
9: ซึ่งก็จะแบ่งเป็นได้เป็นเรียกว่าจริงๆมันก็จะมีหลายๆกลุ่มนะคะไม่ว่าจะเป็นอย่างกลุ่มเด็กของออทิสติกก็ดีหรือว่าเด็ก

0: ที่อาจจะมีเรื่องของพัฒนาการล่าช้าหรือบกพร่องทางสติปัญญาถ้าคนทั่วไปอาจจะรู้จักอย่างกลุ่มเด็กดาวซินโดรมอะไรเงี้ยนะคะที่อาจจะเห็นชัดหน่อยด้วยหน้าตาหรือว่าก็จะยังอีกหลายๆกลุ่มไม่ว่าจะบางทีเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าเป็นมีปัญหาร่วมกันหลายด้านเช่นอาจจะมีสมาธิสั้นด้วยแล้วมีเรื่องของพัฒนาการสังคมช้าด้วยอะไรเงี้ยนะคะ
1: ค่ะ
0: ซึ่งก็จะมีการวินิจฉัยเป็นโรคแล้วก็หรือบางเคสบางกรณีก็อาจจะเป็นส่วนประกอบที่มันพ่วงอยู่กับเรื่องของปัญหาครอบครัวปัญหาทางสังคมด้วยนะคะ
1: อ๋อค่ะความหมายคือเราแบ่งคร่าวๆได้เป็นเพียงแค่สองกลุ่มเท่านั้นหรือเปล่าคะคือออทิสติกกับดาวซินโดรมที่เราเรียกกัน
0: ก็ถ้ามองในแง่ของการแบ่งเนี่ยจะอาจจะมีหลายกลุ่มมากเลยเหมือนกันค่ะถ้าในทางการแพทย์นะคะถ้าอย่างสมมติถ้าเราพูดว่าเป็นเรื่องของความพิการนะคะจริงๆก็แบ่งเป็น7กลุ่มนะคะก็คือจริงๆเด็กที่พิการร่างกายก็ต้องการดูแลที่เป็นพิเศษเหมือนกันนะคะแล้วก็ถ้าเป็นกลุ่มที่เป็นเรื่องของความบกพร่องหรืออะไรต่างๆก็จะยังมีแบ่งเป็นโรคหรือเป็นปัญหาต่างๆที่เป็นเรียกเป็นการวินิจฉัยทางการแพทย์นะคะแต่ทีนี้ถามว่าถ้ามีเด็กที่มีความต้องการพิเศษแต่ละคนอาจจะมีความต้องการพิเศษเพิ่มเติมไม่เหมือนกันเช่นบางคนเนี่ยอาจจะต้องการช่วยเหลือในเรื่องของการเรียนบางคนต้องการช่วยเหลือในเรื่องของการเข้าสังคมนะคะที่บางคนอาจจะต้องช่วยทั้งหมดเลยในการใช้ชีวิต
1: ค่ะเพราะฉะนั้นมีลักษณะเฉพาะที่ละเอียดพอสมควรในการเกิดขึ้นในลักษณะต่างๆเหล่านี้ที่เด็กแต่ละคนที่มีความต้องการเป็นพิเศษเหล่านี้ที่เผชิญอยู่ถูกไหมคะแล้วจำเป็นเพียงใดแค่ไหนที่แพทย์จะต้องวินิจฉัยว่าเป็นโรคและต้องดูแลกันเป็นพิเศษคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องพาไปพบแพทย์เลี้ยงดูกันเองได้ไหมคะคุณหมอขามีตรงนี้ที่ชัดเจนอย่างไรตั้งแต่เด็กที่ถือกำเนิดมา
0: ในบางกรณีเช่นอย่างกลุ่มที่เป็นเรื่องของกรรมพันธุ์ดาวซินโดรมอะไรส่วนใหญ่จะเป็นสิ่งที่เห็นหรือมีจริงๆก็คือถ้าในระบบการแพทย์บ้านเราเนี่ยก็คือตั้งแต่ตั้งครรภ์จะมีการตรวจคัดกรองในกลุ่มที่เป็นโรคทางพันธุกรรมผิดปกติเนี่ยอยู่แล้วนะคะแต่ว่าในหลายเคสก็อาจจะหลุดจากช่วงของการคัดกรองในช่วงตั้งครรภ์แล้วเราก็อาจจะมาเจอในช่วงที่เด็กเริ่มเติบโตคือช่วงประมาณ0-5ขวบปีซึ่งจริงเราก็จะไปดูเรื่องของพัฒนาการเป็นหลักเพราะว่าการตรวจที่สำคัญเลยก็คือดูว่าเด็กเนี่ยมีพัฒนาการไปตามช่วงวัยที่ควรจะเป็นไหม
1: ค่ะ
0: งั้นตอนนั้นเนี่ยมันจะทำให้เห็นว่าเช่นเขาควรจะเริ่มพูดได้แล้วแต่เขายังพูดสื่อสารได้ไม่ปกติบางคนอาจจะแบบพูดเป็นภาษาการ์ตูนหรือบางคนไม่มีภาษาพูดเลยเขาควรจะเริ่มอ่านเขียนได้แล้วแต่ว่าเขาอาจจะไม่สามารถพัฒนาระบบสมองส่วนนี้ได้อย่างเงี้ยเป็นต้นก็คือมันก็จะเป็นเรื่องของตัวพัฒนาการที่จะบ่งบอกว่าอันเนี้ยจำเป็นต้องได้รับการวินิจฉัยหรือการช่วยเหลือแล้วนะมันเกินคือเรียกว่าเกินกว่าที่คุณพ่อคุณแม่จะดูแลเองตามลำพังได้เพราะว่าในหลายเคสอาจจะต้องการการพบหลายๆวิชาชีพเลยเช่นต้องเจอนักฝึกพูดด้วยบางคนต้องเจอนักจิตวิทยาบางคนต้องเจอนักกิจกรรมบำบัดอย่างเงี้ยนะคะ
1: ค่ะในกลุ่มเด็กพิเศษเหล่านี้มีกลุ่มใดที่เป็นมาตั้งแต่กำเนิดหรือทราบเลยว่ามีอาการความต้องการเป็นพิเศษและกลุ่มใดที่มาทราบตอนโตตอนเล็กๆตอนเกิดมาไม่รู้เลยมาเห็นตอนอาการตอนโตเนี่ยแบ่งกลุ่มตรงนี้อย่างไรบ้างนะคะ
0: ค่ะในกลุ่มที่เป็นเรื่องของความผิดปกติของกรรมพันธุ์ยีนเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นกลุ่มที่สามารถมักจะตรวจได้เลยในช่วงของการตั้งครรภ์
1: ค่ะ
0: แล้วก็ถ้ากลุ่มที่เรียกว่าเป็นพัฒนาการของสมองละกันนะคะโดยภาพรวมอย่างออทิสติกสมาธิสั้นหรืออะไรพวกนี้ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่เราจะมาเจอช่วงตอนเริ่มโตเช่นอย่างออทิสติกเราจะตรวจได้ต่อเมื่ออย่างตอนที่เด็กควรจะเริ่มมีสังคมเริ่มมองหน้าสบตาเริ่มมีทักษะ

0: เริ่มพูดแต่ว่าเขายังไม่มีหรือว่าเริ่มมี
1: เขายังไม่พูดสักทีอะไรแบบนี้นะคะ
0: นะคะ
1: ค่ะคือมีอาการที่คุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองสังเกตพบว่ามีความบกพร่องหรือมีภาวะที่ไม่ปกติทางการพูดการมองเห็นการสบตาการปฏิสัมพันธ์เหล่านี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะจริงๆถ้าในเวลาคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกเล็กนะคะก็จะมีสมุดพัฒนาการที่ให้คุณพ่อคุณแม่เองเนี่ยได้สังเกตอยู่แล้วนะว่าพัฒนาการของลูกเนี่ยเป็นไปตามอายุที่ควรจะเป็นไหมเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่สมมติเราดูตามสมุดเล่มที่เราได้เนี่ยเราจะพอรู้เลยว่าเอ๊ะลูกเราเนี่ยพัฒนาการเป็นไปตามวัยไหมถ้าเมื่อไหร่ที่เริ่มไม่พูดหรือพูดสื่อสารแล้วดูไม่ปกติอะไรต่างๆที่มันอาจจะไม่เป็นตามวัยเนี่ยก็ถ้าในความเห็นจริงแนะนำให้รีบปรึกษาแพทย์นะคะเพราะว่าจริงๆพัฒนาการของเด็กเนี่ยคือช่วง5ขวบปีแรกเป็นช่วงเขาเรียกว่าเป็นช่วงโอกาสทองนะคะถ้าเราดูเจอได้เร็วก็คือการช่วยเหลือจะส่งผลดีต่อเด็กอย่างมากคือมีโอกาสที่เด็กจะดีขึ้นได้มากๆเลยนี่ถ้าเราพาไปปรึกษาช้าใช่เราคิดว่าอุ้ยเดี๋ยวก็พูดได้หรือว่าเดี๋ยวไม่เป็นไรอะไรเงี้ยที่บ้านก็เคยพูดช้ามาก่อนอะไรคล้ายๆแบบนี้นะคะที่หมอเคยเจอก็ทีหลังพอมาช้ามันจะทำให้โอกาสที่เด็กควรจะดีได้เต็มที่เนี่ยมันค่อยๆน้อยลงไปตามช่วงอายุที่มานะคะ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นการดูแลพอทราบถึงความต้องการพิเศษที่เราสังเกตเห็นแล้วเนี่ยพ่อแม่ผู้ปกครองควรมีการดูแลอย่างไรเพื่อให้เขาเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมและมีพัฒนาการที่เหมาะสมเป็นผลดีให้เขาเติบโตอย่างมีความสุขแล้วก็ไม่สร้างผลกระทบทางลบต่อตนเองแล้วก็บุคคลรอบตัวเนี่ยเราดูแลอย่างไรให้มีความสุขทุกคนคะคุณหมอคะ
0: ค่ะอันนี้อาจจะยากนิดหน่อยตรงที่ว่าจริงๆถ้าพอเราพูดถึงความต้องการพิเศษเนี่ยมันมีถ้าพูดถึงมันคือเหมือนความรุนแรงของโลกมีเป็นน้อยเป็นกลางเป็นมากอะไรเงี้ยนะคะ
1: ค่ะ
0: ในกลุ่มที่เป็นน้อยเป็นปานกลางเนี่ยอะไรเงี้ยก็คืออาจจะไม่บางทีก็คือเหมือนเราแค่อาจจะสามารถที่เป็นฝึกกระตุ้นพัฒนาการหรือว่าการมาเจอแพทย์การรักษาแล้วก็ควบคู่กับการสามารถไปโรงเรียนปกติได้แต่ในขณะที่เด็กที่มีความรุนแรงของโรคมากเช่นเหมือนพิการทางสมองด้วยหรือว่าพิการสติปัญญาหรือออทิสติกที่เป็นเยอะๆอะไรเงี้ยพวกกลุ่มนี้จริงๆก็คือจะเป็นกลุ่มที่เหมือนสมองเขาการพัฒนาของสมองเขามันไม่สามารถกระตุ้นกลับมาสู่ภาวะปกติได้ก็จะต้องการดูแลที่มันใกล้ชิดมากแล้วก็การรักษาที่มันต่อเนื่องยาวนานนะคะซึ่งในหลายเคสบางทีก็จะไม่สามารถเรียนในระบบการศึกษาปกติได้เพราะว่าคุณครูดูแลไม่ไหวก็อาจจะอยู่เป็นศูนย์การศึกษาพิเศษหรือโรงเรียนการศึกษาพิเศษซึ่งบางทีก็จะทำให้มันเหมือนกับตัวพัฒนาการของเด็กในโดยเฉพาะเรื่องของสังคมหรือการเข้าสังคมที่อาจจะไม่ปกติอะไรเงี้ยนะคะอันนี้มันก็จะเป็นการบอกว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยจริงๆมีความต้องการไม่เหมือนกันแล้วก็แต่ละกลุ่มก็จะจำเป็นที่จะต้องได้รับการช่วยเหลือหรือการดูแลที่แตกต่างกันซึ่งอันเนี้ยในถ้าในแต่ละเคสก็คือให้คุณพ่อคุณแม่เองคุยกับคุณหมอที่เป็นคุณหมอเจ้าของไข้ก็จะดีที่สุดว่าในกรณีลูกของเราเนี่ยจริงๆแล้วควรจะต้องได้รับการช่วยเหลือหรือการดูแลขนาดไหนนะคะซึ่งบางเคสอาจจะต้องพ่วงไปกับการช่วยเหลือที่โรงเรียนก็
1: ค
0: ือคุณครูเองก็ต้องจัดโปรแกรมการเรียนรู้เฉพาะบุคคลหรือคุณครูต้องให้เด็กอยู่เป็นห้องการเรียนคู่ขนานอะไรเงี้ยบางทีก็อันนี้มันจะแต่ละเคสอาจจะต้องบอกว่าม ัน
1: เหมือนกัน
0: ต่างกันนะคะ
1: ค่ะเพราะเราเคยพบเห็นนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษไปเรียนรวมกับนักเรียนที่มีภาวะปกติอยู่จำนวนหนึ่งหรือบางแห่งเหมือนกันที่โรงเรียนรับเด็กเหล่านี้เข้าไปเรียนด้วยเด็กน่ารักเลยค่ะมีบุคลิกน่ารักแต่ก็มีภาวะที่มีความต้องการพิเศษที่เราสังเกตได้เหล่านี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นอย่างที่คุณหมอแจ้งเลยก็คือคุณหมอเจ้าของไข้คุณหมอประจำตัวจะต้องรู้ว่าจะนำเด็กมาเรียนรวมกับคนอื่นหรือแยกไปดูแลพิเศษอันไหนมีผลดีต่อเขามากกว่ากันเนี่ยคุณหมอจะเป็นคนบอกเลยใช่ไหมคะ
0: ค่ะจริงๆก็คือแนะนำให้ปรึกษา

0: กับคุณหมอเจ้าของค่ายเพราะว่าถ้าท่านก็จะเป็นคนที่รู้จักน้องที่ของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยดีที่สุดนะคะเพราะว่าอย่างที่ว่ามันมีรายละเอียดไปย่อยเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวระดับสติปัญญาระดับพัฒนาการสังคมระดับความสามารถในการปรับตัวอะไรต่างๆพวกนี้อาจจะเป็นสิ่งที่ต้องประกอบการพูดคุยกันนะคะ
1: ค่ะสถานที่ที่รับดูแล เด็กที่มีความต้องการพิเศษเหล่านี้ที่มีคุณภาพมีคำแนะนำอย่างไรเราหาที่ไหนมีของรัฐเอกชนที่ไหนอย่างไรติดต่อได้ง่ายเพียงใดแค่ไหนคะคุณหมอคะ
0: ถ้าในกรุงเทพเนี่ยก็จะมีโรงพยาบาลที่ดูแลของเด็กพิเศษเลยเนี่ยก็จะเป็นโรงพยาบาลราชานุกูลนะคะก
1: ็
0: โรงพยาบาลยุวประสาทแล้วก็ถ้าถามว่าจริงๆในแต่ละโรงพยาบาลเองก็จะมีแผนกนะคะไม่ว่าจะเป็นแผนกด้านแพทย์พัฒนาการเด็กหรือว่าเป็นแผนกจิตเวชเด็กเนี่ยจริงๆก็เป็นหน่วยแต่ละโรงพยาบาลมักจะมีอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็อาจจะต้องบางทีต้องอิงตามพื้นที่ตามสิทธิ์นะคะเวลาที่เวลาเราเข้าการรับการรักษาแต่ว่าถ้าในแง่มุมของการที่เชื่อมโยงกับโรงเรียนเองก็อาจจะต้องอาจจะมีของทางของทางที่เป็นสาธิตธุระหรืออะไรที่จะมีโปรแกรมเฉพาะของตัวสำหรับเด็กออทิสติกอย่างเงี้ยนะคะก็จะในบางโรงเรียนก็จะเรียกว่าเป็นจริงๆคือมีเรียกว่าเป็นระบบคู่ขนานแล้วกันนะคะระหว่างโรงเรียนกับทางโรงพยาบาลนะ
1: คะ
0: แต่ว่าก็แนะนำว่ายังไงก็ตามคือก็ให้ปรึกษาแพทย์ที่อาจจะเป็นจริงๆโดยส่วนใหญ่เนี่ยน้องๆ น่าจะได้เจอแพทย์คือกุมารแพทย์ตั้งแต่เล็กอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆการปรึกษาแพทย์ที่เห็นเด็กมาตั้งแต่เล็กเนี่ยก็จะมีประโยชน์มากในเชิงพัฒนาการนะคะเพราะว่าจะเข้าใจแล้วก็เห็นพฤติกรรมเด็กตั้งแต่ต้นค่ะ
1: ทีนี้ทำอย่างไรเราจะดูแลคือเด็กบางคนไปกลับอย่างในกรณีที่เป็นข่าวเนี่ยเด็กไปกลับคุณพ่อคุณแม่ไปส่งอะไรแบบนี้ค่ะนั่งรถไปด้วยกันแบบนี้เป็นต้นเนี่ยเรามีวิธีที่จะดูแลเพื่อให้เกิดความปลอดภัยทั้งต่อตัวเด็กแล้วก็ปลอดภัยต่อตัวเด็กที่สำคัญคือทั้งร่างกายจิตใจไม่ออกไปไหนโดยที่เราไม่เห็นแล้วก็ยังมีพัฒนาการที่ดีคุณพ่อคุณแม่ก็ดูแลแบบมีข้อมูลความรู้ที่ครบถ้วนเหล่านี้คุณหมอมีคำแนะนำตรงนี้อย่างไรคะ
0: ค่ะ
1: อัน
0: ในเคสกรณีข่าวเนี่ยอาจจะพูดถึงยากนะคะเพราะว่าไม่แน่ใจในรายละเอียดแต่ว่าจริงๆแล้วในเคสของเด็กที่เรียกว่ามีความรุนแรงของโรคละกันนะคะอย่างเช่นออทิสติกที่เป็นเยอะหรือว่าบกพร่องสติปัญญาร่วมด้วยเนี่ยจริงๆแล้วเด็กคงจะจำเป็นต้องมีการประกบหรือการดูแลใกล้ชิดตลอดเวลานะคะแทบจะบางทีเรียกว่าคาดสายตาไม่ได้เพราะว่าจริงๆแล้วโอกาสที่เด็กจะเรียนรู้ผ่านการเรียนแบบจากหน้าจอหรือว่าคือการเห็นคุณพ่อคุณแม่ทำแล้วคิดว่าเขาทำได้เนี่ยจริงๆมันจะเกิดขึ้นได้ง่ายมากเพราะว่าจริงๆเด็กเรียนรู้ผ่านการเรียนแบบมากกว่าเด็กเรียนรู้ผ่านการสอนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่สำคัญเลยมันก็คือการที่ต้นแบบหรือสื่อที่เขาเห็นหรืออะไรต่างๆเนี่ยทำอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้เขาอาจจะอยากทำบ้างเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันก็ถ้าเราไม่ได้ดูแลใกล้ชิดโอกาสที่จะเกิดเหตุมันก็เรียกว่าเป็นไปได้ค่ะ
1: ค่ะในการใช้สื่อของเด็กที่มีความต้องการพิเศษเนี่ยมีข้อแนะนำอย่างไรไหมคะใช้มือถือดูกิจกรรมบนโลกออนไลน์เหล่านี้ทำได้เพียงใดแค่ไหนคะ
0: ใช่นะถ้าในกรณีของเด็กพิเศษเนี่ยถ้าเป็นเด็กเล็กเนี่ยจริงๆโดยปกติจะแนะนำคุณพ่อคุณแม่เลยว่าพยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้ใช้เท่าที่จะเป็นไปได้นะคะนั่นคือจริงๆแล้วถ้าเด็กเล็กเนี่ยแม้แต่การเรียนรู้ภาษาบางทีเด็กก็ได้ภาษากระตู้หรือภาษาที่ปกติจากสื่อน
1: ะ
0: คะแทนที่จะได้ภาษามนุษย์อันนี้ถ้าเด็กยังน้องๆยังเล็กอยู่ก็แนะนำนะคะพยายามหลีกเลี่ยงแต่ถ้าคุณพ่อคุณแม่จะให้ใช้แปลว่าจริงๆคือเราต้องควบคุมคือนั่งอยู่ด้วยนะคะการใช้จะต้องเหมือนเราเห็นว่าลูกดูอะไรนะคะเพราะฉะนั้นสื่อจริงๆที่ลูกดูเนี่ยอย่างที่บอกมันมีผลต่อพฤติกรรมหรือการที่ลูกจะเรียนแบบโดยตรงเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องควบคุมเนื้อหา

0: รวมถึงจริงก็ต้องควบคุมเวลาด้วยนะคะ
1: ค่ะ
0: นั้นในเด็กที่พิเศษหลายๆเคสนั้นจริงก็คือจะเรียกว่ามีสมองมีความไวต่อตัวกระตุ้นนะคะนั้นคืออย่างเวลาเราให้เขาใช้หน้าจออยู่กับหน้าจอนั่งอยู่กับหน้าจอเนี่ยจริงๆมันก็คือการที่สมองมันถูกกระตุ้นถูกเรามากเกินไปเพราะมันก็จะมีโอกาสที่ทำให้เด็กแย่ลงคือมันเหมือนพอเราเอาโทรศัพท์ออกเราก็จะเห็นเลยว่าเด็กลูกจะไม่นิ่งหรือลูกอาจบางทีก็คือเหมือนติดนะคะมันก็จะมีภาวะติดมันก็อาจจะมีทำให้เกิดอารมณ์ที่รุนแรงขึ้นมันก็เป็นไปได้เหมือนกันค่ะ
1: เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่คุณหมอพูดก็คือเด็กในวัยนี้ไม่ว่าจะเป็นภาวะปกติหรือภาวะที่ต้องการความดูแลเป็นพิเศษเขาจะเรียนแบบและจดจำมาทำมากกว่าการสอนถูกไหมคะเพราะเขาก็ยังไม่เข้าใจโลกหรือสมองก็ยังไม่มีพัฒนาการเพราะฉะนั้นการกระทำหรือพฤติกรรมโดยรอบหรือสิ่งที่อยู่ในมือสื่อการเรียนรู้ทั้งหลายมีความหมายต่อการเกิดพฤติกรรมเรียนแบบของเด็กๆทั้งสิ้นนะคะนี่คือหัวใจสำคัญในการเลี้ยงดูด้วยเพราะฉะนั้นการกระทำใดๆหรือพฤติกรรมของคุณพ่อคุณแม่ในวัยเด็กที่ลูกอยู่ด้วยลูกเห็นลูกได้ยินไม่ว่าจะลูกอยู่ในภาวะปกติหรือมีความต้องการพิเศษเนี่ยต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งทีเดียวนะคะโดยเฉพาะการใช้สื่อของเด็กในวัยนี้ด้วยวันนี้ต้องขอบคุณข้อมูลที่มีคุณค่ามากนะคะสำหรับการเลี้ยงดูเด็กและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กที่มีความต้องการพิเศษวันนี้ขอบคุณคุณหมอโชซิตาภาวะสุทธิไพศิษฐ์จากกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขที่ให้เกียรติกับรายการของเราในเช้าวันนี้นะคะขอบคุณมากสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะเวลาหมดแล้วนะคะวันนี้คุณลลดาธรรมวัฒนาและคุณวิรัตแววอารามดูแลรายการขอบพระคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะพรุ่งนี้พบกันสวัสดีค่ะ
2: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนส่งถึงคุณก่อนใครในเจาะข่าวเช้านี้กับดร.ธีรารัตน์พันธวีจันทร์ถึงศุกร์6นาฬิกาทางจุฬาเรดิโอพลัสหรือ curadio.jula.ac.th
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งปราบปรามการทุจริตสอบเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นอย่างเด็ดขาดโดยคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงจะประชุมนัดแรกวันนี้เพื่อตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบด้านคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีมติปรับลดราคาน้ำมันดีเซลลง2.56 บาทส่วนเบนซินลด2.51 บาทมีผลตั้งแต่วันนี
4: ้ผู้นำสหรัฐจะพิจารณาขายเครื่องบินขับไล่รุ่น F-35 ให้แก่ตุรกีการแข่งขันฟุตบอลโลก2026อาร์เจนตินาพลิกชนะอียิปต์3-2ผ่านเข้ารอบ8ทีมไปเจอกับสวิตเซอร์แลนด์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
3: การจัดสร้างพระเมรุมาตรและอาคารประกอบในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคืบหน้ากว่า90%เช่นเดียวกับการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถราชยานคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้เมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรและเครื่องประกอบในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมรวมติดตามการดำเนินงานบริเวณท้องสนามหลวงโดยการดำเนินงานก่อสร้างโครงสร้างพระเมรุมาตรเป็นไปตามแผนงานมีความคืบหน้ากว่า90%และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้โดยยึดหลักความประณีตถูกต้องตามโบราณราชประเพณีและสนพระเกียรติสูงสุดสำหรับงานจัดสร้างเครื่องประกอบพระราชพิธีมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องอาทิพระโกฏิจันทร์อยู่ระหว่างการฉลุลายไม้ประกอบลายเข้ากับโครงสร้างและทดสอบการปิดทองประดับปีกแมลงทับขณะที่พระหีบจันทร์อยู่ระหว่างการจัดทำโครงสร้างการฉลุลายและประกอบลวดลายไม้ส่วนท่อนฟืนไม้จันทร์อยู่ระหว่างการเขี่ยลายรดน้ำและจัดเตรียมไม้จันทร์สำหรับใช้ในพระราชพิธีในส่วนการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถราชยานและเครื่องประกอบพระราชพิธีมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องได้แก่พระมหาภิ